0: ตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคส
2: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะถูกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: โครงการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลา ที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจา ยังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
0: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำผลงานรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนน ด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเชียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยรุ่นสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับชั้นศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทับชั้นศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาคร

0: ่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.org

0: www.radio.ph
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตังสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิบุตังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังส
0: าร
1: นังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: สังฆ
0: ัง
1: ส
0: าร
1: น
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ตติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาม
0: ิสุมิชาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการะ

ท่านนัมยังมหาการุณโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
0: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความเป็นสหายไม่มีในคนพาลพระพุทธภาษิตจรัญเจนาธิคัดเชยยะเสยยังสติสดิสมัตโนเอกจริยังดันหั่งกยิรานาธิบาเลสสหายตาแปลว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มันคือไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลอธิบายความบุคคลเมื่อแสวงหากัลยาณมิตรต้องการกัลยาณมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มันคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทั้งนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนพาลเพราะบุคคลเมื่อคบคนพาลย่อมเสื่อมลงเมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูด10ธุดงค์คุณ13วิปัสสนาคุณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6เป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนพาลพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก่อนคือสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสป2รูปปรนิบัติพระเถระอยู่ณถ้ำปิพลิใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองใน2รูปนั้นรูปหนึ่งทำงานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระอุปัชฌาย์ส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งจัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้พระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งผู้ชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพนเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบแล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแกล้งเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่นไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอน้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุขอต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ำสำหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ำเถิดแล้วเข้าไปในซุ้มน้ำกับพระเถระเมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยจ้วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโพลธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเต่าแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาบก็โดยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถือเอาหม้อน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีบนำน้ำอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้มให้พระเถระอาบพระเถระใคร่ครวญดูพฤติการของศิษย์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้โอวาทแก่ภิกษุขอว่าเป็นบรรพชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควรอะไรที่ตนทำก็ควรว่าทำอะไรไม่ได้ทำก็ควรว่าไม่ได้ทำอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากัสสปว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อยคือเรื่องน้ำอาบแล้วด่าว่าตน เธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตกับพระเถระส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุก่อภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถากตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่ควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าขอรับอุปถากถาม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เดี๋ยวนะจะออกพรรษาแล้วต่อไปก็กฐินนะกฐินวัดป่าบ้านตาลก็วันเสาร์แรกนะออกพรรษาก็เป็นพอถึงวันเสาร์แล้วก็เป็นกฐินเลยนะหลวงตากำหนดอย่างนั้นนะก็นับเป็นวันเสาร์มาเรื่อยเลยนะหลังจากนั้นก็ไปวัดสาขาอันนี้ไปวัดในสายลูกศิษย์นะส่วนมากจะเป็นวันอาทิตย์ทั่วไปนะเป็นวันหยุดนะได้พวกที่ทำงานก็ต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ถึงจะมาร่วมบุญได้ถ้างั้นเขาต้องขาดไปนะเพราะกฐินนี่มันปีละหนนะพอออกพรรษาแล้วพระอยู่ในวัดครบ5 องค์นะ5 องค์ขึ้นไปนะรับกฐินได้นะพระพุทธเจ้าอนุญาตนะพอจำพรรษาอยู่5 องค์ขึ้นไปก็อนุญาตให้รับกฐินได้นะเพราะผ้าใช้ไปนานๆเพราะมันได้หลายชุดนะผ้าสบงกีบอนสังฆาตินะเป็นบางท่านก็3 ผืนนะผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งบางท่านก็มีสำรองนะส่วนมากก็ใช้ไปมันก็เปื่อยนะก็เลยอนุญาตให้พระรับกฐินก็มีผ้ากฐินก็คือไม้สะดึงไม้ที่เย็บผ้านั่นนะเขาเรียกไม้สะดึงนะก็เป็นทำเป็นตีไม้เป็นเหลี่ยมนะเป็นมุมแล้วก็นั่นแหละท่านเรียกกฐินนะบ้านเราก็เอาเป็นกลมๆนะที่เขาเอามาปักเย็บอะไรนั่นนะนั่นแหละกฐินนะก็เลยเป็นชื่อกฐินไปก็ให้เย็บผ้าให้เปลี่ยนผ้านะในเวลาไปเที่ยวทุดงนะผ้าจะได้ไม่เปื่อยอยู่ตามกลางทางให้เปลี่ยนใหม่ใช้เป็นนานไม่เปลี่ยนก็มีอานิสงส์นะอานิสงส์มีอยู่5 อย่างนะผู้รับกฐินเสร็จแล้วนะก็ได้อานิสงส์นะตั้งแต่จำพรรษาแหละได้อานิสงส์ด้วยแล้วก็รับกฐินด้วยนะนี่คือพระที่จำพรรษาก็เป็นโอกาสนะไม่ให้ไปเที่ยวที่อื่นนะถ้าไปก็เป็นเหตุจำเป็นนะพ่อแม่บิดามารดาป่วยนะมีนิมนต์พิเศษนะก็ไปฉลองศรัทธาไปได้นะถ้าปกติแล้วก็ไม่ให้ไปนะให้อยู่ตลอดไตรมาส3 เดือนถ้าไปก็ไม่ให้เกิน7 วันก็ต้องกลับมาพอเวลาอยู่จำพรรษาก็มีโอกาสมีเวลานะได้อบรมจิตใจ อบรมธรรมศึกษาธรรมอบรมจิตเป็นเวลาเป็นงานสืบต่อกันนะไม่ได้ยุ่งไปเรื่องบุญไปเรื่อยนะอยู่กับความเพียรอยู่กับการทำจิตให้สงบอยู่กับการพิจารณาการพิจารณาด้วยธรรมนะด้วยสตินะจิตใจมันจะเข้าใจนะในธรรมแล้วมันก็จะวางมันจะคลายนะความยึดถือในตัวในตนเนี่ยนะท่านก็สอนมาที่ตนที่ตัวนี่แหละนะที่จิตใจนี่แหละนะให้ฝึกจิตใจให้ใจได้สงบพอจิตสงบแล้วมันก็มีการพิจารณาได้คล่องได้ราบรื่นได้เข้าใจนะท่านถึงให้อบรมสติอบรมสมาธิแล้วก็ปัญญาพิจารณานะสังขารร่างกายรูปอย่างนี้นะรูปในขันห้านะก็มีรูปนะรูปโป่งขึ้นมาสี่อย่างนะมาเป็นตัวเป็นตนก็คือธาตุทั้งสี่นั่นแหละเราก็ไปหลงนะว่าเป็นเรานะท่านบอกว่าไม่ใช่เรานะรูปไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็ต้องสั่งได้ห้ามเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามแก่ห้ามชรานะห้ามสุดท้ายก็ห้ามแตกสลายมันก็ไม่ฟังนะเพราะไม่ใช่ของเรานะมันมาอาศัยกันอยู่นะให้เราพิจารณานั่นแหละด้วยปัญญานะจิตใจพอมันเข้าใจมันก็จะค่อยคลายค่อยปล่อยวางถึงปล่อยวางไม่หมดมันก็ค่อยๆคลายจะเบานะมันจะเบาขึ้นนะปล่อยวางได้ครั้งสองครั้งก็ยังดีนะนี่คือการพิจารณานะแต่ต้องมีสติมีปัญญานะต้องอบรมสติให้ได้รับความสงบนะก็ให้รู้ลมหายใจนั่นแหละที่พุทธเจ้าท่านสั่งสอนท่านฝึกมาแล้วนะคืออานาปานสตินะลมหายใจเข้าออกนี่แหละที่ท่านได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการอบรมอานาปานสตินะในวันเพ็ญเดือน6ที่อินเดียนะเมื่อ 2,500 กว่าปีนะท่านอบรมด้วยสติจากนั้นด้วยปัญญาพิจารณานะดูนะกิเลส3กองนะนะที่มันกดทวงจิตใจนะพอเข้าใจมันก็ปล่อยนะปล่อยวางทั้งหมดนะทั้งความโลภความโกรธความหลงนะราคะตัณหานะมันอยู่ในนั้นมันอยู่กิเลสอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยแหละมันเกาะอยู่นะเราต้องหาวิธีการนะสังเกตดูมันนะมันคิดเรื่องอะไรเรื่องดีนะเรื่องชั่วส่วนมากก็คิดเรื่องอดีตนั่นแหละนะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มาคิดนะให้นั่งภาวนามันก็คิดปรุงกับเรื่องอดีตนั่นแหละนะแต่ไม่แล้วก็ปรุงไปข้างหน้าด้วยนะไปที่โน่นที่นี่นะให้ดึงเข้ามานะให้จิตได้สงบพอสงบแล้วก็เบาสบายนะอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นนะนี่คือธรรมะนะที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนพวกเรานะก็เริ่มจากทานนั่นแหละนะการอบรมจิตใจการบำเพ็ญบุญการสร้างบุญสร้างกุศลจากทานจากศีลนั่นแหละศีลคือการงดเว้นสิ่งที่ทำให้เป็นบาปนะก็คือไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดหลอกลวงนะไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดนะนี่คือศีล5นะพอเรางดเว้นแล้วจากนั้นก็พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญานะให้ได้รับความสงบนะถ้าไม่มีสติมันก็นั่งทั้งวันก็ไม่สงบนะถ้ามีสติจดจ่อนะจิตมันก็ค่อยๆหลวมเข้ามานะค่อยเบาเข้ามาค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะลมหายใจเข้าออกก็เบาไปเรื่อยนะ สิ่งที่หนักหนักหน่วงหน่วงมันก็เบาไปสุดท้ายก็พอเข้าใจโดยปัญญามันก็ปล่อยมันก็วางนะจิตใจก็เป็นสุขนี่คือการบำเพ็ญบุญหรืออริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในนะที่จะติดตามเราไปนะเอาการพูดธรรมะเพื่อมาสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญนะรับพรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ครับเชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ต่อไปเป็นภาลวักวรรณนาว่าด้วยคนพาลสังสารวัตรของคนพาลพระพุทธภาษิตดีคาชาคระชาคระโตรติดีคังสั้นตสะโยชนังดีโคบาลานะสร้างซาโรสัทธมังอวิชานตังแปลว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานระยะทางหนึ่งโยชน์สำหรับผู้เมื่อยลาแล้วเป็นทางไกลสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเป็นของยาวนานอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้ราตรีหนึ่งมีอยู่3ยามเท่านั้นวงเล็บเปิดคือยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายแบ่งเป็นยามละ4ชั่วโมงวงเล็บปิดแต่ราตรีนั้นย่อมปรากฏเป็นเวลาที่ยาวนานและเกินสำหรับผู้ที่มิได้หลับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นพระผู้ทำความเพียรตลอดคืนยังรุ่งเพื่อบรรลุธรรมพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมและผู้ฟังผู้ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนเช่นปวดศีรษะตลอดคืนเป็นต้นผู้ถูกจองจำทำโทษมีการถูกตัดเท้าเป็นต้นผู้เดินทางไกลต้องเดินทางตลอดคืนเหล่านี้ล้วนรู้สึกว่าคืนหนึ่งยาวนานเหลือเกินเหมือน 3-4 คืนส่วนผู้หลับนอนยังเกียจคร้านทำตนให้เป็นเหยื่อของเลือดนอนกลิ้งเกลือกอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีผู้เสพกามบริโภคอาหารชนิดดีตอนเย็นแล้วเขานอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยบุตรและภรรยาก็ดีย่อมรู้สึกว่าคืนหนึ่งนอนนิดเดียวนอนยังไม่ทันเต็มอิ่มโยชน์หนึ่งมี4ขาวุฒิเท่านั้นแต่สำหรับผู้เดินทางจนเหนื่อยแล้วย่อมรู้สึกว่าไกลเหลือเกินเมื่อยังไม่เหนื่อยโยชน์หนึ่งดูไม่มากนักเมื่อเหนื่อยแล้วโยชน์หนึ่งย่อมปรากฏเหมือน 3-4 โยชน์ส่วนสังสารวัตรของคนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้าผู้ไม่รู้พระสัทธรรมย่อมยาวนานโดยปกติสงสารนั้นยาวนานอยู่โดยธรรมดาของมันแล้วสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้ยาวนานรู้เบื้องต้นเบื้องปลายได้ยากยิ่งสงสารของคนพาลย่อมยาวนานหนักขึ้นไปอีกมองความจริงอีกด้านหนึ่งโดยถือเอาพระพุทธภาษิตนี้เองเป็นนัยยะว่าวันคืนจะนานหรือไม่นานระยะทางจะยาวหรือสั้นนั้นความรู้สึกของบุคคลมีส่วนสำคัญอยู่มากเวลาเท่ากันแต่คนหนึ่งรู้สึกว่านานเพราะกำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์อีกคนหนึ่งกำลังหันษาอยู่ด้วยความสุขความเพลิดเพลินย่อมรู้สึกว่าประเดี๋ยวประดาวเหลือเกินเดือนปีก็มีเท่านั้นแต่สำหรับคนที่ตกอยู่ในภาวะอึดอัดขับแค้นเดือนหนึ่งเหมือน6เดือนปีหนึ่งเหมือน7-8ปีถ้าใครสามารถชื่นชมต่อวันเวลาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะล่วงไปอย่างรวดเร็วอีกประการหนึ่งวันเวลาของผู้รอคอยย่อมปรากฏเหมือนนานเหลือเกินทั้งนี้เพราะใจมัวไปจดจ่ออยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลานั้นถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มันมากก็ยิ่งรู้สึกว่านานถ้าเราทำลืมเสียก็ไม่นานระยะทางก็ทำนองเดียวกันยิ่งเมื่อยมากระยะทางสั้นก็เหมือนยาวถ้ากำลังยังดีอยู่เดินไปได้อย่างสบายๆระยะทางก็ไม่ยาวความรู้สึกของคนมีความสำคัญอยู่เป็นอันมากแต่เวลาและระยะทางนั้นคงเดิมความจริงอีกแง่หนึ่งในทางปรัชญาเวลาและระยะทางนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงเวลาเป็นกระแสอันหนึ่งที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายไม่มีขีดขั้นกำหนดแต่เราไปกำหนดมันขึ้นมาเองว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ระยะทางก็เหมือนกันเราไปกำหนดมันขึ้นว่าเท่านั้นเท่านี้รวมความว่าเป็นเรื่องการสมมติเมื่อสมมตินั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วก็กลายเป็นสัจจะอย่างหนึ่งขึ้นมาท่านเรียกว่าสมมติสัจจะส่วนความจริงอันแท้จริง ultimate truth นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าปรมัตถสัจจะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์

0: ขึ้นอยู่กับสมมติหรือความเข้าใจของคนตัวอย่างเช่นระยะเวลาเป็นของมันอยู่อย่างนั้นใครจะว่านานหรือเร็วก็เป็นเรื่องของคนนั้นมันไม่รับรู้ด้วยระยะทางเท่านั้นมันอยู่ของมันอย่างนั้นใครจะว่าไกลหรือใกล้ก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นที่จะทะเลาะกันแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนเมื่อคนใดเข้าถึงความจริงได้คนนั้นก็ได้รู้จริงเห็นจริงคนที่เข้าไม่ถึงก็จะเข้ามาทะเลาะกับเขาอีกจนกว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาจึงพูดเหมือนกันนักปรัชญาได้แสวงหาสิ่งนี้อยู่เป็นอันมากแม้นักวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันก็พากันแสวงหาว่าอะไรคือความจริงอันสูงสุดของสิ่งนั้นๆค้นคว้าไปทำบันทึกไปนานๆก็ยุติกันเสียทีหนึ่งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ล่วงไป200-300ปีก็มีคนยืนขึ้นค้านว่าไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้พร้อมทั้งเสนอข้อพิสูจน์ของเขาเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเห็นด้วยยอมรับทฤษฎีนั้นก็เชื่อกันไปทั่วโลกเสียคราวหนึ่งคนธรรมดาสามัญที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปด้วยเพราะเชื่อเสียแล้วว่านักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นสัจจะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำเครดิตไว้ดีมากพูดถึงเรื่องสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของคนพาลยาวนานเพราะคนพาลยิ่งอยู่นานยิ่งทำชั่วเหมือนคนติดคุกเพราะความชั่วบางอย่างแล้วไปทำชั่วในคุกอีกทำอยู่เรื่อยๆการเพิ่มโทษก็มีมากขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปไม่มีโอกาสออกจากคุกจนตลอดชีวิตท่านว่าความชั่วนั้นยิ่งทำยิ่งมากส่วนความดียิ่งทำยิ่งหมดคือหมดความดีที่จะทำก็เป็นพระอรหันต์แปลว่าที่สุดของคนดีนั้นมีอยู่แต่ที่สุดของคนชั่วไม่มีสงสารของคนพาลจึงยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดในระยะทางนั้นก็ต้องได้รับทุกนานาประการเหมือนคนติดคุกต้องถูกจองจำทำโทษพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลและบุรุษคนหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเลียบพระนครทรงช้างเผือกชื่อปุณธริกะซึ่งประดับด้วยขชาภรณ์ทั้งปวงสมควรแก่ราชพาหนะคนทั้งหลายทั้งห้อมล้อมเพื่อมองดูพระราชาตำรวจหลวงต้องคอยเอาหวายเคี่ยนตีให้คนเหล่านั้นหลีกทางถึงกระนั้นคนเหล่านั้นเมื่อกำลังถูกไล่ตีอยู่ก็ยังเอี้ยวคอมาดูพระราชาท่านว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งทานที่พระราชาเคยทรงบำเพ็ญมาอย่างดีเมื่อประทักษิณพระนครมาถึงปราสาทหลังหนึ่งพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงงามโผล่หน้าต่างออกมาแล้วหลบเข้าไปปรากฏแก่พระองค์ประหนึ่งดวงจันทร์เพ็ญหลบเข้ากลีบเมฆทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์อย่างรุนแรงในหญิงนั้นทรงอ่อนเพลียเหมือนจะตกจากคอช้างรีบประทักษิณพระนครแล้วเสด็จเข้าพระราชมณฑลรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปสอบถามดูว่าหญิงนั้นมีสามีแล้วหรือไม่เมื่อทรงทราบว่ามีสามีแล้วจึงทรงวางอุบายเพื่อฆ่าสามีของนางแล้วนำนางมาเป็นบาทบริจาริการับสั่งให้อมาตย์ไปเรียกสามีของหญิงนั้นมาชายนั้นรู้ทันทีว่าภัยอาจเกิดขึ้นแก่ตนเพราะความสวยของภรรยาเป็นเหตุแต่ไม่อาจขัดขืนพระราชองค์การได้จึงจำต้องเข้าฝากเธอจงอยู่กับเราบำรุงเราพระราชาตรัสเมื่อบุรุษนั้นมาเฝ้าอย่าเลยพระเจ้าข้าเขากราบทูลขอให้ข้าพระองค์ประกอบอาชีพแล้วถวายสวยเป็นราชพีอย่างที่เคยทำมาต่อไปนี้ไม่ต้องให้สวยเป็นราชพีให้เธออยู่บำรุงเราแทนพระราชาทรงกำชับพระราชาตรัสดังนั้นแล้วรับสั่งให้มอบโล่และอาวุธแก่บุรุษนั้นรวมทั้งเครื่องแต่งกายแบบมหาดเล็กเขาไม่สามารถขัดขืนได้จึงจำใจต้องรับที่พระเจ้าประเสนที่ทรงกระทำดังนั้นก็เพื่อหาโอกาสหาความผิดให้แก่เขาแล้วลงพระราชอาญาฆ่าเสียให้ถึงตายแล้วริบเอาพัญญามาเป็นของพระองค์ชายนั้นรู้ความประสงค์ของพระราชาเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังปฏิบัติบำรุงโดยไม่ประมาทเพราะความพลั้งพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตนวันเวลาล่วงไปความเร่าร้อนทางกามได้เร่งให้พระราชาพยายามมองหาความผิดของมหาเล็กนั้นถี่ขึ้นแต่ก็หาไม่ได้ จึงรับสั่งให้มหาเล็กทำสิ่งอันเหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงกระทำได้โดยง่ายคือรับสั่งให้เขาไปทำให้เขาไปนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลในท้องทะเลลึกมาถวายให้กลับมาให้ทันเวลาทรงสงสนานตอนเย็นถ้าทำไม่ได้นำของเหล่านั้นมาไม่ทันก็จะลงพระราชอาจยาถึงชีวิตจะทำได้หรือทำไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งให้ไปทำก็ต้องไปไม่มีข้อแม้ท่านว่าพวกทาสยังลำบากน้อยกว่าพวกราชทเวกคือมหาเล็กเสียอีกเพราะพวกทาสยังมีโอกาสบอกว่าปวดหัวตัวร้อนได้บ้างแต่พวกมหาเล็กทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อพระราชารับสั่งเป็นต้องทำดังนั้นบุรุษนั้นจึงคิดว่าเราต้องทำเป็นแน่แท้ดินสีอรุณและดอกโกมุตดอกอุบลที่พระราชาต้องการนั้นเกิดในพิภพนาคเราจะได้อย่างไรแต่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปเขาไปพบปัญญาก่อนเล่าเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาทราบให้ปัญญาหุงข้าวทำกับสำหรับไปกินกลางทางแต่ข้าวสุกไม่ทันที่ใจร้อนจะไปพอหม้อข้าวเดือก็ให้ปัญญาเทใส่ห่อแล้ววางไว้ในกระเช้ารีบออกเดินทางทันทีข้าวไปสุกในระหว่างทางเขากินแต่แบ่งไว้หน่อยหนึ่งพบคนเดินทางหิวอาหารเขาจึงให้ข้าวสุกนั้นบุรุษเจ้าของอาหารบริโภคพอตามความต้องการแล้วโปรยอาหารกับมือหนึ่งลงในน้ำประกาศด้วยเสียงอันดังขึ้น3ครั้งว่านาคครุฑและเทพยดาทั้งหลายขอจงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาปรารถนาจะลงอาทยาแก่ข้าพเจ้าจึงทรงบังคับให้ข้าพเจ้านำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลไปถวายให้ทันเวลาสงสนานในตอนเย็นวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่คนเดินทางทานนั้นมีอานิสงส์ 1,000 ข้าพเจ้าได้ให้อาหารแก่ปลาทานนั้นมีอานิสงส์ 100 ข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยพญานาคได้ยินเสียงนั้นจึงแปลงกายเป็นชายชราถามเขาว่าเขาพูดอะไรเมื่อชายนั้นกล่าวซ้ำให้ฟังจึงกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่ได้เขาตอบจริงๆนะพญานาคย้ำจริงๆข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยพญานาคจึงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้เขาได้ของ3อย่างสมประสงค์แล้วกล่าวขอบคุณบุรุษผู้เอื้อเฟื้อแล้วรีบกลับไปยังเมืองสาวัตถีทันทีฝ่ายพระราชาทรงดำริว่าธรรมดามนุษย์มีปัญญาและเวทมนต์มากบุรุษมหาเล็กอาจได้ของ3สิ่งมาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หากเป็นดังนั้นความประสงค์ของพระองค์ไม่สำเร็จจึงรับสั่งให้ปิดประตูเมืองตั้งแต่ยังวันใส่กุญแจแล้วนำกุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษนั้นกลับมาทันเวลาพระราชาสงฆ์แต่เข้าเมืองไม่ได้ตะโกนบอกให้นายประตูเปิดประตูว่าตนเป็นราชทูตนายประตูบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะพระราชาเอากุญแจไปเก็บไว้เสียเองบุรุษจึงเอาดอกไม้แขวนไว้ที่ประตูด้านนอกและโยนก้อนดินเข้าไปภายในกำแพงเมืองแล้วประกาศแก่ชาวพระนครที่มาประชุมกันอยู่ในที่นั้นว่าพี่น้องทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยว่าจิตอันใดที่พระราชารับสั่งให้ทำข้าพเจ้าได้ทำกิจนั้นแล้วพระราชาใคร่จะให้ข้าพเจ้าพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรเขาคิดต่อไปว่าจะไปหลบภัยที่ไหนดีและคิดได้ว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนควรไปนอนที่วัดเอาพระเป็นที่พึ่งฝ่ายพระราชาบรรทมไม่หลับตลอดราตรีนั้นเพราะความเร่าร้อนในกามพระทัยจดจ่ออยู่ที่หญิงนั้นตลอดเวลาทรงตั้งพระทัยว่าพอรุ่งอรุณก็จะให้จับบุรุษนั้นมาฆ่าเสียแล้วนำหญิงพัญญาของเขามาเป็นสนมแต่ตอนมัชฌิมยามคือระหว่าง4ทุ่มถึงตี2ได้ทรงสดับเสียงประหลาดก้องกังวานขึ้นว่าทุสะนะโซทรงสะดุ้งพระทัยหวาดกลัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีหรืออันตรายจะเกิดขึ้นแก่ราชบัลลังก์จึงมิอาจหลับพระเนตรลงได้ตลอดราตรีพอรุ่งอรุณก็รับสั่งให้หาปุโรหิตมาทำนายเหตุการณ์ปุโรหิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงจะเสียภูมิอาจารย์และเสื่อมจากความนับถือจึงแกล้งทูลว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระองค์ ระราชายิ่งตกพระทัยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าพระวรกายสันน้อยตรัสถามว่าอาจารย์ไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยหรือมีพระองค์ปุโรหิตตอบอย่าทรงวิตกไปเลยข้าพระพุทธเจ้ารอบรู้เจนจบในพระเวททั้ง3ต้องมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนพระราชาค่อยหายตกพระทัยไปเล็กน้อยปุโรหิตนั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอเป็นมายาและทูลว่าขอเดชะพระองค์จะต้องบูชายันมีศาสตร์อย่างละร้อยเป็นเครื่องประกอบยันมีอะไรบ้างอย่างละร้อยพระราชาตรัสถามปุโรหิตจารณัยอย่างละร้อยดังนี้คือช้างม้าโคอุศบคือโคผู้แม่โคนมแพะแกะไก่สุกรเด็กชายเด็กหญิงรวมทั้งหมดเป็น 1,000 ปุโรหิตให้บูชายันด้วยช้างม้าเป็นต้นด้วยก็ด้วยเกรงคนจะครหาว่าให้บูชายันด้วยสัตว์ที่มนุษย์กินได้เท่านั้นเห็นแก่กินพระราชาอันมรณภัยคุกคามแล้วรีบรับสั่งให้จับสัตว์และคนที่จะบูชายันมารวมไว้ทันทีคนจับก็จับมามากเกินต้องการเสียอีกพระราชานั้นคิดแต่จะเอาชีวิตของพระองค์รอดด้วยการเอาชีวิตของคนและสัตว์ถึง 1,000 ชีวิตมาตายแทนคนเป็นใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้สัตว์และคนมารวมกันอยู่หน้าพระลานหลวงพวกสัตว์ก็ร้องพวกเด็กก็ร้องพ่อแม่ของเด็กก็ร้องไห้เจ้าของสัตว์ก็ร้องไห้สงสารตัวสงสารสัตว์ของตัวเสียงร้องไห้ระงมไปทั้งพระลานหลวงปานประหนึ่งว่าแผ่นดินจะถล่มพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นรีบเสด็จไปสู่ตำหนักของพระราชาทูลถามเมื่อทรงทราบความทั้งปวงแล้วจึงตรัสว่ามหาราชทำไมพระองค์จึงทรงโง่เขลาถึงป่านนี้เสวยมากเสียเปล่าทรงครองแคว้นถึง2แคว้นคือกาสีและโกศลแต่ไม่มีปัญญาเลยโง่จริงๆทำไมจึงพูดอย่างนั้นมาริกาพระราชาตรัสถามพระองค์ลองคิดดูเถิดควรหรือที่จะเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อชีวิตของตนการได้ชีวิตควรจะเป็นผลของการช่วยชีวิตไม่ใช่ผลของการทำลายชีวิตพระองค์ทรงกระทำลงไปโดยไม่มีเหตุผลเลยอันหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลในโลกทรงรอบรู้เหตุทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันประทับอยู่ใกล้ๆนี้เองพระองค์ควรจะไปทูลถามพระศาสดาแล้วกระทำตามคำแนะนำของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือพระราชาทรงเชื่อพระนางมาริกาจึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถูกมรณภัยคุกคามมิอาจทูลอะไรได้ประทับนิ่งเฉยแม้พระศาสดาตรัสถามก็ไม่ได้ทูลตอบพระนางมาริกาจึงกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วทรงรู้แจ้งแทงตลอดโดยประการทั้งปวงจึงตรัสปลอบพระราชาว่ามหาบพิตรอย่าได้ทรงวิตกอะไรเลยอันตรายแห่งชีวิตไม่มีแก่พระองค์หรือแก่พระอัครมเหสีเสียงที่ทรงสดับเมื่อคืนนี้นั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้เคยทำกรรมอันต่ำทรามไว้สมัยเป็นมนุษย์และบัดนี้กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในโลหะกุมพีนรกสัตว์นรกเหล่านั้นยกศีรษะขึ้นดูแลกันและกันปรารถนาจะกล่าวข้อความบางอย่างในใจตนแต่ไม่อาจกล่าวได้กล่าวได้เพียงคนละอักษรแล้วจมลงไปอีกเสียงนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์เลยเมื่อพระราชาผู้มีพระประสงค์จะทรงทราบเรื่องราวของสัตว์นรกนั้นทูลถามพระศาสดาจึงตรัสเล่าดังนี้ในสมัยพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมีอายุ 20,000 ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จถึงเมืองพาราณสีคนเป็นอันมากชักชวนกันทำบุญแต่มีบุตรเศรษฐี4คนชักชวนกันทำบาปคือเที่ยวประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารเห็นใครสวยก็เอาทรัพย์เข้าหล่อไม่เลือกว่าเป็นบุตรีใครหรือภรรยาของใครพวกเขา4คนทำกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดอายุเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกไม่อยู่ในอเวจีพุทธันดร1ทำการกิริยาคือตายในอเวจีมหานรกนั้นแต่เศษกรรมยังเหลือจึงเกิดในโลหะกุมพีนรกอีกสัตว์นรกตนแรกประสงค์จะกล่าวว่าทุตชีวิตัมชีวัมหะเป็นอาทิความว่าเราทั้งหลายเมื่อยังมีพวกกษัตริย์อยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราจัดว่ามีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแต่ไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมด กล่าวแต่เพียงคำว่าทุกอักษรเดียวแล้วจมหายลงไปอีกสัตว์นรกตนที่สองประสงค์จะกล่าวว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกถึง 60,000 ปีบริบูรณ์เมื่อไรจะสิ้นสุดแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงคำว่าสอคือสติวัสสหัสสานิเท่านั้นแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สามประสงค์จะกล่าวว่าสหายทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรที่สุดจักไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วพวกเราได้ร่วมกันทำไว้แล้วในการนั้นแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวคือหนอแล้วจมลงไปสัตว์นรกตนที่สี่ประสงค์จะกล่าวว่าเรานั้นโซ่หั่งขึ้นจากนรกแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลและพยายามทำแต่กุศลกรรมให้มากแต่ไม่อาจกล่าวให้จบได้กล่าวได้เพียงอักษรเดียวคือโซ่แล้วจมลงไปพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงสังเวชสลดพระทัยอย่างใหญ่หลวงทรงรำพึงว่าประทาริกกรรมนี้หนักจริงหนอเราเองก็ทำความเสน่หาในภรรยาของชายอื่นไม่ได้หลับตลอดคืนตั้งแต่วันนี้ไปจักไม่สนใจในภรรยาของคนอื่นอีกแล้วดังนี้แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เพิ่งทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้เองขณะนั้นบุรุษผู้หลบหนีราชภัยสามีของหญิงซึ่งพระราชาหลงรักนั่งอยู่ที่นั้นด้วยเขาคิดว่าบัดนี้เราได้ปัจจัยอันมีกำลังแล้วเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งอย่างดีแก่เขาจึงกราบทูลขึ้นบ้างว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาทรงทราบความที่ราตรีเป็นของนานเมื่อคืนนี้แต่ข้าพระองค์ได้ทราบความที่โยธเป็นทางไกลตั้งแต่เมื่อวานนี้เองพระศาสดาทรงเทียบเคียงคำของคนทั้งสองแล้วทรงเข้าพระทัยในความหมายและเรื่องราวทั้งปวงแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าทีคาชาคราโตรติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจ้าประสิทธิเสด็จกลับรับสั่งให้ปลดปล่อยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ให้จับมาเพื่อบูชายัญคนทั้งหลายทราบเรื่องแล้วกล่าวสรรเสริญพระนางมาริกาเป็นอันมากและให้พรกันเซ็งแซ่ว่าเราทั้งหลายได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะอาศัยพระเทวีพระองค์ใดขอพระเทวีพระองค์นั้นคือพระนางมาริกาเจ้าแม่เนื้อหัวของเราทั้งหลายจงมีพระชนยืนนานเป็นต้นตกตอนเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสรรเสริญจริงหนอพระนางมาริกาฉลาดจริงทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ช่วยชีวิตของคนและสัตว์เป็นอันมากไว้ได้พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพระนางมาริกามิได้เพียงให้ชีวิตทานในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยทรงกระทำมาแล้วเพื่อจะประกาศความนั้นพระศาสดาได้ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้บ่นไว้กับรุกขเทวดาที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งว่าหากตนได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาก็จะจับกษัตริย์101พระองค์กับพระมเหสี101เหมือนกันมาทำพลีด้วยเลือดในลำพระศอของกษัตริย์และเทวีเหล่านั้นเป็นเทวดาพลีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชกุมารนั้นได้ขึ้นครองราชจริงแต่หาใช่เพราะการช่วยเหลือของเทวดาไม่แต่เพราะบุญของพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าทรงได้ราชสมบัติเพราะการช่วยเหลือของเทวดาจึงเสด็จออกพร้อมด้วยกองทัพอันเกรียงไกรทำสงครามจับกษัตริย์ใน101พระนครและมเหสีของกษัตริย์เหล่านั้นเว้นพระนางธรรมทินนาผู้ทรงพระคันแก่ไว้พระนางเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุคเสนมีพระราชอำนาจน้อยกว่าพระราชาทั้งปวงในชมพูทวีปเมื่อจับได้แล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะให้ฆ่ากษัตริย์เหล่านั้นด้วยวิธีให้ดื่มน้ำผสมยาพิษให้คนทั้งหลายจัดแจงทำความสะอาดโคนต้นไทรอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไทรนั้นเห็นเหตุการณ์ดังนั้นแล้วคิดว่า พระราชานี้คิดว่างานสำเร็จด้วยอนุภาพของเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่หากพระองค์จะสำเร็จโทษกษัตริย์เหล่านี้แล้วจะมีบาปมากโคนต้นไม้ของเราก็จะไม่สะอาดเราจะห้ามพระราชานี้ได้หรือไม่พิจารณาเห็นว่าไม่อาจห้ามได้จึงไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่อื่นๆปรึกษาว่าจะห้ามพระราชาอย่างไรไม่มีใครสามารถให้ความเห็นได้จึงไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงท้าวสักกะออกความเห็นว่าให้ท่านนุ่งผ้าแดงออกจากต้นไม้ขณะที่พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นอยู่พระราชาจักอ้อนวอนให้ท่านกลับเพื่อรับพลีคำของเขาท่านพึงกล่าวกับกษัตริย์นั้นว่าท่านบนต่อเราไว้ว่าจักนำพระราชาและมเหสี101พระนครมาทำพลีแต่บัดนี้พระองค์ไม่ได้นำพระนางธรรมทินนามเหสีของพระเจ้าอุกเสนมาข้าพเจ้าไม่ขอรับพลีกรรมของพระองค์ผู้พูดเท็จเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้พระราชาจะให้นำพระนางธรรมทินนามาพระนางจะช่วยปลดปล่อยกษัตริย์เหล่านั้นได้ลูกเทวดาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท้าวสกะเทวราชเมื่อพระนางธรรมทินนาเทวีมาถึงขัตติยสมาคมก็ถวายบังคมเฉพาะพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวทั้งที่พระเจ้าอุกเสนนั้นเป็นพระราชาพระองค์น้อยประทับนั่งสุดท้ายปลายแถวกว่ากษัตริย์อื่นๆพระราชาพระนศีทรงกริ้วตรัสกับพระเทวีว่าเราเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวงทำไมจึงไม่ไหว้ไปไหว้กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้น้อยกว่าพระราชาทั้งปวงหม่อมฉันไม่ไหว้พระองค์เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับหม่อมฉันส่วนพระเจ้าอุกเสนเป็นพระสวามีที่ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉันหม่อมฉันจึงไหว้เทวดายืนอยู่ได้กล่าวอนุโมทนาว่าจริงทีเดียวพระเทวีผู้เจริญพระนางตรัสชอบแล้วและบูชาพระเทวีด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งท่านไม่ไหว้เราก็ช่างเถอะแต่ทำไมท่านเห็นอยู่จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้ให้สิริให้ความเป็นราชาแก่เราพระเทวีทูลตอบว่าที่พระองค์จับพระราชาทั้งหลายได้ก็เพราะอนุภาพและบุญของพระองค์หาใช่เพราะเทวดาช่วยจับไม่เทวดากล่าวกับพระเทวีอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงแล้วบูชาด้วยดอกไม้กำมือหนึ่งหากเทวดามีฤทธิ์จับพระราชา101พระองค์ได้จริงแล้วเหตุไฉนบัดนี้ต้นไม้ใหญ่นี้ถูกไฟไหม้อยู่ด้านซ้ายเทวดาจึงดับไฟนั้นไม่ได้เทวดาอนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระเทวียืนตรัสอยู่ทั้งทรงกันแสงทั้งทรงพระสวนพระราชาพระนศีตรัสถามว่าเป็นบ้าไปหรือจึงมีกิริยาอย่างนั้นพระนางทูลว่าไม่ได้เป็นบ้าเลยแต่หม่อมฉันร้องไห้เพราะสงสารพระองค์ว่าจะต้องตกนรกหมกไหม้สักเท่าใดในเมื่อข้าพระราชาถึง101พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีมีอยู่ชาติหนึ่งหม่อมฉันเคยฆ่าแม่แพะตัวหนึ่งเพียงเพื่อทำอาหารมารับแขกเพื่อนของสามีเพราะกรรมนั้นหม่อมฉันต้องหมกไหม้ในนรกนานแสนนานเพราะเศษแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันต้องถูกตัดศีรษะเป็นอเนกชาติเท่าจำนวนขนแพะหม่อมฉันระลึกถึงทุกข์ใจของพระองค์เช่นนี้จึงร้องไห้ส่วนที่หม่อมฉันหัวเราะนั้นก็ด้วยยินดีว่าได้พ้นจากทุกข์นั้นแล้วเทวดาได้อนุโมทนาอีกว่าจริงอย่างนั้นพระเทวีที่พระนางตรัสนั้นเป็นความจริงพระราชาแห่งพระนศีทรงใคร่ครวญแล้วทรงสลดพระทัยจึงให้ปล่อยพระราชาและพระเทวีทั้งหมดถวายบังคมแก่พระราชาผู้แก่กว่าและประคองอัญชลีแก่พระราชาที่หนุ่มกว่าให้พระราชาเหล่านั้นอดโทษแล้วทรงส่งไปสู่นครของตนของตนพระศาสดาทรงนำเรื่องอดีตนี้มาแล้วตรัสย้ำอีกว่าภิกษุทั้งหลายพระนางมาริกาอาศัยพระปัญญาของพระนางประทานชีวิตแก่มหาชนในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยทรงทำมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพารณสีในการนั้นได้มาเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลพระนางธรรมทินาเทวีได้มาเป็นพระนางมาริกาลุกเทวดาคือเราตถาคตนี่แหละพระศาสดาตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปานาติบาตแล้วอันบุคคลไม่ควรทำเพราะบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นปกติย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเมื่อบุคคลรู้ว่าความเกิดมานี้เป็นทุกข์ก็ไม่พึงฆ่ากันไม่พึงเบียดเบียนกันความเดือดร้อนของคนเขาพระพุทธภาษิตปุตตามัตติธนมัตติ อิติพาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตทนังแปลว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีอย่างไรอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ว่าบุตรของเรามีทรัพย์ของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกข์ย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราโปรนแปรพินาศไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราจากโปรนแปรจากพินาศคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ6อย่างดังกล่าวมานี้ขยายความย้ำความตามคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ตอนนี้ว่าคนเขาอยากมีบุตรอยากมีทรัพย์เมื่อไม่ได้บุตรไม่ได้ทรัพย์ตามปรารถนาก็เดือดร้อนถึงทุกข์เมื่อได้บุตรได้ทรัพย์สมปรารถนาแล้วก็เดือดร้อนด้วยการบริหารเลี้ยงดูคุ้มครองรักษาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งของมนุษย์การเลี้ยงดูบุตรเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยการคุ้มครองรักษาทรัพย์เป็นภาระหนักและที่ตั้งแห่งความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็มีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยบางพวกต้องเป็นโจรประกอบกรรมทำเข็ญเพราะความต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์พินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนเขาก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปรนแปรยังไม่ตายทรัพย์ยังไม่ถึงความพินาศแต่คนเขาก็อาจคิดกังวลล่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายทรัพย์สมบัติพินาศจะทำอย่างไรรวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องทรัพย์ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอรรถกถาจารย์กล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้ำทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุสองอย่างคือเลี้ยงบุตรและทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุสองอย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทำตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจำวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนคืออัตตาหิอัตโนนัตถิเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบงำแผดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิงเมื่อร่างกายจวนแตกทำลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกข์ได้ไม่สามารถเอาความทุกข์มาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกข์คงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรและภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกข์ก็คงเป็นทุกข์อยู่นั่นเองขยายความย้ำความตามแนวของพระอรรถกถาจารย์ว่าภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรกิจทั้งสองอย่างนี้ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจนตายถูกทุกขเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่ๆบุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกข์ออกไปและนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวกุโตปุตตากุโตทนังบุตรและทรัพย์มีที่ไหนก็มีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่ออานันทะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอานันทะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันทะมีสมบัติประมาณ80โกฏคือ800ล้านแต่เป็นคนตระหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือนแล้วให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตระหนี่โดยเฉพาะบุตรชายของเขานั้นเขาสอนวันละสามเวลาว่าอย่าคิดว่าเงิน800ล้านนี่มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการพอกพูนขึ้นแห่งจอมปลวกเพราะการสั่งสมของตัวปลวกผู้ครองเรือนพึงเป็นอย่างนี้คือกลัวความสิ้นเปลืองและมันเก็บเล็กผสมน้อย เขาได้ฝังขุมทรัพย์ใหญ่ไว้5แห่งแต่ไม่บอกให้ใครทราบแม้แต่บุตรชื่อมูลสิริของตนเศรษฐีอานันทะมีชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมองเพราะความตรณีเขาตายไปเกิดในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจำพวกจันทานพันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครสาวัตถีมูลสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อานันทะเศรษฐีถือปฏิสนธิในท้องมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากหากินฝืดเคืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำเอาความทุกข์ความยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วยเหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไหม้ไปทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกินีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเคืองก็เกิดขึ้นในหมู่จันทานเมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องไห้สัก50ปีเพราะบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่างมือเท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทั้งนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันมารดามีต่อบุตรความเยื่อใยมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลย
1: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: วันที่24กันยายน2569นิพพาพรเหลืองเวโรจน์สกุลอุทิศเพื่ออุทิศให้นางคุกผามัติเนี่ย1,000 บาทนะครับ

พอแล้วพอแล้วพอแล้วเออนั่นแล้วนานๆทีฮะโอ้ไม่นะเออแบกกัดแจกยังมันนี่บอกเป็นวันด้วยใช่เป็นรู้วันผมมีญาติผมมีญาติจริงอืม

0: แกไปอยู่วัดนั้นเหรอบ้านยังบ้านบ้านน้องหลอดยังฟินบุรุษจักซื้ออายุหลายปันไหนอายุเท่าไหร่อายุจะจบกว่าเหรอยังไม่90บ่งบัดไม่รู้วันบ้านน้องหลอดจึงพินจดมาให้หน่อยวัดบ้านปักหมุดก็ได้เด้อปักหมุดได้หรือเปล่าเราให้ฟังก่อน
1: Thank you.
0: เอาครับพรนะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่

ที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

น่าขันมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เป้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านานแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลสิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
1: นั่งตามสบายใจท่าไหนสะดวกสบายก็เชิญนั่งการตั้งธรรมะด้านปฏิบัติขอทุกท่านจงทำความสงบของจิตอย่าคิดปรุงไปเรื่องนอกท่านจะเทศอะไรเป็นเรื่องของท่านเรากำหนดจิตของเราเป็นภาวนาไปในตัวผู้เทศก็ไม่ได้มุ่งจะเทศเรื่องอื่นเทศเรื่องที่มีอยู่เทศเรื่องที่พวกเราทุกคนมีอยู่เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นก็รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่สำราญสิ่งที่มีอยู่บำเพ็ญสิ่งที่มีอยู่ของในโลกทุกอย่างหากเราไม่ได้พิจารณาก็ตื่นเต้นดีใจเสียใจแต่ถ้าเราพิจารณาทีถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ของแปลกมีแต่ของเก่าไม่ว่าธรรมฝ่ายโลกหรือฝ่ายจิตเป็นของเก่าทั้งนั้นด้วยอำนาจที่ไม่ได้พิจารณาด้วยสติปัญญาจึงหลุ่มหลงเห็นว่าอันนั้นใหม่ตื่นเต้นอันนี้เก่าไม่สนใจแต่ความจริงแล้วของเหล่านั้นมีอยู่แต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมาในโลกสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเรื่องอัตธรรมมรรคผลนี้ไปยังคงอยู่ในโลกอย่างเดิมเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นด่านวัตถุไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้จะต้องมีสภาพเสมอกันเหมือนกันถ้าหากผู้พินิจพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงทางจิตก็ไม่มีการตื่นเต้นไม่มีการเสียใจดีใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันตลอดถึงด้านจิตใจภายในก็เหมือนกันเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นของเกิดใหม่เช่นกิเลสความเศร้าหมองของใจราคะความกำหนัดของใจโลภะ ความโลภของใจโทสะความโกรธของใจมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่มีวันนี้เดือนนี้ปีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของเก่าของมีอยู่ไม่ใช่ของไม่มีมาพูดกันฉะนั้นผู้ที่พินิจพิจารณาภายในจึงทราบซัดว่าของเหล่านี้มีมาแต่ไหนแต่ไรมันเกิดขึ้นก็แปรปรวนและแตกสลายไปถ้าใครโง่ไปยึดในสิ่งนั้นก็เกิดทุกข์ใครฉลาดไม่เข้าไปยึดถือรู้เห็นตามเป็นจริงปล่อยวางตามสภาพของมันใจของผู้นั้นก็เบาก็สบายสว่างสวยการปฏิบัติใจต้องอาศัยสติระลึกนึกอยู่ในการทำการพูดการคิดของตนสติเป็นเบื้องต้นที่ควรจะสะสมให้เกิดให้มีถ้ามีสติทำพูดคิดอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะสติระลึกรู้อยู่ตลอดกาลฉะนั้นทางศาสนาผู้ที่มีสติสมบูรณ์ท่านจึงว่าสติวินโยดาตะโบไม่มีการทำผิดพลาดเสียหายจะไปอยู่คนเดียวหรือกับ พรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไหนก็ได้ก็ดีไม่มีการเสียหายใครจะไปโจทย์กล่าวว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่มีสติสมบูรณ์ ท่านยกให้ทางพระวินัยเช่นพระอรหันต์ใครจะไปโจทย์ขานท่านว่าเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้โจทย์ไม่ขึ้นนี่คือสติสมบูรณ์สติจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะฝึกเพราะอบรมเพราะศึกษาเพราะตั้งใจกำหนดพิจารณาจริงจังเมื่อสติยังอ่อนอารมณ์อะไรมักอยากจะผ่านมาแล้วตกไปไม่รู้สึกตัวเช่นนั่งภาวนากำหนดบทธรรมบริกรรมต่างๆไม่อย่างนั้นจะเพ่งพินิจพิจารณาส่วนหนึ่งส่วนใดก็ดีอารมณ์อื่นมักอยากจะลากดึงไปจนเลยเถิดเลยแดนกลับมาว่าเราได้ภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่มีสติว่าอารมณ์มันสุดลากจิตใจไปอย่างไรนั้นมากอยากจะมีนี่คือสติยังอ่อนสติยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติสมบูรณ์ไม่ว่าอารมณ์ภายนอกจะจรมาอารมณ์ภายในจะเกิดขึ้นจะรู้จะเข้าใจอยู่สม่ำเสมอไม่ขาดระยะไม่ลืมหลงไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นชั่วดีผิดถูกต่างๆสติจะต้องรู้จะต้องเห็นทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาภายในคือผ่านเข้ามาหาใจฉะนั้นสติเมื่อเรามีสมบูรณ์จึงรักษาจิตคิดปรุงคิดปรุงต่างๆได้อย่างสะดวกสบายรักษาสมบัติคือความดีเอาไว้ไม่ให้เสียหายเหมือนกันกับแขกยามเฝ้าบ้านถ้าแขกไม่หลับเขารักษาประตูบ้านอยู่สม่ำเสมอคนผ่านเข้าผ่านออกรู้จักควรจะให้เข้าให้ออกอย่างไรหรือควรจะเป็นอย่างไรจำหน้าตาของเขาได้นี่สติของเราที่ฝึกอบรมดีแล้วก็ทำนองนั้นอารมณ์อะไรที่จรมาหรือเกิดขึ้นควรจะกำหนดหรือควรจะปล่อยวางนั่นเราทราบได้แล้วใจของเราจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้เสียหายคิดชั่วต่างๆสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราท่านจะควรอบรมควรศึกษาเมื่อมีสติดีพิจารณาธรรมะภายในก็เข้าใจชัดเจนไม่พลาดเผลอเพราะสติของเราสมบูรณ์จะพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นเข้าใจอย่างถนัดชัดเจนการที่มีสติจึงเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักษาตนได้ตลอดเวลาคนที่ขาดสติเผลอสติไม่ว่าตั้งแต่จะรักษาจิตแม้รักษากายของตัวก็รักษาไม่ปลอดภัยอาจพลาดผิดไปได้เพราะขาดสติเช่นเดินทางอย่างนี้ถ้าไม่มีสติตามองไปที่อื่นไม่ค่อยจะดูถนนหนทางที่ตนเดินไปบางทีก็ตกหลุมตกบ่อโดนหลักโดนตอหรือเหยียบหนามเข้าทำให้เจ็บปวดลำบากลำคาญต่างๆเสียการเดินทางเพราะร่างกายเจ็บปวดนี่ยกส่วนเรื่องของกายหากขาดสติก็มีทางผิดพลาดเรื่องภายในยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนเรื่องใจแล้วถ้าหากไม่มีสติไม่มีอะไรที่จะรักษาคุ้มครองได้ใจจะต้องคิดปรุงฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาหรือปรุงขึ้นฉะนั้นเมื่อมีสติอะไรผ่านมาหรือปรุงขึ้นดีชั่วผิดถูกอย่างไรจะต้องกำหนดพินิจพิจารณาควรปล่อยไปควรละไปควรเก็บคิดนึกเพื่อจะฝึกใจให้ได้ป ัญญาก็นำมาฝึกนึกคิดนี่เรื่องการฝึกสติการมีสติทำให้รักษาสมบัติคือความดีไว้ได้ไม่ว่าสมบัติภายนอกหรือภายในพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนฝึกอบรมสติของตนมีมากเท่าไรไม่มีทางเสียหายเพราะสติมีมากการทำผูดคิดต่างๆจะไม่มีทางเสียหายไม่เหมือนสิ่งอื่นมากแล้วก็ไม่หนักหน่วงในจิตในใจเพราะสติเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุมีมากเท่าไรก็ไม่หนักจิตถ่วงใจจึงควรบำเพ็ญควรระวังควรรักษาควรฝึกควรนำมาพินิจพิจารณาเรื่องของจิตเป็นของสำคัญในการปฏิบัติเราจะสุขก็เนื่องจากจิตเราจะทุกข์ก็เนื่องจากจิตที่สุขก็เพราะจิตชอบจิตยินดีจิตพอใจที่ทุกข์ก็เพราะจิตไม่ชอบจิตไม่ยินดีไม่พอใจเรื่องของจิตเป็นของสำคัญจิตนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะทำให้สุขทุกข์นอกจากอารมณ์อารมณ์เป็นของสำคัญที่จะทำจิตให้หวั่นไหวดีชั่วต่างๆฉะนั้นผู้มีสติจึงเลือกอารมณ์ได้สะดวกสบายอารมณ์ชั่วที่ยั่วยุจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวมืดบอดเราก็กำจัดปัดเป่าออกไปเพราะจะทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองเดือดร้อนอารมณ์ดีที่จะทำจิตให้สว่างสวยให้สงบเย็นเราก็เก็บเอาไว้พิจารณาต่อไปใจจะได้รับความสงบสบายสะดวกตลอดเวลามีการอบรมจิตอบรมภาวนาต้องมีสติจิตใจดีชั่วก็เพราะเรื่องสติเพราะเรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นภายนอกก็มีภายในก็มีอารมณ์ของโลกก็มีอารมณ์ของธรรมก็มีโดยเฉพาะพระเนนผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลารักษาอารมณ์ของใจอารมณ์ส่วนใดที่เป็นฝ่ายโลกทำให้จิตเพลิดเพลินมัวเมากำหนัดยินดีหลุ่มหลงไปในทางโลกอารมณ์นั้นเป็นพิษภัยแก่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเพลิดเพลินชั่วช้าคิดปรุงฝุ่งไปในทางไม่ดีต่างๆผลที่สุดเมื่อมีกำลังกล้าสามารถที่จะลากกายของพระเนนให้ตกไปเป็นคารวะเพราะไม่รักษาไม่เยียวยาไม่ดูแลตัวเองนี่หมายถึงอารมณ์ของโลกยั่วยุจิตใจให้เสื่อมให้เสียส่วนอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของกรรมฐานที่ครูอาจารย์แนะสอนเป็นอารมณ์ที่สำราญจิตเป็นอารมณ์ที่กำจัดความเห็นผิดของใจผู้ใดนำอารมณ์นั้นมาประพฤติปฏิบัตินำอารมณ์นั้นมานึกคิดอยู่สม่ำเสมอจิตใจที่เคยฟุ้งปรุงติดข้องเพลิดเพลินไปในทางโลกจะหดตัวเข้ามาทุกการทุกเวลายิ่งมีอารมณ์มากในทางธรรมเท่าไรอารมณ์ของโลกก็จะตกไปเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกสติพิจารณาอารมณ์ของใจเดี๋ยวนี้จิตใจคิดใคร่ปรุงแต่งอารมณ์อะไรเป็นไปในทางสำระหรือเป็นไปในทางสะสมเป็นไปในทางโลกหรือทางธรรมต้องมีสติพ พินิจพิจารณามีปัญญาแนะสอนใจของตัวผู้ที่มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนอย่างนั้นจิตใจที่ยังไม่สงบก็จะสงบจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นก็จะเยือกเย็นจิตใจที่ยังไม่เห็นภัยก็จะเห็นภัยจะมีทางแก้ไขความชั่วของใจต่างๆให้เบาบางสบายไปจนที่สุดจิตใจที่ถูกอบรมรักษาด้วยสติปัญญาจะเกิดวิมุตติหมดความสงสัยว่าภพชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรอยู่ไปจะบำเพ็ญอะไรอีกเพราะที่สุดของจิตมีไม่ใช่ว่าจิตจะคิดปรุงชั่วช้าลามกเรื่อยไปจิตใจจะจิตคล่องทางดีเรื่อยไปไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีทางละได้ถอนได้หลุดได้จากความติดข้องทุกสิ่งทุกประการไปไม่เช่นนั้นก็เรียกว่าวิมุตติไม่ได้คือพ้นไปจากสมมุติธรรมดาจะอยู่จะไปใครคิดอะไรก็ไม่เป็นภัยต่อตัวเองเพราะจิตไม่ผูกมัดไม่ยึดถือคิดปรุงก็ดีพูดทำก็ดีจิตสนิทนั้นเหมือนกันกับเราเอามีดปีดน้ำปีดไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นร่องรอยน้ำจะประสานกันเข้าเป็นอันเดียวกันพอถอนมีดขึ้นก็ไม่มีร่องรอยอีกจิตของท่านที่ไม่ติดข้องในโลกท่านก็ทราบได้อย่างนั้นการคิดการปรุงการทำการพูดต่างๆไม่มีอารมณ์ที่จะยึดถือพูดก็สักแต่พูดทำก็สักแต่ทำความบริสุทธิ์ไม่อยู่ในการพูดการคิดส่วนนี้เป็นความบริสุทธิ์อยู่สม่ำเสมอประจักษ์ในจิตในใจของท่านไม่มีวันเวลาที่จะสงสัยจิตของตัวว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือถึงที่สุดจุดประสงค์ในการประพฤติปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ดีจุดนี้ไม่ต้องบอกกันทุกท่านเมื่อประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องรู้จะต้องเข้าใจเฉพาะตัวที่สอนกันก็คือให้ระวังสังวรรักษาในเวลาที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นเหมือนกันกับคนเดินไปจุดที่ไม่เคยไปจะต้องมีแผนที่บอกทางให้ถ้าไปถึงจุดแล้วแผนที่ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นพวกเราท่านแผนที่ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้ก็ให้รักษากายวาจาใจของตนด้วยสติด้วยปัญญากำหนดพิจารณากรรมฐานคิดอ่านในทางธรรมเพื่อให้จิตได้รับความสงบสุขแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันละถอนปล่อยวางสิ่งนั้นๆเห็นไปจากชัดเจนในเรื่องนอกและเรื่องในคือโลกและธาตุขันธ์ของตัวเองตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงธาตุขันธ์เป็นแต่เพียงสมมุติไม่ใช่วิมุตติไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เป็นของที่มีอยู่อย่างนั้นจะสมมุติอย่างไรเขาก็ไม่หลงไหลเพลิดเพลินไปตามแล้วแต่กลุ่มนั้นหรือพวกนั้นชาตินั้นจะสมมุติให้จะสมมุติอย่างไรเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างเก่าอยู่ไม่มีอะไรที่จะดีจะชั่วหน้าที่ของเขาเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเขาไม่เคยลืมตัว นี่เป็นหน้าที่ของทุกคนควรคนคิดพินิจพิจารณาการที่จะรู้เห็นเด่นชัดได้ก็เพราะอาศัยจิตใจที่มีสมาธิคือความหนักแน่นความตั้งมั่นไม่อย่างนั้นคนคิดสุ่มเดาไปจิตใจละถอนรู้เห็นเด่นชัดหรือตัดขาดจากสัญญาอารมณ์คนทั่วไปก็ปฏิบัติง่ายพูดได้อ่านตามหนังสือก็เป็นไม่ยากไม่ลำบากอะไรแต่จะทำกันจริงจังต้องอาศัยภายในคือจิตใจตั้งมั่นถ้าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิพินิจพิจารณาสิ่งที่เคยลุ่มหลงขัดข้องต่างๆจะต้องแจ่มประจักษ์ชัดเจนในวาระพิจารณาของตนจนเห็นประจักษ์ละถอนในสิ่งนั้นไม่ติดข้องนี่จิตที่จะเป็นวิปัสสนาได้ต้องอาศัยสมถะคือความสงบมาก่อนไม่อย่างนั้นจะตัดสัญญาอารมณ์ไม่ขาดจะพิจารณาอะไรเพื่อแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ได้นี่หมายถึงธรรมที่ละเอียดส่วนฝ่ายของโลกปัญญานึกคิดธรรมดาก็พอจะรู้จะเข้าใจได้สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับรับฟังการศึกษาเราเรียนปัญญาเกิดจากการคิดนึกต่างๆพอเป็นไปได้แต่เรื่องกิเลสของใจจะต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาภายในเกิดจากใจสงบแล้วพินิจพิจารณาจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงได้ไม่อย่างนั้นทุกท่านก็จะรู้จะเห็นจะหลุดจะพ้นไปจากโลกไม่อดไม่อยากนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นจิตใจที่ไม่มีสมถะจิตใจที่ไม่เป็นสมณะคือความสงบจึงละถอนรู้เห็นเด่นชัดไม่ได้ถึงพูดได้แต่จิตใจก็ยังวอกแวกคลอนแคลนยังลุ่มหลงติดข้องยึดถือเพราะอำนาจของสติของปัญญาของสมาธิไม่มีถ้าหากมีธรรมภายในคือใจเป็นสมาธิใจมีสติมีปัญญาจริงจังไม่ว่าอะไรที่เคยคล้องใจต่างๆกำหนดพิจารณาโดยสติโดยปัญญาจริงจังสิ่งนั้นนั้นจะละได้ถอนได้บ่งบอกขึ้นมาภายในว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับคำตอบจากการประพฤติปฏิบัติของตนและคำตอบนั้นนั้นก็เป็นความจริงไม่ใช่ยานจรที่บอกขึ้นบ่งขึ้นคนเราจะสุขสนุกสบายอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกถ้าหากจิตใจไม่มีอะไรขัดข้องในสัญญาอารมณ์ของตนไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดเป็นสุขโตเพราะโลกวิถูเรารู้แล้วไม่มีอะไรที่จะหลงไม่ว่าโลกในโลกนอกแจ้งไปจับในตัวเองด้วยการพินิจพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะจะไปสถานที่ใดก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเก่าคนสัตว์ก็ทำนองเดียวกันโลกอันนี้ไม่มีอะไรปิดบังนอกจากความผิดบังคือกิเลสตัณหาของตัวคนที่หมดกิเลสตัณหาเลยไม่มีอะไรจะผิดบังเอาไว้ ไปสถานที่ใดเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดบังได้จึงควรทุกคนจะฝึกฝนอบรมใจของตนมันติดข้องเศร้าหมองเพลิดเพลินลุ่มหลงด้วยอารมณ์สัญญาอะไรในระยะเบื้องต้นอย่าไปตักคุบเงาอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปคิดค้นในสิ่งเหล่านั้นฝึกอบรมจิตใจของตนให้สงบเสียก่อนพอจิตได้รับความสงบระงับอยากจะพินิจพิจารณาจึงค่อยพิจารณาต่อไปไม่อย่างนั้นจะไปพิจารณาทีเดียวจิตใจอาจจะตะเลิดออกไปภายนอกแทนที่จะเป็นธรรมเลยกลายเป็นโลกไปถ้าฝึกใจสงบแล้วพิจารณานั่นแหละถึงจะเกิดเป็นธรรมะถึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นจึงควรระวังรักษาอารมณ์สัญญาต่างๆในเมื่อเรายังไม่มีความสงบดีอย่าให้ผ่านเข้ามาอย่าให้เกิดขึ้นจะกำหนดอะไรตั้งใจกำหนดจริงๆจังๆ จนจิตรวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกัคคตาสงบระงับดับไปหมดในความคิดปรุงต่างๆไม่ยึดเกี่ยวกับการสถานที่อะไรทั้งหมดมีความรู้เป็นหนึ่งเฉยอยู่อย่างนั้นพอถอดถอนมาจิตใจจะเบิกบานหันษาจิตใจจะได้รับกำลังไขคิดอะไรจะแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นประจักษ์นี่การฝึกอบรมจิตจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าบรรพชิตเพราะเรื่องของจิตมีทุกคนลุ่มหลงทุกคนเพลิดเพลินทุกคนสุขทุกข์มีประจำอยู่ในตัวทุกคนฉะนั้นจึงควรฝึกอยากจะได้รับความสุขอยากจะได้รับความสบายจะต้องฝึกไม่ใช่จิตมันจะเป็นไปเองพอเข้าวัดเข้าวาจิตใจก็จะสว่างสวยจิตใจจะเบิกบานหันษาจิตใจจะละถอนกิเลสถ้าไปคิดอย่างนั้นไม่มีวันเวลาจะดีวิเศษได้ฉะนั้นขอทุกท่านจงพินิจพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรที่เราคล้องติดคิดปรุงเป็นฝ่ายธรรมหรือเป็นฝ่ายโลกเป็นฝ่ายที่ควรคิดปรุงหรือเป็นฝ่ายที่ควรหักห้ามจะต้องมีสติปัญญาจิตตามแนะสอนตัวเองจิตนั้นจะได้เมื่อได้ถูกการอบรมแนะสอนชี้ทางผิดถูกให้จิตจะได้รับความเบาความสบายไปในทางที่ถูกในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ผิดที่เสียการอบรมธรรมะจึงเป็นของสำคัญอบรมจากปากครูบาอาจารย์นั้นเราอบรมได้เป็นการเป็นสมัยเพราะไม่ใช่ปากของท่านตัวของท่านอยู่กับเราเราต้องอบรมตัวของเราเองจะอบรมการใดสมัยใดอบรมได้พิจารณาได้อะไรชั่วดีผิดถูกเราพอรู้พอเข้าใจเพราะต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กจึงควรอบรมตัวเองเราชอบความสุขชอบความสงบชอบความสบายก็พยายามกำจัดอารมณ์สัญญาที่ชั่วช้าเสียหายออกไปจากใจกำหนดอารมณ์สัญญาที่จะทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับทางศาสนาตำรับตำราท่านจึงสอนว่าการระลึกนั้นที่จะระลึกให้จิตของตนสงบจิตของตนเป็นสุขจะต้องมีจุดระลึก ย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติมรณสติเหล่านี้เป็นต้นถ้าระลึกในสิ่งเหล่านี้จิตใจจะได้รับความเบิกบานจิตใจจะได้รับความสงบจิตใจจะได้รับความสุขถ้าระลึกไปในเรื่องอื่นที่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของใจเป็นไปเพื่อความวุ่นวายของใจเป็นไปเพื่อความทุกข์ต่างๆเช่นเราระลึกไปถึงข้าศึกศัตรูคู่อริของเราเขาเคยด่าเคยว่าเคยทำผิดแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้เราไปคิดไปปรุงเท่าไรจิตใจจะหวั่นไหวจิตใจจะเดือดร้อนคิดไปในทางราคะตัณหาก็เหมือนกันเพ่งรูปนั้นว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้จิตใจก็ยินดีเพลิดเพลินกำหนัดไปจิตใจเป็นของที่ดัดได้ฝึกได้จิตใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จึงบอกไว้ว่าเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่เกิดจากอันอื่นคนที่รู้จักรักษาอารมณ์ของใจจึงมีความปลอดภัยมีความสุขฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนก็มีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าขาดตกบกพร่องอะไรทางกายก็มีทางใจก็มีเสมอกันไม่ใช่ว่านักบวชจึงจะมีกรรมฐานฆราวาสไม่มีกรรมฐานกรรมฐาน5เจสาโลมานะขาทันตาตะโจหมายถึงผมขนและฟันหนังมีด้วยกันทั้งนั้นคนที่ไม่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังไม่มีแม้คนตายยังไม่เผายังไม่เน่าก็ยังมีกรรมฐานเหล่านี้สมบูรณ์ฉะนั้นจึงควรนำกรรมฐานเหล่านี้มาพินิจพิจารณามาศึกษามาอบรมใจของตนใจเมื่อถูกอบรมด้วยธรรมะจะฝ่าฝืนธรรมะไปไม่ได้จะสงบจะระงับจะรู้จะเห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกคนจะสนใจผู้ที่มีธรรมะจะมีน้อยก็ตามก็เป็นสุขเหมือนกันกับคนมีสมบัติมีน้อยก็ได้อาศัยสมบัติของตนมีมากเท่าไรก็จะต้องได้อาศัยพึ่งพาสมบัตินั้นการมีธรรมะจึงเป็นของสำคัญคนที่ขาดธรรมะมีแต่โลภแต่โกรธแต่หลงดีเมื่อไรจะเป็นพระหน้ากราบหน้าไหว้หรือไม่เป็นฆราวาสหน้าคบหาสมาคมไหมให้พิจารณาดูคนที่เป็นอย่างนั้นคือคนขาดธรรมะคนที่มีธรรมะจึงเป็นของที่น่ากราบหน้าไหว้หน้าสักการะบูชาแม้ตัวของตัวเองก็ไม่มีทางตำหนิว่าจิตใจของเราฟุ้งปรุงไปในทางชั่วทางเสียการพูดของเราไม่เป็นอัตเป็นธรรมการทำของเราผิดจากศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่มีทางตำหนิตัวเองเพราะคนมีธรรมะแล้วคนมีธรรมะเคยเป็นข้าศึกที่ไหนเป็นภัยแก่สังคมอย่างไรไม่เคยมีแต่เท่าว่าคนที่จะสอนจิตสอนใจของตนเข้าหาธรรมะหายากแต่อยากจะมีความสุขแต่สิ่งที่จะให้สุขแก่ตนไม่สนใจตอนนี้จึงมีการบ่นอยู่สม่ำเสมอทั่วไปในโลกว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทั้งที่สมบัติพัสถานภายนอกมีสมบูรณ์แต่จิตใจของเขาขาดธรรมะเขาจึงบ่นว่าเป็นทุกข์เราจึงฝึกจิตอบรมใจของเราให้มีธรรมะ ถึงจะขาดแคลนวัตถุภายนอกก็ตามแต่ธรรมะซึ่งเป็นอาหารของใจจะนำความสุขมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมจะนำความสุขมาให้อย่างในภาษิตที่ท่านว่าธรรมโมหะเวรัคคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นอย่างไรใครก็เคยรู้เคยเห็นแต่เพียงแต่รู้แต่เห็นนอกๆจับเป็นสมบัติของตัวจริงจังไม่ได้จึงควรฝึกใจให้มีธรรมถ้าจิตใจมีธรรมแล้วก็ไม่มีความสงสัยความสุขของใจเป็นยอดปรารถนาความสงบของใจเป็นความสงบที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงในโลกฉะนั้นขอทุกท่านจงฝึกอบรมตนของตนพิจารณาอารมณ์สัญญาด้วยสติด้วยปัญญาของตนกำจัดสิ่งที่เป็นภัยของใจออกไปนำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ของใจเข้ามาแนะสอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อมูลบริบูรณ์ในพวกเราท่านทุกคนดังนั้นเมื่อได้สดับรับฟังแล้วจงกำหนดพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติอย่าฟังแล้วปล่อยทิ้งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรเสียเวลา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถ้าเราจะเทียบทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเหมือนคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตอยู่ในเรือนจำโตอยู่ในห้องขังเลยไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกอยู่แต่ในห้องอยู่ในห้องขังตั้งแต่เล็กจนโตถึงไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เพียงในเรือนจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างมีความรื่นเริงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไงไม่มีทางทราบได้เพราะเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเคียงความสุขความทุกข์ก็เท่าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรได้ไปจากโลกนอกพอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจำสิ่งนี้มาจากโลกนอกคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเคียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั้นดีกว่านี่อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจำสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรโออยากขาดแคลนลำบากลำบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก็เคยเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องตนไปได้ยังไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเพราะเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเคี่ยนตีกันประมาณกันอย่างนั้นอดอยากอยากขาดขาดแคลนตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัจจัยมันอยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในลักษณะของนักโทษในเรือนจำทั้งหมดมันก็อยู่กันไปได้เพราะมันไม่เคยเห็นโลกนอกว่าเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเคียงว่าอันใดดีกว่าอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่จิตแก่ใจอยากเสาะแสวงหาอยากออกไปสู่โลกภายนอกจิตที่ถูกควบคุมจากอำนาจแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายมันก็เป็นนั่นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆตั้งแต่กับไหนกันในเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่าความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่เด็กเห็นมันทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบังคับให้รับความลำบากลำบนอยู่ตลอดเวลาในจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นจึงไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปยังไงโลกนอกเป็นโลกยังไงทำท่านประกาศสอนอยู่ป้างป้างมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไรไม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟังไม่ทราบว่าศาสนธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นจากอัตจักธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนานี่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เรือนจำเท่านั้นเกิดมาในโลกนี้มีแต่โลกเรือนจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบว่า อะไรที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนแช่แช่แช่แช่อยู่นั่นที่สกปรกโสมมขนาดไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไหนที่กว้างขวางตีแบบว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านถุนเรือนที่เขาเทล่างสิ่งล่างของลงไปแล้วก็ติดขังนั้นมันก็เล่นนั่นก็สนุกสนานแบบว่ายมันได้หยกสะดวกสบายรื่นเริงเพราะเห็นไรเพราะมันไม่เคยเห็นน้ำที่กว้างขวางลึกยิ่งกว่านั้นพอที่ให้เกิดความรื่นเริงมันเพิ่มความสุขความสบายแก่การไปมาหรือการแบบว่ายง้างกลางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความรื่นเริงอยู่กับน้ำใต้ถุนบ้านทุ่งเดือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลำคลองนั้นเป็นอีกอย่างมันสนุกสนานเที่ยวตามหัวน้องคลองบึงเจ้าของไล่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนนู้นทางข้ามมากันโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆมันเป็นแบบอีกประเภทหนึ่งนี่ได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็ได้แก่จิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาจจะทำซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเป็ดเล่นน้ำในลำคลองหรือในบึงบางต่างๆด้วยความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอยู่นี้ซึ่งเหมือนกับเรือนจำทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยที่นี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตระธรรมนู้นมาตั้งแต่แดนนิพพานลงมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงมนุษย์โลกท่านชี้แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะที่ยิ่งกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้มีเมื่อเรายังอัดยังทำได้อ่านตามตำหนักตำราเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเครื่องความทุกข์ความทรมานที่ถูกบังคับขับไสอยู่ภายในจิตใจโดยลำดับแล้วจิตใจก็มีความรื่นเริงมันถึงมีความพอกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากจะพูดปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสแห่งโลกนอกพาดพึงเข้ามาแล้วและจิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกว่ายออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจำอันนี้และยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมายเพียงไรความตะเกียบตะกายความอุตสาห์พยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษแห่งความกดขี่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรมมันเป็นเครื่องปลดเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลดเครื่องได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภายในจิตใจเบาอกเบาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลำดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้นมาค้นคิดพินิจพิจารณาแม้สิ่งเหล่านี้จะเคยเป็นข้าศึกมานมนานกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจคิดก็เกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทบกระเทือนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพราะได้คิดค้นบ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้รับการอบรมได้ฟื้นสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณประจักษ์ใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจารณาเกิดความอาจหารขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้เห็นทั้งคุณพยายามแบกไหวพยายามส่งเสริม ไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากเรือนจำออกได้โดยลำดับลำดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยเนี่ยที่โลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนเรือนจำที่อยู่เวลานี้ไหมตาก็เดินพอมองเห็นโลกนอกเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในเรือนจำความเป็นอยู่ภายในกิเลสครอบงำนี้เป็นยังไงความที่เบาบางกิเลสออกไปโดยลำดับลำดับจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลำดับลำดับทีนี้มีโลกนอกตรงไหนเข้าเทียบกันแล้วทีนี้คือความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้โดยลำดับก็ปรากฏความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบคั้นอยู่ก็ทราบครับเห็นอยู่โทษพยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละความภาคเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัวตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่ถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะอะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นชื่อว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัตตาธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์รออยู่ฉากหลังที่คอยจะมา

ไปโดยลำดับลำดับการปฏิบัติโดยลำดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเคียงกันโดยลำดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามาขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีทันทีแก้ไขปลดเปลื้องรื้อถอนกันโดยลำดับเพื่ออำนาจแห่งสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไรเรื่องความภาคเพียรก็ต้องมีมากความอดความทนตามๆกันมาเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นแหละใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่การที่พยายามแบบว่าด้วยวิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทำความพยายามปลดเครื่องตนเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตจึงมาพร้อมๆกันคือศรัทธาความเชื่อต่อมรรคต่อผลความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์วิริยะความภาคเพียรที่จะทำตัวให้หลุดพ้นไปโดยลำดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาโดยลำดับมาพร้อมๆกันเลยสติปัญญาที่ใคร่ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดพร้อมมาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียกว่ามรรคสมังคีค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจุดแห่งจิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตะก็มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเข้าแล้วทีนี้กัมมันตะงานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลำดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสมังคีคือมรรครวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัสเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏภายในจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกไปโดยลำดับไม่รอให้เสียเวลาสัมมากัมมันตะก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆเนี่ยกัมมันตะการงานชอบที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำอย่างนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเพียรสัมมาอาชีวะก็พูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนากันก็มีแต่สันเลขาธรรมได้แก่ทำเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างชำระล้างกิเลสอาสวะออกภายในจิตใจแล้วจะทำด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกไปหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตเรียกว่าเลี้ยงจิตผิดอารมณ์เป็นข้าศึกต่อจิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็คือว่าเป็นยาพิษเลี้ยงจิตไม่ชอบแก้ไขทันทีทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขุ่นความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตนี่เป็นอาหารที่เหมาะสมเนี่ยเลี้ยงจิตชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้กินสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอะไรนี่เราก็ทราบท่านบอกเพียรในที่สี่สถานอะไรท่านมาพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเนี่ยบาปคืออะไรก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเองละบาปคืออะไรพยายามสังวรระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก็ระวังจิตที่มันจะคิดเที่ยวกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทัยพยายามระมัดระวังรักษานี่แล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นพยายามเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเฉลียวฉลาดให้มีมากขึ้นโดยลำดับลำดับเนี่ยภายใน4สถานจะมีที่ไหนสมประธาน4ท่านว่าเออนั่นก็อยู่ในที่นี่สมาสติก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรจะมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะไม่เข้าไปสู่ใจจะไปที่ไหนใจเป็นสถานใหญ่โตคอยรับทราบเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วจิตเป็นผู้วินิจฉัยไข้ควรสติเป็นผู้คอยดูตรวจตาพาทีอยู่เสมอในเมื่ออันใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นดีหรือเป็นชั่วอารมณ์

0: ชนิดใดเนี่ยสติปัญญาใคร่ควรเลือกเฟ้นในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอันใดที่เห็นว่าไม่ชอบทำจิตมันจะสลัดทันทีทันทีคือปัญญานั่นแหละมันสลัดปัดทิ้งทันทีทันทีเนี่ยสมาธิมันมั่นอยู่ตลอดเวลานั่นประการหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนจิตเพื่อเป็นกำลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้แก่หยุดการปรุงการแต่งการคิดค้นคว้าทางด้านปัญญาโดยประการทั้งปวงให้จิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายโดยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกากกองจะยับยั้งมันไม่ได้แล้วเอาพุทโธเป็นเครื่องฉุดลากเข้ามาให้จิตอยู่กับพุทโธคำบริกรรมกับพุทโธนี่แม้จะเป็นความปรุงก็ตามแต่เป็นความปรุงอยู่ในจุดเดียวความปรุงอยู่ในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่จะให้จิตมีความสงบตัวได้ด้วยความปรุงอันนั้นเช่นคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหากว่าจิตมันจะแยกออกไปทำงานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จแล้วก็ให้พยายามกำหนดคำบริกรรมถี่ยิบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทำงานถือจิตขั้นที่เพลินต่องานเป็นมันมีเผลอไม่ได้แต่จะว่าเผลอมันก็พูดยากรามือไม่ได้ว่างั้นปุ่นยังไงเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุทโธเป็นเครื่องยับยั้งจิตกำหนดพุทโธพุทโธให้มันถี่ยิบอยู่นั่นแล้วกับพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันแน่วลงสงบพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ่งภายในจิตใจนี่คือสมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบพอสมควรได้กำลังแล้วพอเราปล่อยเท่านั้นน่ะจิตมันจะดีดทันทีเลยดีดออกจากความเป็นหนึ่งความเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นจะสองกำงานทีนี้และทำงานไปอีกไม่ห่วงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทำงานและในขณะที่ทำสมาธิให้มีความสงบก็ไม่ต้องห่วงกับงานเช่นเดียวกันขณะที่พักต้องพักเช่นเรารับทานก่อนรับทานในขณะที่รับทานไม่ต้องทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากทำงานในการรับทานเราจะพักนอนหลับก่อนนอนหลับให้สบายสบายในขณะที่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทำงานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนตั้งหน้าทำงานนี่คือว่าทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำงานเป็นวรรคเป็นตอนทำงานถูกต้องโดยการโดยเวลาเหมาะสมกับเหตุการณ์เราเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันตะชอบงานประเภทนี้ชอบไม่ก้าวก่ายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิต่อยไม่ได้การปฏิบัติเพื่อความราบรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทำงานเลยอย่างนั้นเห็นว่าถูกต้องการตำหนิสมาธิเพื่อให้ผู้นั้นได้ถอนตัวออกมาทำงานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานแล้วเรื่องของสมาธิก็มีความจำเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนได้คนเราทำงานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยเนี่ยทำงานต่อไปไม่ได้แม้จะรับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ให้มันเสียไปผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกำลังจากการรับทานได้กำลังวังชาขึ้นมาเพื่อประกอบการหน้าที่การงานต่อไปได้อีกเนี่ยเงินจะเสียไปข้าวของสิ่งอะไรต่างๆที่เรานำมารับทานจะเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในร่างกายเรามันจะเป็นอะไรไปมันเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรทำไมรับทานกำลังจะเอามาจากไหนต้องรับทานเสียไปก็เสียไปเพื่อกำลังเพื่อให้เกิดกำลังขึ้นมานี่การพักสมาธิในขณะที่พักให้มีความสงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับมีดไม่รับหินพันทุกๆติ๊บๆมาสาบเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดอยากถอนโดยท่าเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็นสิ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกำลังตัวเองแล้วมันก็เหมือนชิ้นมีดไม่รับหินนั่นเองฟันตุ๊บๆติ๊บๆไม่ค่อยขาดง่ายๆเสียกำลังบังชาไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนจึงเหมือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักธาตุพักขันธ์คือสกลกายก็มีกำลังพักจิตก็มีกำลังด้วยพอมีกำลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้วอารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละ ผู้บำเพ็ญกับผู้เก่านั่นแหละแต่กำหนดลงไปนี่มันขาดทะลุไปเลยคราวนี้เหมือนกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายรับมีดรับพระให้เรียบร้อยแล้วไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละมีดเล่มนั้นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลมมีดก็คมคนก็มีกำลังนี่อารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกำลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจึงแทงทะลุไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่พักในสมาธิเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจึงเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันไปเดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทำงานในวาระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทำสมาธิก็ทำเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังแล้วก็พิจารณาลงมาให้เต็มเหตุเต็มผลเวลาจะพักก็พักให้เต็มที่เต็มฐานเหมือนกันเวลาให้เป็นคนละเวลาไม่ก้าวกากันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วในเวลาเข้าสมาธิแล้วทั้งจะเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทางไหนจะทำงานอะไรให้ทำเสียอย่างนั้นจริงๆให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองในเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเครื่องกดทวงจิตใจจิตทั้งหลายนี่เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาสวะทั้งหลายครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาบังคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี้เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลำดับหนับแล้วมันก็มีความสว่างสวัยขึ้นมาความเบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่กดขี่ได้เราก็เห็นคุณค่าแห่งอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นของมันจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่งนั้นรอบเข้ามารอบเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดวัฏฏวนไม่ได้แก่อะไรได้แก่จิตดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้าเกิดให้การอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเชื่อของมันมีอยู่ภายในเมื่อไรถ้าสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับตัดจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการสำคัญมีอวิชชาเป็นสิ่งสำคัญมากที่อยู่เป็นเชื้อวัฏฏะอยู่ภายในจิตใจแยกแยะลงไปพิจารณาลงไปไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ว่านี่คือนั่นนั่นคือนั่นกำหนดลงไปให้หมดเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั่วไปแม้ใจจะมีความสว่างสวยขนาดไหนก็ตามก็ให้ถึงทราบว่านี่เป็นเรือนใจที่พอพักอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นหากยังไม่สามารถพิจารณาให้แตกกระจายลงไปได้แต่เราอย่าลืมว่าจิตที่มีความเด่นดวงนี่แหละคือเรื่องของวิชาแท้พิจารณาเอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเอาอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจมไปด้วยกันก็ให้รู้จะถึงเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงถ้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะชิบหายลงไปให้ชิบหายแม้ที่สุดผู้รู้ที่กำลังพิจารณานี้จะชิบหายไปตามเขาก็ให้รู้เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นดอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นพิจารณาให้ถึงความจริงไปด้วยกันหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของสมมติที่จะเอื้อมเข้าไปถึงจะไปทำลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงความบริสุทธิ์นี้จะไม่มีอะไรทำลายได้เลยกิเลสเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดับไปได้เพราะนั้นจึงชำระได้มีมากมูลขึ้นมาได้และทำให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทำให้หมดสิ้นไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมติแต่จิตล้วนๆซึ่งเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิมุตติถ้าหลุดบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าวิมุตติถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แก้นี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นวิมุตตินี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทำอะไรไม่ต่อไปไม่ได้อีกก็ไม่ทราบจะทำอะไรให้เป็นไปได้อีกเพราะมันพ้นวิสัยที่จะทำแล้ววิสัยที่จะทำก็มีแต่เรื่องของสมมติเท่านั้นเมื่อแก้สมมติออกจากใจหมดแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอะไรชิบหายจริงทุกข์ก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโรธความดับทุกข์ก็ดับไปมรรคคื ื่องประหารสมุทัยก็ดับไปสัจธรรมทั้งสี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ก็ดับสมุทัยก็ดับนิโรธก็ดับมรรคก็ดับนะฟังดิอะไรที่รู้วันนี้ทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคดับไปนะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นๆดับไปผู้นี้แหละผู้ไม่ใช่สัจธรรมนะผู้นี้ผู้เหนือสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้นเมื่อถึงตัวจริงนี้แล้วสัจธรรมทั้ง4ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลดเปลื้องเช่นปัญญาของเรานี้เวลานี้เราทำงานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องไปตั้งกำหนดไม่ต้องไปมีกำหนดกฎเกณฑ์สติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งนี้พอข้าศึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนานอะไรที่เหลือตุอยู่ก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าที่นำไปสอนโลกประกาศธรรมสอนโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละไปสอนสอนโลกศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแห่งการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทัยของนิโรธของมรรคเพราะอาการนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้แต่ความบริสุทธิ์นี่ออกโลกนอกแล้วทีนี้ออกจากเรือนจำแล้วไปสู่โลกหน้านอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นฮะนี่โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญโลกุตระฮะเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกนอกจากสมมติทั้งหมดเราเรียกว่าโลกไปงั้นน่ะเพราะโลกมีสมมติกว่างไปงั้นน่ะนะพิจารณามันออกจากที่คุมขังนี่ดีเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังนี่นั่นไม่ได้ตายนอกจากเรือนจำสักทีเอามันนอกเรือนจำสักทีแต่แสนสบายแสนสบายนำพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เกิดในเรือนจำเหมือนกันแต่ท่านออกไปตายนอกเรือนจำออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลกกฎขี่บังคับนี้ฮะเอาไปพิจารณาภาระการแสดงธรรมคนเห็นว่าสมควรขอยุติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 489 1

0: ีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ขอให้ปัจจัย 20,000 ครับ
2: พอใจพอใจนี่8โลแล้ววันนี้ฉายกันด้วย8โลดีมากทีโอฮะคือว่าครับผมได้ทีโอ
1: 9องค์ครับ4ที่บิณฑบาต9องค์ครับ
2: 9ครับ10ก็ได้บ้างใช่ไหมเออรับบางมาแล้วจะกี่บาง
1: ไปดูอยู่ครับเดี๋ยวมาอะ
2: ไรเงี้ยวันนี้คนน่าจะบ้างคนน่าจะมากเลย
3: ครับครับถวายปัจจัยคร
2: ับ
3: ไม่ครับผมถวายปัจจัยครับผม
2: พอใจพอใจป้าป้าข้างานแม่สี่จอยและพี่สาวเจ้าของสำนักปฏิบัติธรรมวัชรธรรมร่วมกับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมถวายผ้าขาว120พับและบริจาค120,000บาทเพื่อสงเคราะห์โลกจึงขอน้อมถวายแด่หลวงตาและกราบขอบารมีหลวงตาแผ่เมตตาให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนด้วยเทอญและสุดท้ายนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดรวมเป็นภวปัจจัยน้อมถวายแด่หลวงตาเพื่อให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวถึง120ปีเจ้าค่ะอันนี้อายุจะมันน้อยไป120ปีน้อยไปเอาละพอใจไป
1: พ่อครับทางนี้ถวาย 31,000 ครับ
2: ฮะ
1: ถวายเงินสด 31,000 ครับ31,000 บาทคร
2: ับ อันนี้ไม่น้อยไปอันนี้น้อยไปแล้วนี่คือน้อยไปเออแล้วพอใจพอใจฮะ
1: จะให้หลวงพ่อจับผ้าเพื่อเป็นตัวแทนผ้าที่120ครับครับ
2: อุ้ยร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบไม้นะผ้าผ้าร้อยยี่สิบไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงร้อยยี่สิบไม้ร้อยยี่สิบครับ
1: วันนี้บาท177บาทครับ177บาทครับ
2: โอ้โห177
1: ครับนี่สวยทอง1บาทครับ
2: บาทเราที่ขายถึง172ถ่ายบาทเราเต็มแล้วถ่ายเต็มแล้วขาย172
1: ครับ77ครับ
2: 177ถ่ายวันนี้ที่ข้างมันเป็นวันเสาร
1: ์ก็เลยที่ไม่มี
2: นะโอ้โหเจ็บๆสามตัวเขาเจ็บเจ็บๆเจ็บสามตัวไปไปเจออยู่ข้าวไร่เราข้าวไม้กองเขาเลยบนกระจาย
1: ไว้ทองหนึ่งบาทคร
2: ับ พอใจพอใจ
1: ไม่หยุดเลยวาง
2: เ
4: ก็บพันบาทครับก็คือ
1: หยุดไป
4: ครับไปแพทย์วิไลเป็นกระจาย
2: อะไรจะไม่เข้าใจท่าน
4: ถวายปัจจัย7,000บาท
2: โอ้
4: ชื่อวิไลเดชการเป็นหมอ
2: ชื่ออะไร
4: เจ้า
2: จะเจ้าด้วย7,000บาทเพื่อถวายโดยบอวิไล
4: เป็นจักร
2: ครับโอ้จำได ้เป็นจัก
4: รตอนน
2: ี้จับเออ
4: จ
2: ับ
4: จ
2: ับ
4: ได้ไห
2: มแล้ว
4: จับได
2: ้บอวิ
4: ไ
2: ล
4: ไ
2: ป
4: เจ็ดพัน
5: เดียวเดียว
1: ถวายทอง10บาทครับ4บาทครับ4บาทครับ4บาทครับถวายทอง4บาทครับ
2: เข้า
1: ค่า50ตังค์ครับน้ำหนัก50ตังค์ครับ
2: เนี่ยให้พอ
1: เดี๋ยวใส่ไปในโลถวายเงินทั้งหมด 78,700 กว่าบาทครับ
2: แม่ดาลิวันเราอยู่ทุกคนภาพลูก18คนและญาติจังหวัดอุทัยธานีเขาที่ส่วนกุศลให้เตียซี่ตรงแม่เราปู่ย่าตายายญาติและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจำนวนเงิน78,985บาทสาธุเงินเหล่านี้ออกช่วยโลกพวกเป็นตึกรามต่างโรงพยาบาลเยอะนะตึกโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์รถยนต์สถานที่ที่แคบซื้อขยายให้โรงพยาบาลแปรรับเลยที่ช่วยชาติชาวนี้มีโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งช่วยมากที่สุดเลยทั่วประเทศเลยจากนั้นก็งงราชการต่างๆเป็นที่เลยแต่โรงพยาบาลนี้ดะเลยจ้ะไปเข้าไปเอาของไปให้มาขออีกก็เอามาให้แล้วจะมาขออะไรอีกดีก็เห็นเราไปอิ้วมาขอเราไปให้แล้วจะไปแล้วมาขอเราอีกโมโหนี่ครับมันยังไงกันเขามาให้เต็มรถยังมาขออะไรอีกที่ว่าโอ้ยมันไม่มีตอนนี้เอาแล้วนะจริงเราตึกบ้างอะไรบ้างขาดอะไรแล้วให้เป็นระยะแต่อย่างนั้นเวลานี้ไม่ทราบว่ากี่ตึกเนี่ยโรงพยาบาลทั่วพวกตึกพวกราคาสี่ราคาตึกสี่ราคาเสียบอดไข่บอดไข่บอดไข่เดี๋ยวจะว่าก็ไม่ว่าละตอน4โมงเย็นนี่ก็จะได้ไปสุราจะกลับต้องอยู่สังฆราชสุราอะไรบ้างนะแล้วต้องเดินสังฆราชสุราอะไรบ้างที่ต้องเดินสังฆราชที่ญี่ปุ่นเขาจะไปสุราวันนี้
5: ครับ
2: วีร่าเนี่ยบ้างเลย
5: เขาบอกไป17กว่า
2: ฮะ
5: มาจะ5โมงเย็นกว่าประมาณ5โมงครึ่งก็ได้ครับ
1: ถามว่ามีงานอะไรบ้าง
2: ฮ
1: ะถามว่ามีงาน
5: งานก็ทำบุญคิดส่วนกุศลให้ที่นู่นครับนะ
2: ครับ
5: สงกราน
2: ต์เ
5: นาะสงกรานต์ทำบุญสงกรานต์ปีใหม่ครับ
2: ก็ครบรอบวันทศปาราแต่ไม่ใช่เหรอที่จะครบรอบวันทศปาราสมเด็จพระราชาเหรอ
5: เป็นหนังส
2: ือ
5: ให้
2: ก็ได
5: ้สวายทองคำตา
2: แล้วจะสวายทองคำด้วย
6: อะไรบ้างเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย10,000ร่วมบุญเช่าจานดาวเทียมค่ะพ่อคุณแม่ถวาย6,000บำรุงธาตุ พันธนีบุตรคุณนงมุตจะเป็นคนถวายเจ้าค่ะ
2: พอใจพอใจ
6: ต่อไปจะเป็นคุณลัคนานะคะผู้ร่วมบุญจะทำของคุณชายฝากมาถวาย 10,000 เจ้าค่ะอานุภาพค่ะ
2: 10,000
1: บาท
2: พอใจพอใจไม่เอาบ้านอีก
6: เดี๋ยวมีมาถวายอีกเจ้าค่ะ
2: บอกว่าพอใจพอใจแปลว่าอยู่นี่เราจะออกจากนี่เวลาเท่าไหร่ไปจุฬา
7: ไป5โมงก็ได้ครับ
2: ถ้าสบาย
7: ก็เผื่อจะด้วยเย็นๆก่อนเพราะว่าช่วงก่อน
2: เดี๋ยว
7: ก่อน5โมงท่านอยากกายภาพบำบัด
2: อ๋อ5โมง
7: จะนี่5โมงก็ได้คร
2: ับ ก็อย่าดีกายจะข้ามประมาณ5โมง5โมงก่อนก็จะไปอยู่แล้ว
7: จะได้ไม่ต้องรอท่านนั้นถ้าไปยังกายภาพบำบัดไม่เสร็จต้องไปรอท่าน
2: ห่อได้ได้ไปมาห่อเมื่อที่วันเสาร์คนที่ว่างมาเดี๋ยวออกจากนี่เวลาเท่าไหร่ออกจากนี่ไปเวลาออกจากนี่เวลาเท่าไหร
7: ่5โมงครับ
2: 5โมง
7: ครับ
6: วันนี้ลูกศิษย์ทั้งศาลาถวายพระหลวงตา 50,000 เจ้าค่ะ
2: ขอใจขอใจ
6: เขาขาดเนี่ยค่ะหลวงตาเจ้าขาศูนย์ดวงตาเจ้ามือแพทย์กราบน้อมถวายสร้างศูนย์ดวงตาเจ้ามือแพทย์นะเจ้าขา
2: เจ้าค่ะ
6: 20,100 กว่าบาทเจ้าค่ะเยอะนับไม่ไหวละ
2: ขอใจ
6: ฝ
2: าก
6: ไปอ
2: ี
6: ก
2: ทั้งทั้งเลยค่ะขอใจขอใจขอหมดแล้วขอมา
6: ขอให้ได้อย่างนี้ทุกวันท
2: ุ
6: กว
2: ัน ขอหมื่นหมื่นร้อยกว่าเป็นข้าวโบราณทุกวันลูกแล้วนั่นเลยทุกวันเริ่มลูกแล้วลูกจากนี้ไปแล้วข้าวโบราณวันนี้จะไปลูกเลย
8: ตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อได้น้อมทำถวายทองคำจำนวน2บาทดอกบัวทองคำ2ดอกและใบบัวทองคำ1ดอก1ใบทุกท่าน
2: อือพอใจพอใจเราที่ไม่ทราบว่าจัดกันยังไงของที่เขาจะมาถวายของที่เขามาถวายบ้างก็ที่จัดกันยังไงอะไรบิดเราบิดจะเปิดไว้เท่าไรเราเปิดเลยมีเท่าไรเราแจกทานให้หมดเท่านั้นแหละแต่จับกันยังไงไม่รู้นะของที่เอามาให้ทานได้ฮะฮะ
9: ต้องสั่งลูกตาคร
2: ับ นั่นแหละคือของที่มาทั้งหมดนี่เปิดเลยแล้วจะแยกไปทางไหนทางไหนแล้วแต่เราบอกเราเปิดหมดที่นี่ใครที่เราเอาไปนี่จะไปแยกทางไหนแล้วแต่นะจะจัดอย่างนั้นเหร
9: อ
2: ก็จัดอย่างนั้นใช่ไหมคือจัดอย่างนั้นใช่ไหมของจะมาทั้งหมดแจกทานทั้งหมดแยกโน่นแยกนี่ใช่ไหมให้แยกให้ทั่วถึงกันด้วยนะเพราะเราตั้งใจทำประโยชน์แก่โลกเราไม่เอาเราบอกแล้วว่าอะไรขาดไปเลยธรรมะไม่มีเลือดต่อกงเต๋งเต๋งไปเลยนี่ก็บอกว่าเราช่วยโลกเราไม่เอาอะไรเราว่าที่ได้มาสลายให้ออกให้หมดเราบอกให้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวัดป่าบ้านตากเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนได้เยอะออกหมดเลยนะไม่เก็บมาเพราะที่ไหนมีความจำเป็นทั่วหน้ากันไปที่ไหนก็ควรจะได้สงเคราะห์เอาสงเคราะห์ไปเรื่อยๆผู้จนๆจริงผู้มีผู้มั่งมีผู้สะดวกสบายแทนที่จะมีสายตายาวคนทุกข์มันจนวิ่งหาตั้งแต่ที่พึ่ง ผู้ที่ควรให้เพิ่มก็คือผู้มีแล้วแยกกันแยกกันแยกกันถ้าถูกต้องตามอัตตาธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเก็บไว้ตายแล้วสิ่งที่เก็บไว้มันจะไปกีดขวางทางเดินเพื่อความสะดวกของเราแล้วเราให้ทานได้เปิดทางแล้วนะก็ให้ทานมากน้อยได้เปิดทางเพื่อเราไปโลกเลยไปโลกไหนโลกไหนถ้าบุญพาไปไม่โจรกอกถ้าบาปพาไปโจรกอกทาราละบาปพาไปความสะดีทีเดียวก็เห็นแจกตัวความรีบความถ่ายจะได้ได้ท่าไหนเอาท่านั้นเท่านั้นนี่ละคนที่ปิดน้ำกั้นทางตัวเองตัดน้ำกั้นทางตัวเองคือคนประเภทนี้กินไม่อิ่มกินไม่พอคือกิเลสตัณหาต้องพอธรรมะนำพอตลอดเวลาทำนี่มันเป็นคู่แข่งกันคือกิเลสนี้เอามาเถอะว่างอะไรเหมือนไฟได้เชื้อใส่ก็ไปเฉลยเอาไฟจะดับด้วยเชื้อใส่ก็ไปไม่มีทางเบลโจทย์แม่นั่นแหละเชื้อไฟใส่ก็ไปไฟเลยคือกิเลสตัณหาได้เท่าไรไม่พอตัณหาหนายากตลอดถ้าทำแล้วพอเป็นระยะ มันมีคู่แข่งกันอยู่ถ้ามีตั้งแต่ความอยากความเสียอย่างทะยานอย่างเดียวโลกนี้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนะที่มีธรรมความพอดีความเหมาะสมสกัดรัดกันเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีนี่คือธรรมถ้ากิเลสแล้วเผาหมดได้เท่าไรไม่พอนี่คือกิเลสมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกอะไรมีเท่าไรมันไม่พอท่านจึงมีธรรมไว้สกัดกันถ้าไม่มีธรรมแล้วตายทิ้งกับปากมนุษย์เราไม่มีความหมายนะต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องพาดำเนินให้กิเลสพาไปเลยไปไม่รอดช้าละใครจะมีเงินกองเท่าภูเขาน้องก็มีแต่ชื่อเงินกองเท่าเขาเจ้าของหิวหัวจะตายเงินสมบัติของนั้นช่วยอะไรไม่ได้นะคือกิเลสมันกินระบบไอ้เหลือถ้าทำแล้วเปิดโลกออกไปอย่างนั้นแหละนี่เราก็บอกแล้วว่าเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆเราพูดไม่มีสองนะโลกลั่นครับไหนแล้วทะลุก่อนที่จะลั่นนั้นพิจารณาแล้วนะทุกอย่างเราจะพิจารณาเพราะเราแทบจัดแทบส่วนในคำทั้งหลายอยู่ในหัวใจอะไรควรไม่ควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไรนะจะพิจารณาเรียบร้อยแล้วออกจากนี้ไม่ผิดนั่นเราทำถ้ากิเลสออกผิดทั้งนั้นเลยแลกไปหมดกิเลสออกถ้าทำออกในโล่งไปเลยนะนี่เราก็ได้พยายามเต็มที่แล้วที่ช่วยชาติคราวนี้เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้ช่วยถึงขนาดดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นอยู่นี้เป็นเวลา9ปี10ปีแล้วมั้งที่เราดิ้นเราจะตายอยู่นะแล้วเอาอะไรเราไม่เอาอะไรเลยดิ้นนี่พยายามดิ้นก็ได้ทองคำเข้าสู่กลางหลวงตั้ง11ตันเกือบ500กิโลนี่เครื่องหมายของหัวหน้าผู้พาพี่น้องทั้งหลายดิ้นเพื่อค้นคว้าสมบัติเข้าสู่กลางหลวงของตนก็ได้สมมักสมหมายเป็นลำดับนานี่ทองคำก็ได้ตั้ง11ตันเกือบ500กิโลเนี่ยทองคำเป็นของเล่นมาหลายส่วนดอลลาร์ไปมากละลงถึง10ล้านกว่าจากนั้นออกมาช่วยเงินไทยคือเงินไทยไม่พอเนื่องจากโรคบกพร่องมากไปที่ไหนเราขนของเต็มรถไปโรงพยาบาลเพราะเราของประเทศก็มาขออีกแล้วเอ้าขอแล้วก็ว่าให้เต็มรถอีกแล้ววะแท้ที่จะดีอกดีใจเลยแล้วเราจะมาขออีกใช่ไหมเอาว่าให้แล้วจะมาขออีกต่อหน้าต่อตาแต่ยังไงโรงพยาบาลทั้งหลายเห็นเราไปนี่เขาเหมือนเห็นพ่อเห็นแม่นะเป็นอย่างนั้นแล้วลุ่มมาเลยจ้ะคนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดนี้ไอ้หลวงพ่อตัวดีนี่ก็สำคัญนะเพราะว่าขาดอะไรก็ให้เขาก็ขอละสินั่นขาดนั่นขาดนี่ฟาดเป็นตึกเป็นหลังก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไอ้หลวงพ่อตัวดีเขาก็ขอละสิเอาเรื่อยไปที่ไหนเลยเดี๋ยวนี้เยอะนะที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นตึกก็มีเป็นพวกเครื่องมือสามหลังสี่หลังราคาเป็นล้านเครื่องมือนี่ยังทั้งตึกทั้งเครื่องมืออะไรแล้วแล้วเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ไปที่ไหนดักไปเลยอย่างนั้นอ่ะไม่มีอ่ะที่จะได้เก็บมันดี เงินวัดป่าวันตาไม่มีแล้วเงินเก็บไม่มีพูดตามคำสั่งจริงเรื่องเงินในบัญชีของวัดป่าวันตาเนี่ยยังมีอยู่บ้างคำว่าบ้างคือว่าเพื่ออะไรบ้างนะอยู่ในนั้นแล้วนะไม่ใช่มีอยู่เพื่อเก็บนะมีอยู่เพื่อจะลงรัฐเพื่อจะนี่จะเวลามันควรจะทุ่มอันนี้ทุ่มเลยเพื่อความจะเป็นจากเบาบางร้อยจะอยู่ในเงินก้อนนี้เงินวัดประวันตาดยังมีอยู่ในบัญชีมีเผื่อนั่นแหละเผื่อนั้นเผื่อนี่ถ้าควรมากก็มากควรร้อยก็ร้อยควรทุ่มก็ยกอันนี้ออกไปช่วยทุ่มไปเลยแต่ก็ที่จะให้มีไว้เพื่อเป็นสมบัติของวัดเฉยๆว่าไม่ได้สำหรับเราไม่ให้มีให้มีเพื่อโลกและโลกความร่มเย็นเราเป็นที่พอใจศาสนาสอนโลกให้โลกเย็นแล้วจะไปเอาไฟเผาโลกได้อย่างไรต้องสอนโลกให้เย็นช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถศาสนาช่วยโลกไม่ได้ไม่มีใครได้ในโลกอันนี้ศาสนานั่นแหละออกจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ช่วยโลกทุกสารได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือพุทธศาสนามหากาลุยโกนาโถหิตายสัพปานังพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ครับทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้บางเดียแปลออกบางเดียใครจะเกิดพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเลิศเลยหมดนั่นให้พรเพราะไอ้นั่นท่านให้หมดจนไม่มีเลยเหลือไปแก่พระองค์เท่านั้นแหละเวลาจะปรินิพพานก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายอีกแล้วนายเสด็จไปเพื่อจะไปนิพพานทรงมีความมุ่งหมายไว้เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่เสด็จไปอย่างลอยๆนะทรงพิจารณาด้วยพระญาณอย่างทราบเรียบร้อยแล้วไปก็ลงตามจุดพอไปถึงที่ปรินิพพานแล้วอ้าวภาพแก่คนหนึ่งปูป่าผู้ป่าเข้ามาภาพแก่คนนี้เป็นชาติอริยกะด้วยกันกับสิทธัตถะราชกุมารคือพูดอย่างเราแต่เป็นรุ่นลูกหลานๆไอ้พามแก่คนนี้ถือตัวว่าเป็นใหญ่เป็นอริยกะแล้วกันก็ตามใจเราไปปู่เป็นปู่ญาติตายายของพวกอริยกะลูกหลานๆด้วยกันไม่ลงใจถ้าจะถามธรรมะอะไรก็ถือทิฏฐิมานาเลยจะตายทิ้งเปล่าๆแต่พระองค์ไม่ได้ถือพระองค์เสด็จบึงเข้าไปเพื่อพามคนนี้นั่นเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่ไปคราวนี้มันจะตายจมเปล่าๆถ้าเราไปคราวนี้มันจะพ้นทุกข์นู่นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มีอยู่กับความร่มจมมีอยู่ในขณะเดียวกันพระองค์เสด็จปึ่งเข้าไปเพื่อความยิ่งใหญ่พอไปถึงพราหมณ์ก็เข้ามาแล้วเข้ามาทูลถามแต่ก่อนถือว่าตัวมีที่ถือว่าตัวเป็นอริยกะพวกขั้นปู่ย่าตายายทีสาราจุมาเพียงเหลนหลานไม่สมควรจะไปถามปัญหาอะไรเลยทิฏฐิมานะแต่เวลามันจนบอกจนมุมมาแล้วก็มาพิจารณาตัวเองอ้าวเราก็ว่าจะทูลถามธรรมะแต่ก็มีแต่ทิฏฐิมานะไม่อยากทูลถามนี่เป็นการจุดท้ายของพระองค์แล้วที่จะมานิพพานที่นี่ถ้าเราไม่ถามเวลาดีแล้วเราจะถามเวลาไหนความแก่ที่เราถือทิฏฐิมานะว่าแก่ว่าใหญ่กว่าชาติอริยกาลไหนเกิดประโยชน์อะไรนั่นไล่เข้ามาแล้วไปถามธรรมะท่านจะเกิดประโยชน์อะไรให้รู้กันก็ไปแหละพอไปพระองค์ก็เพียบแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะไปตายจะว่าไงไปก็ถูกพระนนท์ตั้งเอาไว้ไม่ให้เข้าพระองค์ทรงเพียบแล้วว่าพระองค์ทราบทันทีก็มาเพื่อจะพรามบนนี้แล้วเรียกให้เข้ามาอานนท์ให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เรามานี่เรามาเพื่อพรามคนนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะให้เข้ามาก็มาทูลถามเรื่องศาสนานั่นศาสนานี้โลกนี้มีศาสนานับไม่ประมาณไม่ได้เลยแล้วจะถือศาสนาไหนอันไหนก็ว่าศาสนาตัวดีแล้วที่ดีแท้คือศาสนาพระองค์ทรงว่าเราเป็นต่างๆศาสนาใดมีมรรคแปดศาสนาใดมีอริยสัจสี่ศาสนานั่นเป็นศาสนาที่ทรงมรรคผลนิพพานนะเรานั่นไม่ไปโผล่เถอะเลยเอาให้ปฏิบัติตามนี้เลยแล้วเวลาเรามีร้อยประทับพระว่าจะย่อแล้วไปอารมณ์บวชให้เสียให้พระอารมณ์บวชให้แล้ว ไปบำเพ็ญเพียรอย่ามายุ่งกับความเป็นความตายของเรามันมีเต็มด้วยกันอริยสัจสี่ความเกิดแก่เจ็บตายเต็มอยู่ทั้งพราหมณ์ทั้งเราให้มันปฏิบัติตัวเองนะให้ได้เป็นปัจฉิมสาวกองสุดท้ายพร้อมกันกับวันปฏิญญาณของเราได้ไล่ออกไปเป็นบำเพ็ญเพียรอย่ามากังวลกับเราแล้วก็บำเพ็ญเพียรเท่าที่จะนิพพานแล้วก็ตัดสรุปธรรมขึ้นมาท่านเป็นหัวขนาดใหญ่ท่านอุตส่าห์พยายามมีความเมตตาต่อโลกพาแก่คนนี้ก็เป็นปัจฉิมสาวกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายตอนที่พระเจ้าปรินิพพานคำว่าศาสนาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เลยนะมีมาตั้งแต่การใดๆศาสนามีมาตั้งแต่ไม่ใช่มีแต่วันนี้เวลานี้อย่างพระพุทธเจ้ากำลังทรงพระชนอยู่เขาก็ถามเรื่องศาสนาว่ามีหลายศาสนาแล้วจะให้นับถือศาสนาอะไรศาสนาอะไรเขาก็บอกเขาเป็นของดีของดีเพราะนั้นแล้วความที่ถูกต้องแล้วจะให้ถือศาสนาใดพระองค์ไม่จะปัดศาสนาใดนะเอาศาสนาใดมีบ้างแปดแล้วมีอริยสัจสี่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีอยู่ในศาสนานั้นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือสมณะที่หนึ่งโสดาสกิทาโสดาสมณะที่สองสกิทาสมณะที่สามอราคาสมณะที่สี่พระอรหันต์อยู่ในศาสนานั้นให้ตั้งใจปฏิบัติตามศาสนานี้ได้ให้พระดุบวชแล้วก็บวชปฏิบัติสำเร็จเป็นปัจฉิมสาวกถ้าไม่พูดยืดเยื้อไปไกลตำหนิศาสนานั้นตำหนิศาสนานี้ถ้าไม่เอาท่านเอาแต่ที่จะเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละพระองค์ไปที่ไหนมีความมุ่งหมายเต็มพระทัยเต็มพระทัยเต็มพระทัยที่เสด็จมากรุงกุสินารามาปรินิพพานที่ก็เพื่อพราหมณ์แก่คนนี้เป็นสำคัญคนหนึ่งอันดับสำคัญก็คือว่าเราได้ให้ความร่มเย็นแก่โลกกว้างขวางสามโลกธาตุเราให้ความร่มเย็นได้หมดแต่ถ้าเราไปนิพพานผิดแล้วความร้อนจะไม่มีอะไรเกิดเวลาเราตายพูดง่ายๆนี่ถ้าเราไปตายเบื้องใหญ่ๆเขามีอำนาจมากหนึ่งเขาเรียกพระบรมธาตุพระสารีราพวกนี้เขาจะหือหัวไว้หมดเตรียมพร้อมว่าที่จะฆ่าฟันหั่นแหลกกันนี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วไปปรินิพพานเมืองกุสินาราบ้านนี้เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยมานี่จะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ด้วยขอบเป็นธรรมเขาไม่เป็นบ้านใหญ่บ้านโตลิขิตอำนาจบ้างนะป้าก็แจกด้วยขอบเป็นธรรมไว้กันหมดเมืองใหญ่เมืองไหนมายกทัพมาเลยเจ้าจะมาแย่งสรีระพระฉันยาพุทธเจ้าโทนพามก็ยกโจรขึ้นเลยประกาศป้างป้างพระพุทธเจ้าจะทรงบำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกให้แต่ความรู้เย็นแก่โลกมาเป็นเวลานี้ก็เป็นเวลาสุดท้ายแล้วพวกเราทั้งหลายจะมาห้ามหั่นกันด้วยวิธีการลบราฆ่าฟันกันนี้เพราะการแยกพระสัญญาพุทธเจ้าไม่สมควรอย่างยิ่งดัดโทนภาพนะควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้สม่ำเสมอด้วยความเป็นธรรมสมพระพุทธเจ้าศาสนาสอนโลกด้วยความเป็นธรรมลงหมดเลยนั่นการลบราฆ่าฟันไม่มีใครดีมีแต่แหลกเหลวพัฒนันละการเฉลี่ยเผื่อแผ่ด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าสอนโลกมาแล้วเอานี่ไปปฏิบัติยอมรับกันหมดเอาท่านก็แจกมีที่หัวเมืองมาแจกให้เสมอกันสงครามก็ไม่เกิดเห็นไหมล่ะพระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วสถานที่จะไปนิพพานเป็นเกิดจะมีทั้งฝืนทั้งไฟมีทั้งน้ำทั้งตาความชุ่มเย็นและความแหลกเหลวก็จะมีถ้านิพพานผิดนี่พระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วไปนิพพานเมืองนี้เมืองนี้ก็เลยเย็นพอใจแล้วล่ะเมืองกุสินาราเบื้องแรกไปยกราฆ่าฟันกับใครใครไปก็ยกทัพไปจะพัดไปตัววัดระหว่างตัวเองส่วนกุสินาราเอาธรรมออกรับพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยความเป็นธรรมให้ความสงบโลกเย็นเฉลี่ยเปรียบเสมอหน้ากันหมดพวกเราจะมาอวดอำนาจบ้านหลวงมาฆ่าฟันหันแหลกกันอย่างนี้ไม่สมควรกับองค์ศาสดาที่ปฏิพันธ์ในโลกยอมรับครับต้องแจกกันให้แบบสาวสวยให้เสมอได้เสมอกันหมดด้านโศกคราวก็ไม่เกิดนี่แหละพุทธเจ้าทรงเรียกญาติดูแล้วแม่ก็แหลกนะหน่อยวันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนะ พูดก็จะไปพูดไปพูดอะไรต่อไปได้ก็เอาเขาว่าตอนห้าโมงนะไปจุฬานะตอนห้าโมงใช่ไหม
10: คร
2: ับ ต้องเดี๋ยวสักราเอามานะอะไรก็อะไรแจ้งนะ
11: คณะเรือบุญปากน้ำสิทธิ์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบนอบน้อมบูชาธรรมที่ว่าศาสนาใดมีอริยสัจสี่มีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นพาให้พ้นทุกข์ได้เจ้าค่ะ
2: พอใจพอใจแล้ววันนี้เราก็กล่าวว่าห้าโมงออกนะสมเด็จท่านอะไรจะกายภาพบำบัด
10: คร
2: ับระยะห้าโมงครึ่งนะ
10: คร
2: ับ ท่านทำกายภาพบำบัดสมเด็จก็ได้ท่านมีบทเราให้ไปแล้วพระว่าท่านจะถวายทองก็เจ้าขุนยอดอะไรออกสะพานเป็นหัวหน้าอะไรชื่อเจ้าขุนเทพอะไรไปวันนี้กล่าวว่าห้าโมงห้าโมงครึ่งถึงแล้วก็ไปถวายไปในรายที่ท่านบอกท่านจะถวายทองด้วยห้าโบกเดียวไปไปถึงด้วยห้าโบกครึ่งพอดีก็มีอะไรละอะไรที่ใช่พอจากนี้ไปถึงบ่ายสี่โบกก็ด้วยมีธุระอะไรละเป็นดินแล้วเป็นฟ้าบ้านของเราเองนะแต่พอสี่โบกเดียวไปแล้วที่ไปธุระไปว่าระยะที่ไปเราเป็นเวลาว่างสำหรับเราให้พรให้พรอิชิตาปฏิตาจงหาที่ตัวเมรุสวิจโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยทิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกขวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังวาราแล้วที่เลิกกันได้แล้วละเลิกกันได้เลิกกันได้แล้วไปได้แล้วจะตุลาทุกอย่างไปได้แล้วกลับได้แล้วเอ้าสองตัวมาแล้วเอาไปมาเลยไปพวกเสือมาพวกเสือตัวเสือแปลงเดียวตัวพวกเสือไปไม่ได้แต่จะกว่าไม่ได้กว่าจะมีสู้แล้วกว่าเสือก็ไม่ค่อยสนุกแล้วข้าไปบัวแล้วเสือตึงทั้งไปเลยตึงไปเลยถึงเลยข้าควายเสือแล้วก็ทะลุกันมันจับคือความปึกจะบัวแล้วชาแล้วก็หาตามบ้านกับเสืออยู่กลัวจะต้องขอมาอยู่ตามความจริงคือพอเจอปั๊บขี้สลับเลยนะมันใจเองนะขี้สลับเลยจะขี้อย่างบ้านตาบ้านตาหรือบ้านป่าบ้านตาเสือตาหมีพวกช้างพวกเสือพวกเรือกระชินเรือแดงหมูป่ามีชุบประเภทกากป่าเลยนะเสือก็มีเสือโคกเสือเหลืองเสือดาวพวกหมีคือจับอะไรเนี่ยพวกหมามันจะรู้ว่ากลัวหมาไม่ต้องมีใครบอกพวกนี้ต้องจับอะไรหมากับพวกจับพวกเสือพวกอะไรกลัวมากคนที่เดินไปเขาเดินไปเสือมันผ่านมาคือเสือมันผ่านมันจะมีติดมาพอผ่านตอนนี้ข้าวตื่นเย็นก็ไปจมูกมาผ่านตื่นเสือไปจะหางตกไปตัวยากนะถ้าตื่นร้อนหางตกปั๊บวิ่งผ่านเจ้าของถ้าร้อนมากวิ่งอยู่ไม่ออกคือตื่นเสือ สิ่งร้อนๆสิ่งเย็นๆพอไปติดเสือมันก็รู้จะหากบไม่กลัวแล้วถ้าสิ่งร้อนๆเราหากบปุ๊บนี่ผ่านเจ้าของไปว่าถ้ารู้กลัวต้องหาขอดเขาเรื่องหนึ่งไปแล้วไปแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ลำดับต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายทั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้ทำมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญให้นำมาซึ่งความสุขการภาวนาก็คือการสั่งสมบุญนี้เองการภาวนาเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเพราะเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งปวงรวมอยู่ในการภาวนาการภาวนานั้นเราต้องเสียสละก็อยู่ในฐานการสละถ้าเราไม่สละจิตใจของเราก็ไม่สงบแม้แต่อารมณ์ภายนอกที่เราเคยคิดเคยนึกต่างๆเราก็ต้องสละแม้แต่ความสุขที่เราเคยมีอยู่เล็กๆน้อยๆจากการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆจากการไปที่สถานที่ที่ปล่อยอารมณ์ต่างๆไปตามที่โลกเขานิยมว่ามีความสุขเราก็สละแม้แต่สละที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายในบ้านในช่องของเราเราเข้ามาถึงแม้ว่าสถานที่คับแคบไม่สะดวกไม่สบายเราก็พยายามตั้งใจทำเพราะเป็นบุญถ้าเราระลึกปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นผู้เสียสละยิ่งใหญ่เพื่อต้องการภาวนานับตั้งแต่พระองค์เสียสละจากราชสมบัติเสียสละความสุขต่างๆที่พระองค์เคยได้รับมาพระองค์เข้าไปอยู่ป่าอัตคัดขาดแคลนทุกอย่างพระองค์เคยมีบริวารนับเป็นหมื่นๆพระองค์เสียสละหมดไปอยู่พระองค์เดียวหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจะซื้อกินก็ไม่มีเรียกว่าเสียสละยิ่งใหญ่เรานี่เราทั้งหลายสะดวกนักหนามีบ้านมีเรือนมีที่นั่งที่นี่ยังอ่อนนิ่มสะดวกสบายไม่มีมดแมลงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเราควรเอาความสะดวกสบายเนี่ยตั้งใจประกอบ

ต้องยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรปรับความเข้าใจตกลงจิตใจของเราเมื่อเราจะภาวนาเราก็ต้องสละแม้แต่ร่างกายเมื่อเราจะรักษาจิตอบรมจิตเราก็ต้องร่างกายก็ต้องปล่อยวางเพื่อมารู้แต่จิตศึกษาในเรื่องจิตหรือถ้าเราศึกษาในเรื่องกายเราก็ไม่กังวลในเรื่องจิตเพราะตัวของเราซึ่งเราจะยกขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติเราศึกษาได้ทั้งสองอย่างคือทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายนามธรรมได้แก่จิตใจแต่เราจะดูสิ่งใดเราก็ดูแต่สิ่งนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ชัดตามความเป็นจริงคือเราต้องการรู้จริงจากความรู้จำเราต้องการทำจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นอันถูกต้องการรู้กายมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์มากทีเดียวเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงที่เรียกว่าธรรมกรรมฐานเพราะทุกข์นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่ามีความไม่รู้เป็นมูลเหตุเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้โรคพระจันทร์ไม่ใช่ไม่รู้ดาวเคราะห์ต่างๆไม่ใช่ไม่รู้แผ่นดินว่ามันหนาเท่าไหร่ด้วยน้ำสมุทรมีเท่าไหร่คนพ้นโลกมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นคือไม่รู้ความจริงที่มีอยู่ในกายของเรานี่เองในตัวของเราท่านจะเรียกว่าไม่รู้จะรู้สิ่งอื่นสักเท่าไหร่ก็ตามเรียนสำเร็จปริญญาสูงขนาดไหนก็ตามแต่ทำไมรู้ความจริงสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราก็ท่านเรียกว่ายังไม่รู้ธรรมเราจะเห็นสิ่งอื่นเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้จัดเข้าเป็นความรู้เป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นชัดในส่วนต่างๆของกายที่มีอยู่ในกายเพราะเห็นอย่างอื่นนั้นที่ศึกษาสำเร็จมหาวิทยาลัยต่างๆไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบให้หมดจดบริสุทธิ์ได้การกระทำจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พ้นจากความอิจฉาริษยาพ้นจากอภิชฌาและโทมนัสได้นั้นจะต้องผู้ฝึกอบรมให้จิตนี้ได้รู้ตัวของเราคือกายบ้างตัวของเราคือจิตบ้างทีนี้จะพูดถึงตัวของเราแล้วบางคนก็จะอาจจะมีจิตใจสูงว่าไม่ใช่ตัวของเราเป็นอนัตตาเลยอนัตตาอีกดิบไปเลยไม่สามารถจะถอดถอนทิฏฐิความเห็นอันนั้นได้เลยอนัตตาทั้งเปลือกเมื่อเรากำลังเจริญอยู่ยังปฏิบัติอยู่เราก็ควรว่าอันนี้เป็นของเราก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าอายังข้อเมกายโยกายของเรานี่แหละพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธส่วนอนัตตานั้นเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วมันจะบอกเราเองเราไม่ต้องบัญญัติอนัตตาอนัตตาโดยธรรมแล้วไม่มี

0: ไปมันดับเมื่อมันรู้ไปรู้ไปแล้วมันก็แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเองมันพ้นจากการบัญญัติอนัตตาโดยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องประพฤติปฏิบัติอยากรู้นี่แล้วเราก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราก่อนเพื่อเราจะต้องศึกษาให้รู้ความจริงก่อนเราจึงทิ้งได้ถ้าเรายังไม่รู้เราทิ้งก็ไม่เป็นอันทิ้งเดี๋ยวก็กลับมาหลงอีกมาครองอีกมาแบกภาระอีกเพราะฉะนั้นการศึกษากายเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายด้วยท่านจึงสอนให้เราสวดในอภินหาปัจเวกขณะทุกวันทุกวันถึงแม้ว่าเราไม่รู้อย่างอื่นไม่ได้จบเรียนจบอย่างอื่นก็ตามแต่เรามารู้รูปคือร่างกายของเราตามความเป็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาอันชอบชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะความรู้ที่พระองค์จัดเข้าในปัญญานี้ที่สามารถจะมาแก้ปัญหาในทางจิตใจที่มันมีความรุ่มร้อนให้เย็นที่มีความวุ่นวายให้สงบที่มีความเศร้าหมองให้สะอาดหมดจดเพราะปัญญาเห็นในส่วนจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่ปัญญาเราธรรมดารู้ไม่ได้หรือเห็นไม่ได้ถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่สอดส่องแล้วความจริงต้องเป็นความจริงต้องการให้ปฏิบัติให้จริงมันก็เห็นเป็นความจริงมันอย่างคำเหมือนกับพระองค์ทรงแสดงว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเราตั้งจิตใจของเรากลางกลางไม่อคติไม่เข้าใจว่าเรามีความสุขเพราะมีข้าวมีของมีเงินมีทอง มีลาภมียศมีเครื่องใช้สอยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเราเอาอันนี้มาพูดแล้วเราก็ยังไม่รู้ทั่วถึงความจริงถ้าเราพิจารณาศึกษาให้ละเอียดความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุเข้าของเงินทองเกี่ยวเนื่องโดยกายพิจารณาตามเรื่องให้มันยาวมันลึกละเอียดไปสักหน่อยแล้วมันเป็นแต่เพียงอาศัยชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นท่านจึงได้เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้เราดีเรามั่งเรามีเราสุขสนุกสนานถ้าเป็นความสุขจริงแล้วมนุษย์ที่เกิดมาก็ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่แก่งแย่งกันฟ้องร้องกันตลอดถึงลักขโมยโกงซึ่งกันและกันถ้าความสุขล่ะให้เราตรองดูให้ละเอียดทำไมถึงพระพุทธเจ้าและบัณฑิตแต่โบราณท่านว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเวลารับศีลกับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมีแต่พระพุทธเจ้ากระทำประสงค์เป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงบ้านช่องเป็นที่พึ่งไม่มีใครถึงเงินถึงทองถึงข้าวถึงน้ำเป็นที่พึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นที่พึ่งที่ให้ความแสงสว่างแผ่นดินเป็นที่พึ่งให้เราอยู่อาศัยมีแต่พระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง แล้วเอเตนะสัตวะเตียนะเป็นคำกล่าวนี่ไม่ใช่กล่าวเล่นเป็นสัจวาจาเป็นความจริงด้วยทีนี้เราจะเห็นจริงหรือเปล่าตามคำที่ท่านว่าเราแน่ใจนะหรือว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งของเราจริงๆพึ่งได้อย่างไรตรงไหนหรือเรากล่าวตามลอยๆไปเขาว่าเขาว่าตามเขาไปการเราว่าตามเขาลอยๆโดยไม่เป็นตัวของตัวเองยังไม่มั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงถ้าเราต้องการให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงนั้นเราจะต้องหยิบยกปัญหาอันนี้พิจารณาเพราะเราทั้งหลายตรวจดูที่พึ่งของเรามั่นคงหรือยังเราอาจมีอะไรบ้างพอเราที่จะมั่นคงในชีวิตเป็นประกันชีวิตหรือบริษัทประกันชีวิตหรือเป็นสิ่งที่มั่นคงที่แน่นอนไม่ใช่ประกันชีวิตไม่ใช่ประกันไม่ให้คนตายแต่เพียงแต่ตายก็ได้เขาให้เงินมาเผามาฝังมาใช้จ่ายเท่านั้นเองส่วนบริษัทประกันชีวิตที่แท้จริงนั่นพระพุทธเจ้าชี้ลงพุทธบริษัทที่บุคคลไม่มีความประมาทบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติระลึกรู้อยู่เสมอไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังแน่นยังเป็นเด็กอยู่ไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่มีภัยนึกว่าเรามีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เกรงกลัวใครไม่ประมาทในชีวิตนึกว่าเรายังหนุ่มยังน้อยจะมีชีวิตอยู่นานต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้ใครรับรองรับประกันเห็นมากต่อมากแล้วต่อหน้าต่อตาเขาเกิดที่หลังตายก่อนก็ตายบางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายไปเกิดมาไม่กี่ปีก็ตายไปเกิดมากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังศึกษาความรู้กำลังจะจบจะได้ใช้การใช้งานก็ตายกันจากกันไปอะไรเล่าเป็นเครื่องประกันชีวิตที่แท้จริงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายบุคคลผู้ประมาทคือตายแล้วอันนี้พระองค์อาศัยปัญญาญาณที่พระองค์ได้ตรัสรู้มองเห็นการท่องเที่ยวของมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาททำแต่ความดีถึงแม้เขาละร่างอัตภาพอันปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่ได้สุดโทรมหรือเสื่อมโทรมเขามีกติที่ประเสริฐที่รุ่งเรืองต่อไปอีกไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ตกต่ำเพราะเขาไม่ประมาทพระองค์เห็นชัดอย่างนี้พระองค์จึงได้กล่าวว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือความไม่ประมาทเราทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาอบรมฝึกหัดปฏิบัติเพื่อบำรุงความไม่ประมาทนี่เองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวเราทั้งหลายสร้างกำลังใจศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเมื่อกำลังใจคือความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราได้ตรวจตรองเห็นชัดตามความจริงแล้วเราก็จะได้ลงมือมีความเพียรพยายามปฏิบัติสร้างกำลังคือสติสร้างกำลังสมาธิพยายามสอดส่องพินิจพิจารณาด้วยอุบายอันแยกขายเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นความจริงทุกคำทุกคำถ้าเราไม่พินิจพิจารณาเหมือนกับเป็นคำที่เราได้ยินผ่านไปตามธรรมดาแต่ถ้าเราพิจารณาลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เป็นคำธรรมดาเป็นคำที่มีประโยชน์ ที่มีคุณค่าอันสูงมากทีเดียวที่เราสวดกราบเคารพกราบไหว้อรหังสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วธัมมังนมัสสามิมากราบพระธรรมก็คือกราบสัจจะวาจาที่พระองค์ทรงตรัสในธรรมอันหลักแห่งความจริงนี้เองที่ให้เกิดผลผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องแล้วได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นคำที่กล่าวหยกย่องลอยๆเป็นโคมลอยไปเฉยๆมีความจริงที่ให้เราพิสูจน์ได้ตลอดเวลาให้เราเชื่อได้ทั้งเหตุทั้งผลขอให้เราทั้งหลายพยายามพิสูจน์ในตัวของเรานอกจากที่เราจะพิจารณาดูกายเพราะเราที่เห็นเพราะเป็นของที่อยากเห็นได้ง่ายกว่าดูจิตเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้ปฏิบัติที่แรกกรรมฐาน5อย่างมีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังว่าอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดใต้โดยตาจะเป็นสัญญาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะคิดเพ่งพินิจภาวนาก็จะใช้สัญญาก็สัญญาที่ตาเห็นได้ถูกต้องผมมีลักษณะอย่างไรเราก็เห็นชัดโดยตาแล้วมาอบรมใจให้เห็นอีกทีหนึ่งเมื่อใจสงบใจสะอาดแล้วใจก็จะได้เห็นชัดตามไปด้วยเป็นความจริงไปด้วยผมในเบื้องต้นเมื่ออายุมากไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างไรกลิ่นของผมเป็นอย่างไรสีของผมเป็นอย่างไรที่เกิดของผมเกิดอยู่ตรงไหนอาศัยอะไรจึงอยู่ได้เราสามารถที่สอดส่องพิจารณาโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยความไม่สะอาดพิจารณาโดยลักษณะที่ไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดด้วยถ้าเราเห็นชัดในผมเท่านั้นแหละเราจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อเมื่อดูไปส่วนต่างๆของร่างกายก็ดูได้ง่ายเมื่อเห็นอันหนึ่งชัดแล้วอันอื่นก็พลอยชัดๆไปด้วยก็ไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนี้พอเราเห็นความจริงนี่เรามาลงยึดมั่นถือมั่นนี่อนัตตามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณากรรมฐานให้มันแก่กล้าเราจะเห็นชัดที่เป็นอนัตตาเพราะมันเป็นของภายนอกแท้ๆความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อเรามารู้ความจริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยทีนี้เมื่อเราดูอันนี้รู้พอตามความจริงพอสมควรแล้วเราก็มาตรวจดูใจกลับมาดูใจเวลาเราดูใจเราก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องกายเรามาดูแต่ใจผู้คิดอารมณ์ผู้นึกอารมณ์และผู้เสวยอารมณ์แม้เราบริกรรมพุทโธพุทโธติดธรรมนี่นี่ก็นั่นแหละใจผู้ให้สติระลึกใจผู้ให้ความรู้ตัวใจผู้ให้ความเพียรเกิดขึ้นใจเป็นผู้ให้สมาธิตั้งมั่นใจผู้ให้ปัญญาสอดส่องมันออกจากใจทั้งนั้นท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมเป็นนามธรรมด้วยกันแต่เป็นนามธรรมที่ฝ่ายกุศลที่มีอุปการะต่อจิตใจเป็นสหชาติในฝ่ายกุศล ป็นสหชาติในนามธรรมในการใดเมื่อกุศลเกิดขึ้นกุศลังจิตตังอุปนังโหติเมื่อกุศลเกิดขึ้นในจิตแล้วก็ยอมอบรมจิตให้ฉลาดยินดีน้อมไปในทางสร้างความดีมีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนาเหมือนกับเราทั้งหลายที่ทำมาทุกวันทั้งวันนี่แหละเรียกว่าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วให้น้อมมาในการปฏิบัติให้รักษาศีลทำบุญให้ทานการกุศลต่างๆตลอดถึงมาทำสมาธิภาวนาเป็นเหตุให้เราเพิ่มพูนศรัทธาและความเพียรของเราบำเพ็ญให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นกำลังใจเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ลดละวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้ตั้งใจไว้ขอให้เราทั้งหลายอย่ายืนอยู่อย่านั่งอยู่อย่านอนอยู่ให้ตะเกียกตะกายพยายามคืบคลานไปข้างหน้าเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะได้ทีละเล็กทีละน้อยเท่าไรไม่เราไม่ต้องคำนึงถึงขอให้ทำขอให้ปฏิบัติจะเข้าใจว่าเราภาวนาจิตไม่สงบไม่เห็นว่าได้อะไรมันได้ฝึกได้รู้ได้โดยเราไม่รู้ว่าได้นั่นแหละถ้าการกระทำทำทุกวันทุกวันดูแล้วมันก็ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราก็มีขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องคำว่าได้นั่นไม่ใช่ว่าได้เอามานับเหมือนกับเราได้เงินได้ทองได้โดยรู้ได้โดยสติระลึกรู้ของเราสติให้เกิดมีความรู้ตัวถ้าเราต้องการสงบเราก็ตั้งจิตสร้างความสงบขึ้นวิธีสร้างความสงบก็คือปล่อยวางอะไรๆทั้งหมดแล้วมารักษาจิตพุทโธพุทโธอย่างเดียวคิดว่าเราสละให้หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ผู้รู้คือพุทโธเราพึ่งเท่านั้นที่พึ่งของเราเท่านั้นนอกนั้นพึ่งไม่ได้ให้ปล่อยทิ้งถ้าเราต้องการความสงบต้องการปล่อยวางถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เราก็พิจารณาทำไมปล่อยไม่ได้เราชอบตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเราหลงตรงไหนก็เราพิจารณาแล้วอนิจจังก็สิ่งอยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่หรือทุกขังก็อยู่ในสิ่งนี้ไม่ใช่หรืออนัตตาเราก็พิจารณาแล้วทำไมจะมาหลงอะไรเล่าเราก็ตรวจดูอีกจนจิตยอมรับความจริงของนี่แหละถ้ายังไม่สงบเราก็พยายามปล่อยวางให้สงบนะถ้าจิตมันแน่จริงถ้ามันเห็นจริงมันรู้จริงต้องสงบต้องดับคือนิโรธความดับทุกข์ถ้าปัญญามันเต็มเปี่ยมเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันก็ต้องดับเพราะมันตัดกิเลสที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปัญญาเนี่ยมันเห็นเบื่อหน่ายมันปล่อยวางมันตัดออกได้ถ้ามันตัดออกจริงๆมันก็ต้องสงบคือนิโรธคือความดับถ้ามันยังไม่ดับความเห็นของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าพอยังมีสัญญาสังขารทุ่งแต่งไปช่วยไปแทรกซึมอยู่ยังไม่ละเอียดพอแล้วก็พิจารณากำลังสมาธิต้องให้มั่นพอความเห็นต้องให้บริสุทธิ์พอสงบพอไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้ฐานะอันดีมีเครื่องมือสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างทั้งทางโลกทั้งธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราหมด ถ้าเรารู้จักธรรมเราก็รู้จักโลกถ้าเรารู้จักโลกเมื่อเรามาศึกษาธรรมแล้วมันก็เห็นชัดเพราะมันเพียงแต่ความรู้กับความหลงเท่านั้นน่ะมันทำให้เป็นโลกเป็นธรรมเปรียบเหมือนภายนอกเพียงแต่ดวงอาทิตย์มันบังมันมืดเท่านั้นน่ะได้มีปฏิกิริยาสมมติขึ้นไปหลายอย่างแท้จริงก็มืดกับสว่างเท่านั้นถ้ามันสว่างไม่มืดคนก็ไม่ได้เรียกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีถ้ามันสว่างอยู่ตลอดวันจะเอาอะไรมากำหนดหมายธราก็ไม่มีอะไรมาปกปิดแท้จริงดวงอาทิตย์ไม่เคยมืดเลยมันก็สว่างในตัวของมันอยู่ตลอดไม่เคยมืดแม้แต่ขณะเดียวที่มันมืดนี่เพราะโลกมันมืดเพราะโลกของเราไปบังเพราะฉะนั้นท่านว่าคำว่าโลกโลกก็คือมันมืดนั่นเองสัตว์โลกก็คือสัตว์มืดไม่มืดคือไม่มองเห็นธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางผิดไม่รู้ทางถูกต้องการความสุขแต่ทำไปก็ได้แต่ทุกข์ต้องการไม่มีเวรไม่มีภัยทำไปก็ได้แต่เวรได้แต่ภัยเพราะความไม่ฉลาดของจิตใจนั่นเองเพราะมืดนั่นเองนี่รูปเปรียบแต่เพียงเท่านี้แหละยังมีปฏิกิริยาเพียงแต่มืดกับสว่างการหมุนเวียนของโลกเท่านั้นนะนอกจากที่จะมันมืดกับสว่างอาทิตย์จันทร์การพฤหัสศุกร์เสาร์ที่เรานับไปแล้วที่ปรากฏขยับไปพอไปเห็นหมุนไปถึงดาวดวงนั้นก็เลยวันนั้นเรียกว่าวันอาทิตย์วันนั้นเรียกว่าวันจันทร์วันนั้นเรียกว่าวันอังคารเพราะไปเห็นดาวดวงนั้นดาวเลยอยู่เฉยๆบนท้องฟ้าก็ยังมามีปฏิกิริยาชีวิตมนุษย์ว่าดีไม่ดีอีกให้ผลได้ให้ผลดีแก่มนุษย์ไม่เห็นดาวดวงไหนที่มาทำลายกันไม่แต่มนุษย์หรือไม่แต่ปากมนุษย์เนี่ยเถียงกันทะเลาะกันไม่จะแข็งขามนุษย์จะประหัตประหารกันเบียดเบียนกันได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนไม่เห็นสิ่งอื่นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นพระองค์ตรัสรู้ขึ้นในโลกก็เพื่อมาแก้ความหลงอันนี้เองเพราะอันนี้เขาถือมานมนานแล้วเราชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ความจริงแล้วมาปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีให้อินทรีย์ของเราแก่กล้ายิ่งขึ้นไปถ้ามีกำลังเต็มเพียงเพียงพอเราก็สามารถที่จะลดพ้นจากทุกข์ไปได้ความสงบสุขสะอาดบริสุทธิ์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดความสามารถยังมีอยู่ตราบใดเรามีอัตภาพร่างกายมีจิตใจมีกำลังวังชาศาสนาก็ยังสามารถที่เราจะปฏิบัติได้อยู่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ขอให้เราเอาใจใส่แต่เราปล่อยจิตใจของเราให้มัวเมาขนองไปในอารมณ์ต่างๆของโลกวันหนึ่งมันมากกว่าที่เราจะดึงมาทางธรรมเรามานั่งพุทโธ30นาทีแล้วก็ทนไม่ไหวเจ็บปวดเกิดฟุ้งซ่านเกิดรำคาญเกิดง่วงเหงาเหานอนอยากหลับอยากนอนขี้เกียจขี้ค้านขึ้นมาก็ดูวันหนึ่ง24ชั่วโมงกับเรามานั่ง30นาทีเราให้ความสำคัญในการสมาธินิดเดียวให้ความสำคัญอย่างอื่นดูที่เวลามอบไปทั้งโลกไปหมดที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าหากเราต้องการความรู้ละเอียดให้สมบูรณ์กว่านี้เราก็ต้องแบ่งเวลาทำให้มากกว่านี้แต่บางคนก็ไปนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนก็นั่งได้เวลามานั่งสมาธิ30นาทีก็พลิกซ้ายพลิกขวาไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดไปนั่งดูนั่งเป็นชั่วโมง จะมานั่งสมาธินั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฉลาดในทางธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไรเมื่อจิตของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามศึกษาเพื่ออยากรู้ความจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตใจของเราด้วยปัญญาอันชอบของเราก็อบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาเราจึงจะรู้ได้ถ้าได้จิตใจของเรายังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาอยากรู้เท่าไรมันก็ไม่รู้อยากเห็นเท่าไรก็ไม่เห็นอยากเข้าใจอยากละก็ละไม่ได้เพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องภาวนาเวลาใดควรสงบเจริญจิตใจให้สงบก็สงบเวลาใดควรพินิจพิจารณาสอดส่องก็ควรสอดส่องทำได้อยู่อย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราเข้าใจแล้วตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามบรรยายธรรมะมาวันนี้สมควรกับเวลาสมมติยุติเท่านี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกุลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ที่เราทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ ว่าน้ำเหล่านี้ที่รวมเป็นที่รวมของน้ำทั้งหลายซึ่งไหลมาจากที่ต่างๆเช่นแม่น้ำน่านเป็นต้นไหลลงไปรวมลงไปจะเป็นแม่น้ำสายใดก็ตามรวมลงไปสู่จุดเดียวกันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเมื่อแม่น้ำสายต่างๆได้ไหลรวมลงไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรแล้วกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแยกกันไม่ออกว่าน้ำนี้มาจากสายไหนสายไหนอย่างนี้แยกไม่ได้เลยเพราะกลายเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงด้วยกันหมดแล้วเราพูดได้คำเดียวว่ามหาสมุทรเท่านั้นนี่เป็นข้อเปรียบเทียบของธรรมแท้ธรรมแท้นั้นได้แก่มหาวิมุตติมหานิพพานมหาวิมุตติมหานิพพานนี้เป็นที่รวมของท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายดังพวกชาวเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนี้บำเพ็ญอยู่แต่ละรายละลายเรื่อยมานี่เรียกว่าเป็นแม่น้ำสายต่างๆเราสร้างบารมีนี้เท่ากับน้ำไหลลงจะไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานต่างคนต่างคนฝ่ายต่างคนต่างบำเพ็ญต่างคนต่างให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เรียกว่าการบำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเป็นเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆของแต่ละท่านผู้บำเพ็ญไหลลงไปไหลลงไปโดยลำดับหรือไหลขึ้นธรรมดาคนเรียกว่าไหลโดยเพราะเทียบเรื่องแม่น้ำต้องไหลลงสู่หนึ่งดวงบรรดาท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายในที่ต่างๆจะมีมากมีน้อยนานช้านานอย่างไรก็ตามเท่ากับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมาจากทางใกล้ทางไกลไหลลงมาจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติมหานิพพานนั้นหมายถึงว่าวาสนาบารมีได้สร้างสมบุกลงมามากมามากเกินกับเรียกว่าแม่น้ำมีไหลเท่าใกล้ชิดต่อมหาวิมุตติมหานิพพานโดยลำดับโดยกระทั่งถึงจัดสรุปขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็เรียกว่าแม่น้ำนี้ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานโดยสมบูรณ์แล้วแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งรับน้ำสายต่างๆรวมเข้าไปสู่จุดเดียวแล้วเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรได้คำเดียวเท่านั้นนี่ธรรมแท้เป็นอย่างนั้นไหลมาจากท่านผู้บำเพ็ญโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงที่มุดจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าน้ำมหาสมุทรเลยหรือแล้วเป็นอันเดียวกันหมดแยกกันไม่ออกนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราอยากนับเราอยากพูดว่าอีล้านล้านนับตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งวันเราตายก็ตามจะไม่ครบพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้ไหลลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่เลยเพราะตรัสรู้มากี่กับกี่กันเนื่องจากบำเพ็ญมาไม่หยุดไม่ถอยดังที่น้องทั้งหลายบำเพ็ญเวลานี้เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆกำลังไหลอยู่ลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่เรียกว่าธรรมแท้พระพุทธเจ้าทรงธรรมแท้นี่เองนำเป็นกิริยาออกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยเป็นแขนงต่างๆว่ามีการให้ทานมีการรักษามีศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาและสร้างคุณงามความดีต่างๆนี้เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆของแต่ละหลายหลายที่บำเพ็ญนี้ไหลก้าวลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนี่คือธรรมแท้และธรรมแท้นี่แหละเป็นหลักใจของชาวพุทธเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมแท้ด้วยพระสงฆ์ก็รวมเข้าสู่จุดเดียวกันแล้วเป็นธรรมแท้เวลานี้เรากำลังระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องเป็นแง่ของแม่น้ำที่จะไหลรวมลงไปสู่จุดเดียวคือมหาแม่น้ำมหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานนี่เรียกว่าธรรมแท้สมก็รวมเป็นธรรมแท้นี่แล้วนี่เรียกว่าธรรมแท้ท่านนำสิ่งทั้งแง่ธรรมเหล่านี้แล้วออกมาสั่งสอนโลกจะแยกออกเป็นว่าพระสุตตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอริยธรรมปิฎกนี่คือแขนงแห่งธรรมแท้ออกมาจากธรรมแท้ทั้งนั้นมาประกาศสั่งสอนโลกไปวันนี้ได้พูดถึงหลักเกณฑ์หน้าไทยของธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่านานๆเราจะได้มาพบกันครั้งหนึ่ง ย่างหลวงตาที่ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบเวลานี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มาสถานที่นี้และได้ขึ้นแสดงธรรมแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายแต่เหตุที่บรรลุปัตตานิจะให้มานี้ก็เพราะว่าเราเป็นชาติไทยด้วยล่ะพระสงฆ์ก็มาจากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่ต่างๆในป่าในบ้านในภูเขาลังกาที่ไหนก็ตามมีพ่อมีแม่ที่ไหนก็ต้องมีลูกมีหลานและลูกเกิดมาจากพ่อจากแม่ของมาบวชเป็นพระเป็นนางเป็นเลนกลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพระสงฆ์เหล่านี้จึงเป็นพระสงฆ์ของชาวบ้านเราเมื่อเป็นพระสงฆ์ของชาวบ้านเราทั่วประเทศไทยแยกกันแล้วอย่างที่แล้วความสะเทือนแล้วทั้งหลายมีมากมีน้อยจึงต้องสะเทือนถึงคนเราทั้งหน้าเรียกว่าทั้งคารวะทั้งพระเชื่อมโยงถึงกันเกี่ยวกับเรื่องความสะเทือนด้วยเหตุนี้เองหลวงตาบัวซึ่งก็เป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งได้ออกบวชในบังคับพุทธบังเลนพระพุทธศาสนาวันนี้จะขอสรุปเรื่องราวภูมิหลังของหลวงตาบัวให้น้องทั้งหลายได้ทราบว่าออกมาเป็นผู้นำของน้องทั้งหลายได้อย่างไรเรื่องขอเรียนให้ทราบว่านี่แหละเบื้องต้นที่หลวงตาบัวจะนำเข้ามาเป็นสงฆ์องค์หนึ่งก็ออกมาจากพ่อจากแม่จากชาวบ้านชาวเมืองเหมือนกันกับพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านเดิมบางทั่วประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นลูกของชาวบ้านทั้งนั้นพระสงฆ์เองเมื่อความประทบประเทือนเหมือนกันอยู่พระสงฆ์จึงนอนใจไม่ได้อย่างหลวงตาบัวนี่ก็นอนใจไม่ได้ขวนขวายช่วยตัวเองด้วยอาจด้วยทรัพย์ต่อไปหาคุณงามความดีตั้งแต่วันบวชมาจนตั้งบัดนี้เป็นเวลา65ปีนี้แล้วมีมาถึงการบวชนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่โบสถ์วิหารบวชเดินทางขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาขวนขวายคุณงามความดีเข้าสู่ใจไม่มีที่ตำหนิตีเตียนตนว่าได้บวชห้องมีตรงไหนในการรักษาศีลสามบทที่ไหนตรงแนวตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนหนังสือก็เรียนอยู่เย็นไปพอหลังจากเรียนหนังสือแล้วก็เข้าปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาตามเที่ยงยาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระอรหันต์ท่านพากันเดินมาและบำเพ็ญเลื่อนมาเป็นแม่นเป็นหน่วยจนกระทั่งอยู่ท่านเป็นที่พอใจเป็นที่ภูมิใจหาที่ต้องสี่ตัวเองมาได้แล้วว่าถูกต้องที่ตรงไหนพูดถึงเรื่องศีลก็มันมีที่ถูกต้องในหัวใจปัญญาคือที่ปัจจัยด้วยการรักษาศีลสมาธิที่ท่านแสดงไว้ในตำหลักตำราก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทใดปรากฏเด่นอยู่ที่ดวงใจสมาธิปรากฏอยู่ในสถานที่ใดความสงบอยู่ที่ใดความสงบใดภายในจิตใจจะปรากฏเด่นขึ้นมาจากตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครปัญญาทุกประเภทตั้งแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งหาสติมหาปัญญาห้าทีเด็ดห้าขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจก็เต็มอยู่แล้วภายในจิตใจทำทีเด็ดห้าขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจก็ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วจากภาคปฏิบัติทั้งหมดจากนั้นก็รองความบริสุทธิ์แห่งใจนี้อันเป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตรงที่บอกเรื่องมรรคผลประจักษ์หัวใจแล้วยังได้ช่วยโลกเลื่อนมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เริ่มช่วยอยู่เพราะสงหาประชาชนญาติโยมไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่ว่าทางไหนช่วยตลอดมา มีมากมีน้อยช่วยเลื่อนมาไม่มีการเก็บไว้แม้แต่นิดเดียวมีแต่ช่วยโลกเลื่อนมาเริ่มแรกตั้งแต่การสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนในสถานที่ต่างๆทั้งไกลทั้งใกล้สงฆ์ก็เลื่อยมาไม่กำหนดตรงเจนจากนั้นก็สร้างโรงน้ำโรงเรียนทีหลังก็ไม่นับสร้างสถานที่หรือสถานโรงเรียนที่ราชการต่างๆที่มีผู้จำเป็นมาขอร้องช่วยไปโดยหลักจนกระทั่งก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็เป ได้สร้างไปแล้วนับทั้งประเทศลาวด้วยก็เจ้าก็ถึงร้อยโรงจำนวนโรงพยาบาลถึงร้อยโรงนั่นนี่และรวมที่ถึงทั้งหมดที่ได้ส่งเข้าไปเพราะเงินบริจาคของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนั่นแล้วจะนับเป็นร้อยร้อยล้านเราไม่ได้สนิทใจถ้านับว่าเป็นพันพันล้านหรือหมื่นล้านขึ้นไปนั้นเราจะพอใจด้วยเพราะเราไม่เคยสั่งสมสิ่งใดช่วยโลกตลอดมาเราจะกล้าเรากล้าพูดได้เลยว่าเราเป็นนักเสียสละคนเพื่อโลกเพื่อสงสารตลอดมาไม่เคยเก็บอะไรทั้งนั้นตั้งแต่ย่อจนถึงส่วนใหญ่กระทั่งมาบัดนี้ได้มาช่วยชาติบ้านเมืองช่วยชาติทั้งตัวเป็นผู้ประกาศตนออกเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่ที่อธิบายวันที่เกี่ยวกับเรื่องปุ่มหลังของตำรวจวันที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นมาเพราะอะไรเป็นมาเพราะอย่างนี้เรื่องได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันและวันนี้ก็เป็นการเวลาทุกคนของชาวไทยเราทุกท่านจะได้กินเต็มวันไหวหาอาหารที่ปกป้องคำว่าอาหารที่ปกป้องก็คือสมบัติเพื่อชาติของเราเองชาติของเรานี้เวลาชาติของเราเวลานี้กำลังปกป้องต้องการสมบัติเข้าไปเพื่อตุนเรือดับเต็มที่แล้วก็อย่างยิ่งคือทองคำทองคำรู้สึกว่าเป็นหัวใจของชาติไปเราทั้งชาติแล้วก็รู้สึกว่ามีความปกป้องถึงมากที่สุดจึงได้นำเครื่องทองคำนี้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วไปโดยที่พระสาธุวันไปดูใหม่จากเจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญทุกคนให้ไปดูคลังหัวแหนทองคำของเราในธนาคารชาติแล้วตั้งใจได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่จดเป็นที่หายสงสัยแล้วนำเรื่องราวคือหัวใจของชาติไทยเราได้แก่ทองคำนั้นออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันว่าถ้าเป็นลมหายใจของไทยเราเวลานี้กำลังลมหายใจเข้าแหววเข้าแหววลมหายใจไม่พอก็มาใช้คนพี่น้องชายไทยของเราของชาวไทยของเราทั้งชาติช่วยช่วยต่อผู้ช่วยสอดแสวงหาออกซิเจนคือสมบัติต่างๆมีทองคำเป็นต้นเข้ามาอุดหนุนแล้วก็มาเป็นลมหายใจเพื่อชาติของเราจะสืบต่อลมหายใจเป็นเครื่องความแน่นหนามั่นคงสืบต่อไปเดี๋ยวต้องได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบในที่ทั่วไประยะนี้ก็เป็นวัยแก่แล้วอายุก็85ปีเต็ม86ย่างไปแล้วเรียกว่าออกสนามรบรบกับความจนความจนครอบประเทศไทยเราอยู่เวลานี้เรียกว่าออกสนามรบในบ้านแก่ขึ้นเวทีก็ได้แก่ขึ้นธรรมะเทศนามาการที่แก่เหตุผลเรื่องการเกี่ยวกับชาติไทยของเราและศีลธรรมเข้าสู่ใจของพี่น้องทั้งหลายไปพร้อมๆกันเดี๋ยวได้มาประกาศณเวลานี้ก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องทั้งหลายที่ได้สั่งท่านสั่งได้มาช่วยกันเต็มความสามารถอย่าได้นอนใจให้เรื่องรักที่สุดคือทองคำทองคำนี่เป็นหัวใจของชาติไทยเราทุกคนทุกคนไม่เว้นนี่คือหัวใจลมหายใจของชาติไทยเราให้ต่างคนต่างอยู่ต่างหนุนกันไปโดยทั้งชาติชาติไทยของเราอยู่ไม่ได้แล้วเราทั้งชาตินี่ก็จบมาตามๆกันไม่มีใครจะตั้งตัวเป็นมหาเศรษฐีครองบรมสุขได้แต่คนเดียวไม่ได้เลยต้องจบประดานกันถ้าคนไทยของเราทุกคนแม้จะจนก็ตามแต่ชาติไทยของเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ประดานบริบูรณ์ข้ามสู่ของชาติไทยแล้วเราก็พอทุกข์หัวนอนได้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นของชาติไทยเราครอบครองเราจะจนแม้รับทานกับน้ำปลาก็ตามเราก็ยอมรับทานเวลาอดกดเวลาหิวเป็นธรรมดาโลกนี้เป็นกฎอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอแต่หลักใจที่เราเป็นคนของชาติจึงต้องขังแน่นในชาติทั้งหมดถึงจะทุกข์จะจนก็จนเพื่อความมั่งมีของชาติไม่เป็นไร ชาติเราตั้งอยู่ได้เราเป็นคนจนเราก็อยู่ได้ในชาติของเราถ้าชาติเราตั้งอยู่ไม่ได้เราเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องจนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ช่วยกันกำจัดความจนนี้หรือว่าร่วมกับความจนเพื่อการเสียสละการเสียสละนี้เป็นที่ชมเชยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตำหนิความเสียสละตำหนิความเมตตาเสียสละการน้อยไปขึ้นการงานตามการเสียสละเพื่อส่วนย่อยส่วนใหญ่ตลอดไปพระพุทธเจ้าจัดรูปธรรมตั้งต่อโลกขึ้นมาด้วยความเสียสละทั้งนั้นความตำหนิสิ่งเหนียวเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อส่วนรวมจนกระทั่งมาเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองได้เพื่อความตำหนิสิ่งเหนียวไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์จากใครเลยเราจึงต้องเห็นโทษแห่งความตำหนิสิ่งเหนียวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งทำลายตัวเองและเป็นสิ่งทำลายส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมืองของเราได้เราจึงต้องระวังสิ่งนี้ความเสียสละต่างหากที่จะสร้างฐานบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นมาแล้วความเสียสละนี่แหละเป็นสิ่งที่สำหรับประมาณความสามารถคือความรักความสนิทกันความไว้ใจตายจำได้เพราะความเสียสละความสนิทที่เหนียวไว้ใจมันไม่ได้เลยแม่น้อยก็ไว้ไม่ได้มีนิดเดียวก็มันก็เป็นไปอย่างนั้นเลยเรื่องต้องเป็นเสียสละจึงต้องเป็นชำระกันด้วยการเสียสละความตั้งใจเสียความนั้นอย่างตัวนี้ถ้าความไทยของเราทุกคนทุกคน61ล้านคนนี้มีแต่คนตั้งใจเสียคนเห็นแก่ตัวทั้งหมดไม่มีใครเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเลยแล้วชาติไทยของเราจะจบลงไปไม่ช้าโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างช่วยประโยชน์ชาติไทยของเราโดยถือว่าชาติไทยมีวิถีจิตใจต้องอย่างนั้นของเราเองชาติไทยจะตั้งเรื่องขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งอย่างน้อยทรงตัวได้มากกว่านั้นความแน่นหนามั่นคงโดยลำดับเป็นประเทศชาติเป็นบ้านเมืองที่จะเดินรุ่งเรืองทั้งกับคนภายนอกเมืองนอกเขาได้นี่หลักการเสียสละจึงเป็นหลักสำคัญของการชาติของเราได้โดยสมบูรณ์ขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างเสียสละศีลธรรมกับวัตถุเป็นไปด้วยกันหลวงตาบัวมาที่นี่เอามาเพื่อวัตถุช่วยชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงทางด้านวัตถุและศีลธรรมเป็นเครื่องเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากที่จะเข้าถึงจิตใจของประชาชนให้รู้จักศีลจักธรรมให้รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษต่างๆเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมนั้นจะเปิดทางให้เราอย่างอื่นเกิดไม่ได้เช่นบาปมีนี่ก็ศีลธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงบอกไว้ตามหลักความจริงบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ทรงสัมผัสได้ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์มาได้แล้วว่ามีมาตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราเราเชื่อศาสนาเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อเชื่อว่าเชื่อนรกสวรรค์นิพพานว่ามีถ้าเราไม่เชื่อสิ่งนี้ว่ามีแล้วก็เท่ากับเราไม่เชื่อพุทธศาสนาเลยคนไม่มีศาสนาคือคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อนิพพานนี่คือคนไม่มีศาสนาเท่ากับสัตว์ตัวหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าเวลาตายลงไปแล้วก็จะกอบกู้แล้วก็จะความทุกข์ความทรมานบาปกรรมทั้งหลายที่ทำด้วยความสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีนั่นแหละเต็มหัวใจลงไปแล้วก็ไปเผาไหม้ไปสู่ในนรกนี้ว่าไม่มีนั่นแหละเพราะคำว่านรกไม่มีนั่นเป็นเพียงลมปากเป็นความสำคัญของตนที่มีที่เด่นครอบหัวใจด้วยความมืดบนต่างๆอยู่นั่นแหละไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงจากพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นความจริงด้วยพยานของท่านตามท่านอย่างนี้เราเชื่อพุทธศาสนาเราต้องเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อนิพพานอันนี้เป็นหลักศาสนาพุทธของเราพุทธทุกองค์ตรัสรู้แล้วมาสอนเดียวแต่เดียวกันเพราะธรรมชาตินี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่อย่างนั้นพระองค์ใดมาตรัสรู้ธรรมก็มาเห็นจังเดียวกันจึงต้องสั่งสอนพวกเราแบ่งเดียวกันสั่ง ังซ้อนอย่างอื่นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มาขีดขวางสิ่งที่เป็นภัยต่อศาสนาต่อธรรมของเราก็ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสนี่เป็นตัวภัยอย่างหนึ่งมันเหนี่ยวลอยกับครอบความสนใจของเราเป็นเจ้าอำนาจบาปหัวใจตัวภายในจิตใจของแต่ละคนไม่ให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการลบแต่ละให้เชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานความต้องการของตนเท่านั้นต้องการอะไรไม่คำนึงว่านี่หรือถูกประการใดทำตามความต้องการทำตามความอยากผลจะเกิดขึ้นมาต้องมีความทุกข์ความทรมานเพราะความอยากเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาหนุนจิตใจโลกให้ทำลงไปเมื่อทำลงไปแล้วคำว่าบาปไม่มีต้องหมดปัญหาไปเลยเราพูดที่บาปไม่มีแล้วจะเป็นคนดีในโลกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์นิพพานถ้าไม่เชื่อสิ่งนี้แล้วก็เรียกว่าเราไม่มีศาสนาถึงจะเป็นมาจากมังวันหนึ่งยืนหนึ่งยืนแล้วครั้งก็ตามว่าเราคือศาสนาพุทธคือศาสนาพุทธมันก็เป็นเพียงโลภะเท่านั้นไม่ได้ความจริงอะไรเลยถ้าเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เรียกว่าเชื่อศาสนาศาสนาเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วดังเราทั้งหลายก็เกิดทุกวันว่าสวังขาโตทะกอตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วจัดไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็คือว่าจัดไว้อย่างไรสิ่งนั้นมีตามความจัดไว้สั่งสอนไว้แล้วทุกอย่างเช่นบาปมีบาปมีจริงบุญมีก็มีจริงมีมาตั้งแต่ดำไหนดำไหนนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานต้องมีจริงๆมาตั้งแต่กับไหนต่างๆกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์เช่นความโลภความโกรธ

พระธรรมจารย์ไม่ชอบอย่างเดียวกันนี้หมดเดียวกันกันกับที่วัดจารย์ไม่ว่ากิเลสมีอยู่ในหัวใจของจารย์กิเลสพาจารย์ให้สวยให้ตายกิเลสพาจารย์ให้ได้รับความสุขความทุกข์ได้รับความทุกข์ความทรมานต่างๆมีอยู่ในหัวใจของจารย์ทั้งนั้นเมื่อเรายอมรับแล้วเราก็ต้องพยายามค้นคว้าในทางที่ดีละเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราอย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานครับยิ่งเต้นเป็นกระโดดอย่างย่ำทำราวจิตใจของเราซึ่งเป็นเหมือนกับผู้บอลติ้งไปติ้งมาที่เด่นไปอันนี้ก็ไปติ้งไปติ้งไปพอจะเตะรอบรอบแล้วมันก็เตะเข้ามาในรอบเตะเข้ามาในรอบเตะออกเตะเข้าถึงนั่นเลยอย่างที่เกิดพวกนั่นเกิดพวกสูงสูงต่ำต่ำลุกลุกเราๆนี่ที่เด่นมันเตะมันยันพวกเราให้เป็นเด่นนั่นแหละเพื่อขอให้สร้างความดีเพื่อความดีนี้จะได้ถูกของเราทั้งหลายให้กระโดดในสถานที่ดีมาเกิดนี้แม้เราจะไม่ทราบว่าเรามาจากภพใดแดนใดกำเนิดใดก็ตามเราไม่ทราบเรียกว่าเลื่อนลอยในการมาก็ตามแต่หลักปัจจุบันนี้ขอให้สร้างตัวให้ดีด้วยงานความดีมีการให้ทานรักษาศีลเป็นภาวนาให้เข้าสู่จิตใจโดยระดับแล้วจิตใจของเราจะสร้างหลักฐานขึ้นมาไม่เลื่อนลอยเหมือนดังที่เคยมาแล้วแต่ชาติก่อนชาติปัจจุบันนี้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็กยังเป็นคนผ่านนั้นหลายอย่างอยู่เราต้องหาความแน่นอนในสติความเป็นไปของเราให้ได้แต่เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็รีบสร้างคุณงามความดีในตั้งแต่บัดนี้เรียกว่าดัดแปลงอาถิ่นแก้มหาดังหูเสียเราก็จะเป็นที่แน่ใจเป็นความปกติในจิตใจของเราเวลาตายแล้วเราก็แน่นอนที่จะเป็นความสุขความเย็นให้สร้างความแน่นอนและเสียจากแต่บัดนี้เมื่อเวลาศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าเราซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกไม่มีอันใดเลยนอกจากเป็นผู้สั่งสอนไปให้เรายึดนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีศีลธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์การจะอยู่สบายทั้งหลายก็ให้มีการพยายามเวลานี้เมืองไทยของเราสำหรับอยู่ในภาวะขัดขันขอให้ปรับปรุงตัวเองให้เข้าสู่กับสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายอยู่ขณะนี้ให้ไปในทางที่ถูกที่ดีด้วยการปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์นั้นหรือการอยู่ก็ให้อยู่ตามหลักธรรมดาธรรมชาติอย่าฟุ้งเฟ้อจนเมื่อเดินอยู่สร้างอยู่ร่างบ้านต้องสร้างนั้นสร้างนี้สร้างให้มีความพอดีมีแต่ความห้ามทำต้นเดาไปความห้ามตาไกลถ้าจะหวังจะรับจะรวยจากการส่งการสร้างอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็สร้างไปสร้างไปเงินกู้ยืมมาจากที่ไหนไม่ทราบเงินของตัวเองแล้วไปเที่ยวกู้ยืมมาจากธนาคารแล้วก็สร้างไปสุดท้ายก็หมดหวังแทนที่จะได้สมหวังตามสิ่งที่จิเลตมันหลอกลวงให้เป็นสัญญานั้นกลับเป็นความมุ่งหวังการมุ่งหวังของผู้ตั้งทุกข์ลงในหัวใจเรานั้นนี่คือความรู้จักประมาณเป็นความรู้จักประมาณให้อยู่ตามสภาพแห่งฐานะของตนเรามีความยากจนทุกข์แค่ไหนอย่าดิ้นดิ้นจนเกิดเหตุจนผลให้อยู่เฉพาะในฐานเรียกว่าอัตตัญญูตาให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณในการปฏิบัติตนความเป็นอยู่ของตนเราก็อยู่ได้สบายสบายไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องการอยู่การกินเช่นก็อย่าฟุ่มเฟือยหรือไม่ต้องเกิดเงื่อนเกิดดูพ่อแม่ของเราเลี้ยงมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ได้มาดิ้นรนทรมานเรื่องการอยู่การกินแบบไม่มีแบบฉบับอย่างทุกวันทุกวันนี้การกินไม่มีแบบกินด้วยกิเลสอำนาจของกิเลสตัณหาการอยู่ก็อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพาฟันพาเบี่ยงแล้วการกินก็กินด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพาฟันพาเบี่ยงให้กินรู้จักประมาณกินจนเสียหายล้มลงมาได้นี่เป็นความสำคัญหลักประหยัดถ้าใครของเราจะตั้งได้ด้วยการประหยัดครอบครัวของเราจะอยู่ได้ด้วยการประหยัดนี่ท่านเรียกว่าศีลธรรมเป็นเรื่องนักกับเป็นเครื่องกำกับตัวของเราอยู่เสมออย่าปล่อยสิ่งปล่อยทำเรื่องกิเลสนั้นจะหาประมาณไม่ได้เลยและไม่ควรสร้างแผลให้รับความสุขความเจริญสมัครสมหมายแค่แต่รายเดียวไม่จะสร้างคนทำคนให้ผิดหวังที่สำคัญ

0: เรื่องของกิเลสเป็นอันตรายต่อเราเองเรามีธรรมเราต้องเป็นเครื่องกำกับรักษาตัวของเราการดื่มการกินการใช้การขอทุกอย่างมีการประหยัดให้คนอื่นเข้ามาประหยัดไม่ได้นะแค่ที่อยู่ตั้งแต่การแค่นำสั่งสอนบอกกล่าวแบบนี้ก็เป็นบทเรียนใจกันทั้งที่เรื่องมันมีอยู่มากถึงเมืองอยากจะไปแนบไปชวนกันถามมาดูถูกอย่างนั้นไปทำการอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสไม่พอใจกันมันจะสร้างแต่ความร่มเย็นให้ตัวของเราโดยแต่เดียวเมื่อมีธรรมในการท้าทายการให้สู่ถึงความพอใจกิเลสจะไม่พอใจเลยกิเลสจะติดจะติดต่อว่าต่อขานกันจนได้นี่สุดท้ายก็ไหลไปตามกิเลสมีแต่คนทุกข์เพ้อหัวเรื่องบ้านเมืองชาติไทยของเราหกสิบล้านมีแต่คนทุกข์เพ้อหัวหาหลักฐานจนไม่ได้ถ้าใครจนได้คนไม่ต้องเป็นไงเพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างเครื่องประกันตัวชาติไทยของเราด้วยการประหยัดนักที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นหลักอันใหญ่โตแล้วหลักสำคัญคือศีลคือธรรมจิตใจของเราเป็นระดวงระดวงมีกิเลสธรรมะกิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื่นและสิ่งรบกวนรู้แย่ทั้งหลายคือกิเลสถ้าในตัวกิเลสกิเลสเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้จิตเราได้ดีดีดีดีรู้ว่าทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับวิ่งเต้นขวัญขวายอะไรกิเลสต้องวิ่งมาหมุนใจของเราให้ดีให้ดีตลอดเวลาจนกระทั่งหลับหาความสุขทั้งวันไม่เจอเจอก็มีแต่เจอความทุกข์ความทรมานความผิดหวังมาด้วยกันด้วยกันตื่นนอนขึ้นมาคนนี้ก็ขวนขวายหาความสุขมันหาความขวายขวายจังคนทั้งโลกขวนขวายหาตั้งแต่ความสุขดีดีไปแต่ดีดีไปหาแต่ทางที่เหลือมันก็เป็นเรื่องความผิดความผิดกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเขาทุกคนไม่ปรากฏเลยว่าใครได้รับความสุขความสบายบ้างในโลกนี้นี่ถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสนำตาแล้วนำลงไปเพื่อความสุขถ้าทำทำได้แล้วจะนำไปเพื่อทำมีอยู่มีแรงมีหลักมีฐานมั่นคงตัวของเราเองก็อบอุ่นในตัวของเราเมื่อได้ปฏิบัติตามธรรมแล้วก็อย่างที่ให้อบรมจิตใจของเราด้วยการท่าภาวนาบ้างคำว่าภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจการฝึกทรมานจิตใจของเราที่มันคิดไม่หยุดไม่ถอยแอบจังๆตัวบ้างอย่าเปรย์ด้วยพุทโธธัมโมสังโฆอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจจะเป็นธรรมตัวใดก็ได้พุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้นึกอยู่ภายในจิตใจไม่คิดไปเรื่องราวทางใจทั้งนั้นเพราะเราเคยคิดมามากแล้วไม่เคยให้ความโชคคุ้มเย็นแก่เราและเราขอให้คิดพุทโธนี้จะเป็นการสร้างความโชคคุ้มเย็นในจิตใจของเราให้นึกพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตใจแล้วใจของเราจะสงบมากมาสงบมากมาแล้วหยุดเมื่อมากกว่านั้นแล้วใจก็หยุดจากความคิดความปรุงมาเป็นเอกเทศหรือรู้ก็รู้ว่าอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นเวลาที่เราต้องรู้สึกอย่างเต็มที่ภายในจิตใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาเราต้องแล้วหาถูกเรื่อยมาไม่ไปเจอในวันนี้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบไม่ก่อความวุ่นวายเลยเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นขึ้นมาเป็นความมั่นใจขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นความสุขประจักษ์ใจดังที่เห็นอยู่นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องจิตเป็นของสำคัญมากเพราะจิตเป็นผู้ครองทางถ้าจิตที่อาจมีทางมีความสงบบ้างก็เหมือนรถมีเบรคห้ามล้อไม่มีเกลือเกลือโดนลงเหวลงคลองล้มลงเสียหลายเดียวยังมีการจับยั้งจับตัวบ้างคนเราจะไม่ล้มลงถ้านำทางนี้ไปปฏิบัติหลวงตาก็เป็นหัวใจทั้งเมืองไทยทั้งชาติด้วยหัวใจทั้งด้านศีลธรรมด้วยศีลธรรมเป็นศีลสำคัญที่สุดสำหรับดวงใจของชาวพุทธเราแต่เวลานี้รู้สึกว่าห่างเหินกันมากพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญแค่ต้องมีใครฟังไม่มีใครสนใจถ้าพูดถึงความโลภราคะตัณหานั้นเต็มบ้านเต็มเมืองต่างคนต่างหูดอกอยากฟังอยากพูดพูดเรื่องกิเลสตัณหาที่จะพาเราให้ล้มลงนั้นปากนี้ก็ปากนั้นอยากพูดด้วยกันหูใดก็หูนั้นอยากฟังด้วยกันใจไหนก็ใจนั้นสนใจด้วยกัน ที่เรื่องของกิเลสถึงจะได้ง่ายที่สุดโลกถึงมีแต่ความรุ่งร้อนรุ่งวายไม่มีทางเข้าเพื่อความเลยเพราะฉะนั้นโดยพานำธรรมเข้าไปอบรมจิตใจธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เบื้องต้นนั้นว่าธรรมเองธรรมแท้นั่นคือเรียกว่ามหานิพพานก็โลกธาตุเราอยู่ในอันนี้เราอยู่ได้ด้วยธรรมประเภทนั้นแหละครอบจิตใจของเราอยู่แม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตามแต่สิ่งที่ให้เรายับยั้งตัวได้พอประทังพอประมาณก็ความน่าสันทัพที่ครอบอยู่เรียกว่านิพพานมหานิพพานมหาวิมุตตินี่คือทางแท้ครอบหัวใจของชาววัยสุรันทำแท้นี้ประจำโลกมาจีดับกันนับไม่ถ้วนเหลือจะมีประจำโลกตลอดกาลไปไหนกับผู้ปฏิบัติธรรมมากน้อยเป็นไรทำแท้เราจะปราบขึ้นจิตใจของตนใจของเรานี้ก็จะกลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานขึ้นมานี่เรียกว่าทำแท้ศาสนาไม่ใช่มีแต่ลมปากไม่เป็นลมลมแรงแรงศาสนามีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยืนยันกันเช่นศาสนาพุทธเรานี้ก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายอยู่ที่ศาสนาพุทธเราถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาติดตาพยายามทำไว้แล้วเราจะได้ความสุขมาครองใจของเราความสุขความโลภเย็นใจก็เป็นที่พึ่งบารมีศาสนาด้วยกันทั้งนั้นนี่พูดถึงเรื่องธรรมเข้าสู่ใจเราไปที่ไหนเราถึงไม่ได้ปล่อยวางเรื่องศีลธรรมที่เข้าสู่ใจของพี่น้องชาวไทยเราให้ได้พุทโธธัมโมสังโฆเข้าสู่ใจเป็นน้ำดับไปเวลาใจมันคิดมันรุนแรงมันผ่านผลจบปัญญาก็ให้เอาพุทโธเข้าไปกระทั่งดับไปแล้วมันจะยับยั้งตัวก็จะยับยั้งที่ความฟุ้งฟุ้งไปทั้งหลายนี่เข้ามาอยู่ใจจะได้มีความสงบเย็นดังพระกรรมฐานท่านเที่ยวไปลงเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาท่านก็เป็นสุขทรมานยิ่งเด็ดตัวคือตัวพระพรตัวปากตัวหูซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั่นเองของท่านนั่นแหละให้สงบลงไปสงบลงไปท่านก็กลายเป็นผู้ทรงพระทรงผลขึ้นมาหลังจากที่เด็ดสงบลงไปโดยลำดับจนกระทั่งที่เด็ดร่างเป็นอย่างนี้ท่านสังกรองความมือสุดพุทโธมือใจมือสุดทั้งตัวขึ้นมาภายในจิตใจเพราะการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงเรียนมาได้เฉยไม่ได้เรื่องมาไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาตามตำหนักตำราเฉยๆก็เหมือนเราเรียนแบบแผนผังที่สร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามเรียนแบบแผนผังทำแบบแผนผังเพื่อปูสร้างอาคารต่างๆที่ท่านก็ตามถ้าเราไม่ได้ลงมือทำแบบก็เป็นแบบฉบับเป็นฉบับแผนเป็นแผนแต่ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนไม่เป็นถุงต่อต้านให้เมื่อเรานำแปลนนี้ออกไปกลางแล้วปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาจะเอาขนาดไปขนาดไหนตามตามแปลนนี้ก็จะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามความต้องการไม่ถึงถ้าไม่ได้นี่ศาสนาพุทธของเราที่แสดงออกมาเป็นตำหนักตำรานี่เรียกว่าแปลนของพุทธแปลนของธรรมแปลนของศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่สำเร็จผลประโยชน์อะไรจากคำว่าพุทธไม่ถึงจากธรรมศาสนาที่ถือจากสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาจากผู้นับถือแล้วปฏิบัติตามซึ่งเหมือนกับเรานำแกนนี้ออกไปตามแล้วสร้างบ้านสร้างเรือขึ้นมาก็สำเร็จผลขึ้นมาเป็นระดับระดับนี่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาธรรมที่เป็นออกมาจากตำหนักตำราขึ้นเป็นเหมือนกับแกนแล้วผ่านน้อมเข้ามาสู่โดยเป็นท่าปฏิบัติศีลก็จะมีปรากฏขึ้นในใจของเรามีความสุขในศีลนี่เป็นภาคปฏิบัติแล้วแล้วผลที่ความร่มเย็นจากความเป็นผู้มีศีลก็ปรากฏขึ้นมาแล้วสมาธิเป็นธรรมสงบร้อนๆอยู่ประจำโลกมาเรื่อยมาในบรรดาเมื่อเรานำแปลงในคำว่าสมาธิในตำราเข้ามาปฏิบัติต่อในใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นใจของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งหายสงสัยว่าสมาธิในตำรานั้นคือตัวหนังสือสมาธิในหัวใจนี้คือตัวนักประพฤติใจแท้ประจักษ์ในใจของเราไม่ต้องไปถามใครนี่เป็นขั้นสมาธิเป็นขั้น เรียกว่าเราปฏิบัติสมาธิเรียกว่าเอาแปลคือศีลธรรมที่เราเรียนมาแล้วนี่ไม่เป็นภาคปฏิบัติด้านสมาธิภาวนาทั้งหมดจิตใจของเราใจของเราก็ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมารูปร่างสมาธิขั้นเริ่มแล้วรูปร่างสมาธิกลางรูปร่างสมาธิขั้นสูงสุดเต็มที่แล้วก้าวเข้าสู่ปัญญาที่จะมาสร้างสร้างมากสร้างผลขึ้นที่หัวใจของเราสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นตามแบบแผนนั้นตามที่ท่านแสดงไว้ตามสมบัติปัญญาเข้ามาสู่ตัวของเราเป็นผู้สร้างเองเป็นผู้ปฏิบัติเองศีลก็ปรากฏขึ้นในใจของเราโดยตรงสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรามีความเชื่อมโยงในสุขมีความประทับใจภายในจิตใจปัญญาก็มีความเป็นเนื้อกระดาษแก้วกาสามารถความทุกข์ความร้อนความเป็นปืนเป็นไฟที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็สงบลงไปหายลงไปหายสร้างลงไปด้วยอำนาจปัญญาปัญญาทำลายกิเลสประเภทต่างๆเป็นลำดับลำดับปัญญาประเภทไหนท่านแสดงไว้ในตำราตำราก็จะมาปรากฏที่หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไปปฏิบัตินั้นจะได้ปัญญาความจำตามตำราตำราซึ่งไม่สามารถจะชำระแก้กิเลสได้แม้กิเลสตัวเดียวก็เป็นปัญญาของภาคปฏิบัติของนั้นแก้เป็นลำดับลำดับไปจนถึงขั้นปัญญาที่พิเศษรู้ได้แก่มหาสติมหาปัญญาก็สามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงถ้าผลขึ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนนี่แม่เรียกว่าแดนบ้านแดนเรือนได้สำเร็จผลเต็มที่แล้วแดนมรรคผลที่ผ่านได้สำเร็จขึ้นเต็มที่แล้วจากผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้อย่างนี้เมื่อเราทำตามไม่ว่าการใดสมัยใดอาการิโกทำนั้นบอกว่าอาการิโกไม่ใช่การประสาทที่จะรับเวลาเราทำมาไหนก็ได้เมื่อทำได้เมื่อนั้นทำถึงที่สุดวิมุตติภาในชาตินี้ก็ได้ในชาตินี้ข้อสวากาธรรมตรัสไว้เพื่อทำถึงนิพพานทั้งหมดไม่ได้ตรัสไว้เพื่อเปลี่ยนทางนี่แหละศาสนาพุทธของเรามีตัวมีตัวดังที่กล่าวมีมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้พูดโดยตรงแน่ว่าน้องทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติเรื่องศีลธรรมอย่าลืมธรรมะพุทโธกับใจใจนี้ไม่ตายป่าช้ามีเสื่อมเปื่อนทั่วโลกดินแดนแต่เพื่อเผาศพคือเผาร่างกายเราไม่สามารถที่จะเผาจิตใจได้เพราะจิตใจนี้เป็นของไม่ตายออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นออกจากภพนั้นไปสู่ภพนี้เรื่องอาชีพการศีลการนับไม่ถ้วนในบุคคลคนเดียวนั่นแหละเกิดไม่อยู่ไม่ถอยตายไม่อยู่ไม่ถอยเรื่อยมานี่มันจะตั้งหน้าเกิดตั้งหน้าตายต่อถ้าไม่มีคุณงามความดีเข้ากระดับตั้งตั้งขอให้พบชาตินั้นผลลุกออกมาตั้งประมาณจนกระทั่งถึงมีความดีเต็มที่แล้วตัดให้ขาดบ้านเราไปหมดพวกผลชาติเพราะหน้าแห่งความดีเต็มที่แล้วก็มีทั้งอย่างอื่นที่จะมาตัดจิตใจของเราให้เกิดลายลายยิ่งเป็นไปไม่ได้มีคุณงามความดีเรียกว่ามีคุณอย่างเดียวเป็นเครื่องดักได้นอกนั้นไม่มีอันใดก็ตามถามเดินก็มาได้ไม่มีอะไรสามารถที่จะตัดของตัดได้ความเปิดตายของตัดได้นอกจากคุณงามความดีได้ทั้งยศทั้งชาติได้ทั้งการตัดของชาติให้จิตหลุดลงจากจิตใจนี่เรียกว่ามีธรรมเท่านั้นใจของเราไม่มีคำว่าตายสูญขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างไว้ตามหลักความจริงทางด้านจิตตภาวนาทางด้านจิตตภาวนาภาวนาพระพุทธเจ้าท่านประหารท่านที่สูญเต็มภูมิแล้วหาความสูญของใจไม่ตายแล้วต้องเกิดตายแล้วต้องสูญมีอย่างนี้มาดำเนินตลอดกาลคำว่าตายแล้วสูญไม่เพราะกิเลสมันฝังอยู่ภายในใจให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเวลาขอกิเลสที่เป็นเชื่อของพระกองหน้าออกจากจิตใจหมดแล้วสนใจผู้อื่นแล้วเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่จิตบริสุทธิ์ที่จิตก็ไม่สูญหน้าสูญเรียกว่าที่สุดบริสุทธิ์ได้อย่างไรนี่แหละจิตตรงนี้แหละท่านว่าเป็นจิตของธรรมแท้จิตตัวที่บริสุทธิ์นี่แหละไปเป็นธรรมแท้ไปเป็นมหาวิมุตติมหาที่ผ่านคือจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละไหลเข้าสู่จุดแล้วก็เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าถึงจุดของมันแล้วก็เรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี่ธรรมแท้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมสงส ชื่อสมนามของเราว่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติบ้างใจเนื้อถึงตัวพุทโธใจให้ติดเนื้อติดตัวเสมอให้ลืมระวังเสมอเรื่องบาปไม่พุ่งต่างไปจะไม่เชื่อที่เลวบาปไม่รู้ว่าบาปมีคือตัวเรานี่แหละเป็นผู้สร้างบาปที่เลวมันไม่ได้บาปเราตกนรกหมดไม่ที่เลวไม่ตกด้วยตกอเวจีที่เลวไม่ได้ตกด้วยแต่มันตกที่ตัวเราเองที่หลงเชื่อที่เลวก็หลงหลงแล้วตกลงไปตามที่แม้พูดแต่รับปากทุกความรับปากเราไม่ต้องเป็นเราที่แล้วถ้าเราเชื่อทำว่าบาปมีบุญมีแล้วก็นั่งบนทางเราที่เรียกว่าเชื่อทำผู้นี้เป็นผู้แน่นอนเลยในวันใดมาเกิดในภพใดการใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามจะเกิดในสถานที่ดีสักสิ่งที่เราสมกับความจริงที่ถูกสร้างมาแล้วนั่นแหละเป็นสำหรับเราอย่างอื่นไม่มีอะไรมาตัดสินไม่ขัดแย้งกันมีบุญเท่านั้นเรื่องวิบากกรรมวิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่ววิบากกรรมชั่วพาสัตว์ทั้งหลายให้หลงนรกให้เป็นบาปเป็นกรรมแล้วพาลงนรกวิบากกรรมดีพาสัตว์ทั้งหลายให้สร้างแต่ความดีผลตามผลขึ้นมาเป็นสุขบ้างความเจริญจนกระทั่งถึงจุดพ้นจากทุกข์ไปได้นี่คือวิบากกรรมดีไว้ระมัดระวังอย่าเชื่อที่เหตุเราให้เชื่อตามกับพระพุทธเจ้าบ้างเราอย่าห่างเหินทิ้งทางเวลานี้รู้สึกว่าห่างเหินทิ้งทางมากเดียวน้องใจไปต่างหลายกันหลวงตาบัวก็เป็นชาติไทยของเราไปกับพี่น้องทั้งหลายแล้วเกิดหลวงตาบัวไม่ได้เกิดในสกุลเศรษฐีผู้ไม่ได้เกิดในสกุลพระราชามหากษัตริย์หลวงตาบัวเกิดอยู่กับพ่อแม่ชาวนาแล้วเวลาถึงเวลาบวชก็ได้มาบวชและปฏิบัติศีลทำอย่างเป็นประจำจนได้เป็นที่พอใจในการมาเพียรทำทั้งหลายคือเวลานี้เราพอที่จะแล้วเราไม่ได้สงสัยอะไรเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ประจักษ์กับหัวใจพูดให้เต็มพระพุทธเจ้าเห็นบุญบาปนรกสวรรค์ทั้งใจเรากล้าพูดเลยว่าเราก็เห็นชัดนั้นนี่เราจึงแนะนำยืนยันสิ่งที่ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นอย่างไรมาประกาศพี่น้องหลายทราบเป็นนักขีพยานของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงๆตั้งแต่กลับกันไหนไหนมาบุญมีจริงๆตั้งแต่กลับกันไหนไหนมานรกสวรรค์นิพพานมีจริงๆตั้งแต่กลับไหนกันไหนมาเมื่อเห็นประจักษ์แล้วค้านกันได้อย่างไรไม่เห็นนั่นดีมันรูปดำดำดำดำดำขาวแล้วสุดท้ายก็มาล้มลงที่ตัวเองเพราะความเชื่อหน้านั่นแหละถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วคนเราจะไม่กล้าทำความชั่วช้าหลังแล้วจะไปสุคตโตสุคตโตไปดีเท่านั้นนี่การพิสูจน์ทำทั้งหลายที่สุดที่ชั่วโลกสวรรค์บาปบุญโทษต่างๆให้พิสูจน์ด้วยจิตเราภาวนาเราพิสูจน์ด้วยการเรียนเรียนมากน้อยเพียงไรความสงสัยไม่เบาบางเรียนมากเท่าไรความสงสัยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นบาปมีจริงหรือบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงยิ่งที่หนึ่งเมื่อจะบอกต่ออย่างนั้นมาก็โลกเลยว่าไม่มีไม่จริงนี่เห็นไหมเนี่ยเราเรียนเรียนทำพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ที่เด็กมันแทรกเข้าไปทำมันปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญทั้งที่ทำว่าบาปมีบุญมีโลกมีสวรรค์มีแต่ที่เด็กมันไม่ยอมเชื่อด้วยที่มันจวบลอยเข้าไปในเวลาเราเรียนทำเพราะฉะนั้นการเรียนทำมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทหลวงตาโมได้เรียนทำจึงได้เอาเหล่านี้มาเป็นเครื่องยืนยันให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามหลักความจริงว่าการเรียนมานั้นมันลุกลุกทำทำแก้กิเลสตัวเองก็ไม่ได้ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติถ้ามีแต่เรียนเฉยๆก็ได้แต่ทำพูดทำจาฟังเด็กฟังจำสติก็เป็นสติฟังจำปัญญาฟังจำกิเลสฟังจำนรกฟังจำสวรรค์ฟังจำนิพพานฟังจำแต่เชื่อตัวเองไม่ได้สงสัยมันมีเรียนมาแล้วโฉมไถ่มาผุนฟ้าจึงต้องวิ่งไปหาหลวงปู่มั่นครับพอไปถึงหลวงปู่มั่นท่านชี้แจงแสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่เห็นแต่แล้วจึงได้ออกปฏิบัติจนกระทั่งสรุปของแล้วได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเราไม่สงสัยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าบาปมีหายสงสัยบุญมีหายสงสัยนรกมีหายสงสัยนิพพานมีหายสงสัยเพราะมาจากคุณที่หัวใจนี่แล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าหาอะไรเหมือนกับเราทั้งหลายรับทานเอาต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างหิวต่างหัวเอาต่างคนต่างรับทานเห็ดเห็ดเปรี้ยวหวานเห็ดพูดเห็ดชิวหาภาษาด้วยกันเป็นระดับระดับจนกระทั่งอิ่มมากอิ่มน้อยจน จนกระทั่งถึงจุดพอเสร็จสิ้นแล้วถามปัญหาอะไรกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนรับการอยู่ในที่เดียวกันก็ตามเวลาหยิบแล้วจะไม่ต้องถามเพราะเป็นเครื่องประจักษ์ในตัวเองนี่ทำที่ท่านบอกฉันที่ติดตัวแก่ผู้ปฏิบัติคนใดเมื่อเห็นสีประจักษ์รู้สีประจักษ์รู้สมาธิประจักษ์รู้ปัญญาประจักษ์รู้วิมุตติประจักษ์ฆ่ากิเลสอย่างประจักษ์ภายในหัวใจเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกข์โล่งแล้วเห็นแล้วตามความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้มากน้อยไม่สงสัยแล้วเราจะต้องไปถามพระเจ้าหาอะไรเมื่ออย่างเราต่างคนต่างรับการอิ่มนำตำนานทุกคนแล้วถามปัญหาอะไรไม่มีอะไรจำเป็นที่ต้องมาถามกันฉันใดผู้ที่รู้ตามเห็นตามรู้บาปรู้บุญรู้นรกรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้กิเลสขาดสมัติประจักษ์ใจโดยที่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องถามกันถึงเมื่อพอแล้วถามเหมือนเรารับทานพอแล้วเราถามอักเราถามใครมีหัวใจพอแล้วด้วยการละกิเลสก็พอแล้วไม่มีกิเลสอะไรจะให้ละอีกแล้วนิพพานก็พอแล้วไม่มีทำใจที่จะต้องเหลืออาอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วแล้วแล้วน้ำที่ไหนมาเทลงให้มันเพิ่มขึ้นไม่มีนี่ละท่านเรียกว่าอิ่มทำนิพพานนิพพานแล้วความดับสนิทสิ่งที่เป็นท่าสุดมาดั้งเดิมเป็นเรื่องดับสนิทไม่มีอะไรเลยคือพระก็คือเมืองทองนิพพานคืออะไรคือเมืองทองพอทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ต้องถูกถามพระองค์เพราะทำนั้นแสดงไว้เพื่อการสิ้นสุดที่ดีบุญให้รู้ว่าตัวเองเหมือนกับคนรับทานเมื่อรับทานลงไปแล้วจะรู้เป็นเสี้ยวหวานต่างๆเลยนะจงตั้งถึงความพอเป็นการสิ้นสุดรู้ประจักษ์เลยโดยนะจงตั้งถึงความพอแล้วไม่จำเป็นต้องถามกันนี่ก็เหมือนกันการบำเพ็ญธรรมเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาหมุนกันไปหมุนกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุ่งถึงพอแล้วหน้าที่ของสงฆ์คือสงฆ์แต่ละองค์ละองค์ที่เต็มประเทศไทยของเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันมารวมกันเป็นสงฆ์ทีนี้เมื่อพ่อแม่ซึ่งอยู่ในบ้านในเรือนนี้มาปฏิบัติธรรมสงฆ์ดังเดิมทั่วประเทศไทยลูกของพ่อแม่ที่เป็นสงฆ์นั้นจะใจถือใจดานใจดำน้ำถูได้ก็กระเจี๊ยบกระกายช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยชาติบ้านเมืองของเรานี่เรียกว่าปิดสงฆ์นี่สงฆ์ที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองที่เกี่ยวโยงกันมาตลอดเรียกว่าปิดสงฆ์นานของสงฆ์เป็นงานที่ชอบทำพระพุทธเจ้าเคยพากันทำมาแล้วในบทบาลีก็บอกไว้แล้วว่ามหาการุณิโกนาโถปิดตายันสัมปะปินังพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหาพระเมตตามหากรุณาคุณอาทิคุณแก่โลกและทำประโยชน์แก่โลกอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนี่คือเป็นบทบาทเป็นแนวทางที่ศาสดาปฏิบัติต่อโลกมาเรื่องความเมตตาสูงถ้าสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ดำเนินดังนั้นเมื่อเห็นหน้าใครของเรามีความขัดจนคนแทนก็ต้องช่วยกันนี่เป็นเรียกว่าภาระเป็นกิจการอันชอบของสงฆ์เพื่อส่วนรวมของสงฆ์โดยเฉพาะคือรักษาศีลธรรมรักษาวินัยให้เคร่งครัดอันนี้เป็นเรื่องของสงฆ์ตัวที่เจือจางออกไปก็ได้ติดตามช่วยเหลือเพื่อคนซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่ากิจของสงฆ์แล้วพระท่านทำเห็นไหมนี่เวลานี้พระออกมามากนะนี่ออกมาชุมนุมมาช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยใจเป็นตัวบรรยายด้วยความเมตตาโยคะท่านผู้ใดอยู่ในฐานที่ใดก็ต่างคงต่างขอบ้านเสียสละช่วยกันมีญาติโยมติดตามมามากวันนี้นี่แล้วจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาแล้วขอบิณฑบาตกับพระสงฆ์ที่เป็นลูกหลานทั้งหลายเราให้สั่งเมื่อตั้งตัวตั้งใจปฏิบัติจำเริญหรือทำจะเริ่มเน้นการเวลาสมาธิตั้งแต่ศีลคอยรักษาให้ดีสมาธิให้แน่นหนามั่นคงปัญญาในความเป็นเลิศในการสามารถฆ่ากิเลสผ่านภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้เพิ่มมากขึ้นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระจรูดแล้วการเป็นอย่างธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาหากว่าผิดพลาดประการใดก็วางแผนรับไว้จากประการที่น้องทั้งหลายและขอฝากความไว้วางใจขอฝากความฝันในการเสียสละเพื่อชาติของเราให้แก่บรรดาที่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันและขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราโดยทั่วมากันเถิด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ข้าวนี่ก็พวกนายทหารมาแต่เช้าขึ้นมาถวายสังฆทานห้าหกคนผู้ใหญ่ๆนั่นแหละนายคนอะไรนี่นายคนโทคนตรีพันเอกก็มาทั้งมาถวายสังฆทานแล้วก็จะเดินทางไปให้หน้าฟังว่ารู้ลืมแล้วเขาก็บอกชัดเจนนั่นแหละเราก็ลืมอย่างถนัดชัดเจนเหมือนกันลืมสนิทไม่มีเหลือเลยนะถ้าเหลือสักเงื่อนหนึ่งความชั่วนี่ไม่เหลือเลยเมืองคอนดูแต่ก่อนเขาเรียกนักคอนเฉยๆเขาไม่ได้ว่าเมืองคอน
2: เป็นภาษาของคนเป็นภาษาท้องถิ่นของเมืองเขาจะเรียกคนเมืองคอนกัน
1: เขาเรียกคอนเน
2: าะคนเมืองคอนเป็นภาษาของผู้คนทางใต้
1: มันไปทางนี้เรียกเขาเรียกว่าไปนคร
2: จะ
1: ไปนครไปนครนครมีสองนครพนมนครศรีธรรมราชแต่ส่วนมากคำว่านครเนี่ยเขาจะใช้ไปทางนู้นนะทางภาคใต้มากกว่านครพนมนครพนมเนี่ยเขาพูดเต็มเลยไปไหนนครพนมเลยถ้าทางนู้นเขาบอกไปนครเหมือนเนี่ยเขาไปจันทร์ไปไหนไปจันทร์คือจันทบุรีนั่นเนี่ยมันเอาแค่นี้พอมีแต่อักษรย่อเต็มไปหมดทุกอย่างอักษรย่อถ้าย่อมันได้ความคงชั่วนะพูดเลยอยากจะยกย่อตัวจักหน่อยนึงอักษรย่อแต่มันได้ความยังดีเช่นบัวนี่เข้าใจหมดเลยใช่ไหมด้านเห็นไว้เรายกขึ้นหวางของเราตัวเดียวเราได้ความหมดเลยบัวมันเสร็จหมดเลยเข้าใจหมดเลยอักษรย่อเขาว่ากันดูว่าอะไรไม่เข้าใจมาแปลให้จนแหลกนี่ว่าหนึ่งลองเต็มเลยเดียวมันเป็นอักษรย่อมันเป็นอักษรเต็มแต่ตัวเดียวพอข้างในไม่ทราบว่าใครยังใครไปไม่รู้นะเราจำไม่ได้หรอกข้างในนี่ยังไม่ทราบว่าใครไปผู้หญิงอ่ะข้างในเนี่ยเป็นสามยังใครไปใครยังจำไม่ได้ฮะมันบอกแกงมันแน่นเนี่ยต้องพูดทั้งนั้นแน่นเลยวันนี้ได้อันนี้มาอีกแล้วทีนะเมื่อวานนี้เป็นวันวานย้อนหลังเป็นวันนี้ได้ไหนมาอีกเมื่อวันพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาอีกนั้นเปลี่ยนเรื่อยอีกทีนี้เอาหนึ่งสามอันนี้จะเร็วนิดสองโมงนอนสี่สิบต้องนอนสองโมงนอนจะ48 38ตั้งแต่ใส่แบตเตอรี่นี่แล้วสบายไม่เป็นกังวลต้องหมุนเข็มบ้างต้องเขย่าบ้างอันนึงเขาเรียกอะไรอัตโนมัติแต่เขาได้เขย่านะแล้วก็ไม่พ้นทีว่าจะเคลื่อนไปเส้นเดือนหนึ่งนี่ว่านาฬิกาตรงดีก็หนึ่งหรือสองนาทีจนได้แหละมันเคลื่อนนะแต่นี่ตั้งแต่วันใส่อะไรเขาถ่านเล็กๆแต่นี่จนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้เปลี่ยนไม่เคยได้ขึ้นเข็มเลยนะเข้าสมาคมในกรุงเทพก็ไปสู้เหมือนกันนะก็สู้เขาได้สบายนี่พอสองทุ่มครึ่งเต็มนะรถไฟก็ออกทันทีเลยก็แสดงของเรานี่สู้ได้สบายคือมันโกงเป็นอ่ะสองทุ่มครึ่งเขาว่างั้นเราก็คอยดูในกลางเราเป็นรถไฟเคลื่อนเขาเคลื่อนตามเวลาพอทำให้เขาเหยียบครึ่งเป็นนั้นรถยนต์ก็เริ่มเคลื่อนที่เพราะไอ้นั่นรถไฟ นั่น
2: มาจากขอนแก่น
1: เคยมาไหมมาที่นี
2: ่ไม่เคยมาครั้งแรก
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นยังไงคิดอยากมาล่ะเป็นครั้งแรกเลยไม่คิดเข็ดเป็นครั้งแรกเขาเลยไปด้วยกันเด้อฮะ
2: พอดีแท็กซี่เชิญมาเลย
1: ฮะ
2: ก็ตั้งใจอยากมาเที่ยวนานไม่มีเวลามาเลย
1: ไม่รวดเรามันวิ่งมาตอนเช้ายังไม่พอสว่างปล่อยออกจากกรงดีนเสียงมันเห่าคนอยู่นู่นตั้งแต่เช้าเช้าพวกเขามาครัวนั้นมาสว่างเขาก็มาไอ้ม้าเราก็ไปเห่าอยู่นู่นกระทึกตั้งแต่เช้าเช้ามันไปเห่าอยู่นั่นนั่นนั่นวิ่งมีหกตัวนะเลี้ยงไว้หกตัวถ้าสังเกตดูมันก็ดีนะเท่าที่ผ่านมานี้ไม่เคยรังแกกันไม่เคยอะไรอาหารการกินนี่เราผสมอยู่ร้อยละประวังจนตัวไหนต้องการเข้ามากินตัวไหนไม่ต้องการก็เฉยกินจะมากินร่วมกันนี่ก็ไม่เคยจะแย่งอาหารกันหรือไม่เคยขู่คำรามกันเลยนะเงียบตัวไหนอยากกินก็กินไม่อยากกินก็นอนเฉยเวลาจัดอาหารมาเหมือนเขาไม่มีปากมีท้องถ้าตัวไหนมันยังไม่กินนะมันนอนเฉยอู้สำคัญในหมาเลยมาย่างไว้ดูนิสัยแปลกๆตัวหนึ่งนิสัยเป็นอย่างตัวหนึ่งนิสัยเป็นอย่างนิสัยแต่ว่าหลักใหญ่มันดีด้วยกันดีคนละอย่างละอย่างมีพื้นดีด้วยกันนั่นวาระของสัตว์ดูเอาเนี่ยเห็นเป็นพยานเนี่ยพระเจ้าสอนสัตว์เรื่องความเกิดและแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเวลาไปเป็นสัตว์มันก็ไปใจดวงนี้มันเปลี่ยนได้คืออาการสิ่งอาศัยมันเปลี่ยนได้ใจนี้เป็นใจแต่ใจที่จะไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมถ้ากรรมชั่วมันก็ไปทางต่ำเช่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรนะครับว่าเปรตว่าผีนี่ก็มีอาการมีความหนักเบาต่างกันถ้ากำหนักมากก็ไปอีกลึกอีกเป็นเปรตจะชนิดเปรตที่ว่าไม่รับส่วนไม่มีโอกาสที่จะรับส่วนบุญจากญาติได้เลยเพราะเปรตมีทั้ง12จำพวกนั่นเอาใครเห็นเปรตที่ไหนพระพุทธเจ้ามันแสดงว่าเปรต12จำพวกทำพวกที่หนักมากที่สุดขึ้นมาโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงปรัตตุปชีวีเปรตที่เปรตจำพวกที่รับทักษิณทานจากประชาชนญาติโยมได้นี่เป็นขั้นๆมาเนี่ยมันเปลี่ยนนะจิตดวงเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเรานะใส่เสื้อใส่กางเกงใส่อะไรแล้วก็แล้วแต่คนคนเดียวเนี่ยใส่นั่นใส่นี่มันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเครื่องนุ่งของผมอะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนรถเปลี่ยนนาเปลี่ยนเรื่อยๆคนเก่านั่นแหละเปลี่ยนสถานที่เช่นเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่วัดป่าวันตาต่อไปก็จะเปลี่ยนไปบ้านเจ้าของหรือไปที่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่นะมันจะเปลี่ยนของมันไปเลยแต่คนเดียวนี่แหละมันเปลี่ยนของมันนี่หมายถึงจิตข้อเปรียบเทียบเข้าสู่จิตจิตดวงเดียวนี่มันเปลี่ยนสิ่งอาศัยเรื่อยๆไปดีก็มีชั่วก็มีดีมากก็มีดีน้อยก็มีชั่วมากก็มีชั่วน้อยก็มีเป็นตามขั้นเพราะนั้นจึงเหมือนกันไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ยังเหมือนกันไม่ได้ในอัธยาศัยใจคออย่างที่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องนิสัยของสัตว์อย่างที่มาอยู่กับเรานี่6ตัวนี่เราดูตัวหนึ่งนิสัยไปทางตัวหนึ่งนิสัยไปทางแต่รวมแล้วดีด้วยกัน ตัวนี้ดีไปอันนี้ดีมีพื้นความดีของมันด้วยกันเรียกว่าดีแล้วไม่โหดร้ายด้วยนะดีนะมันก็น่าว่ามันมีบุญนี่มันมาเกิดนี่แหละเลี้ยงมันโอ้อาหารกินเท่าไหร่กินนั่นที่ว่ามาเหล่านี้ใครไปรู้ล่ะเราเองก็ไม่รู้เราว่ามาจากภพใดนั่นมาให้คนอื่นมาทายให้พระพุทธเจ้าทายให้บอกให้ตามีอยู่ก็ไม่เห็นใจมีอยู่ก็ไม่รู้ต้องพระพุทธเจ้ามาเห็นให้รู้ให้ที่มาเป็นสัตว์นี่ก็เป็นวาระของมันวาระนี้มาสวยเป็นแล้วกรรมมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันคืออนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมันมีหมดได้มีมากมีน้อยหมดได้ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะมีมากมากจนกระทั่งถึงขั้นเต็มภูมิบุญหนูได้ถึงขั้นเต็มภูมิในหลักธรรมชาติจริงแล้วอันนั้นไม่เปลี่ยนบุญก็หมดปัญหาไปเช่นเราขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาถึงศาลาที่เราต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหาไปบุญก็ส่งถึงสถานที่เรามุ่งหมายปลายทางพูดง่ายๆว่าถึงที่สุดแล้วบุญก็หมดปัญหาไปเพราะธรรมชาติที่ว่าที่สุดนั่นมันเลยบุญไปแล้วนี่คำว่าเหนือทวารวิเศษสุดกว่าทุกอย่างแล้วมันจึงไม่จำเป็นต้องมาเกาะเกี่ยวกับบันไดขึ้นมาถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ยังจะไปกอดบันไดอย่างนั้นแหละเขาจะว่าบ้าเขาจะไม่หรอกขึ้นถึงบ้านก็ต้องไปบ้านที่ขึ้นถึงที่นั่งต้องนั่งขึ้นถึงที่นอนก็นอนขึ้นถึงที่อยู่ก็อยู่ขึ้นถึงบ้านแล้วยังกลับขึ้นไปกอดบันไดยังเสียดายบันไดอยู่วุ่นเขาจะเป็นบ้าแล้วบอกเขาจะว่านะ ใจไงล่ะขึ้นถึงบ้านแล้วยังไปกอดบันไดอันนี้มันกับบุญหนุนเราไปถึงที่สุดยิ่งมุดพันธุ์ผ่านเลือดเลยแล้วทำไมจะมากอดบุญอยู่ล่ะนะมันเอาเป็นเองมันขาดกันไปเองระหว่างความสืบต่อของจิตใจว่าเรามุ่งมาสลานขึ้นบันไดความสืบต่อมาแล้วพอถึงสลานี้ปั๊บความสืบต่อระหว่างบันไดกับเราก็ขาดกันไปมันก็มาอยู่ที่สลาน
3: ี่ก็เหมือนกัน
1: บุญขนไปพวกนั้นไปไหนหมดพวกนั้นไปไหนหมดพวกนั้นไปไหนหมดขนออกเลยที่สอนวันนี้เป็นท่านผู้รู้ผู้เลิศสอนนะไม่ใช่คนตาบอดงูหลอกสอนเพราะศาสนานี่เช่นพุทธศาสนาเรานี่ไม่ใช่ศาสนาของคนตาบอดไม่ใช่ศาสนาของคนหูหนวกเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้เยี่ยมที่สุดเลยโลกไม่เห็นพระองค์เห็นนะโลกไม่รู้พระองค์รู้โลกไม่ได้เป็นพระองค์ได้เป็นอันนี้เนี่ยต่างกันอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านกล่าวมาจากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วอย่างเราพูดถึงเรื่องสัตว์เปลี่ยนผมนี่เปลี่ยนผมนั่นเหมือนเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเป็นง่ายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรถเปลี่ยนลาคนเดียวเปลี่ยนในคิดดวงเดียวมันเปลี่ยนไปด้วยหน้าของกรรมเปลี่ยนไปเมื่อมันอยู่ในโลกอนิจจังนี้ต้องเปลี่ยนเพราะดีก็หมดไปได้ชั่วก็หมดไปได้ถ้าไม่ส่งเสริมไม่ต่อนะชั่วมันก็หมดกำลังมันหมดได้เพราะฉะนั้นคนเราจึงพ้นจากทุกข์ได้มีความดีก็ถ้าไม่มากมันก็มีทางหมดได้มันเป็นอนิจจังเหมือนกันจนกระทั่งว่าถึงที่สุดแล้วอันนั้นหมดอย่างจิตทั้งท่านถึงพระนิพพานหรือบริสุทธิ์แล้วไม่มีใครบอกท่านก็รู้เองเพราะความบริสุทธิ์ของใจนี่เป็นสิ่งที่เด่นมากกว่าสิ่งใดๆในโลกบรรดาที่เคยได้รู้ได้เห็นในสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละถึงต้องรู้เองไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกท่านก็บอกว่าสันติโกเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกมาถึงจุดนี้แล้วเห็นเองทางเข้ามานั้นบอกแน่แน่ ที่จะมาเห็นสถานที่ที่บอกนั้นเจ้าของต้องเห็นเองเช่นเขาบอกแนวทางมาปางต่างมาทางไหนเช่นมาจากทางขอนแก่นเขาบอกมาถึงสี่แยกคำปิ้งนั้นแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะว่าอย่างเดียวนี้ก็จะต้องบอกว่าให้ไปตามทางลาดยางแต่ก่อนมันไม่มีลาดยางต่อเช่นไปกุกทอนไปนนเหลืองมันมีก็บอกให้เดินตามทางลาดยางนี้ไปหลับตาไปก็ถูกว่าเปล่ามันตายประมาณแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้งั้นนะเพราะถ้าคือว่าทางลาดยางนี้มันก็เลยเปิดบนนู้นก็ได้ใช่ไหมมันมีสองทางเลยเดี๋ยวนี้จึงบอกว่าพอไปถึงจุดนั้นเขาเขียนป้ายไว้ว่าทางเข้าบ้านตากหรือว่าเปล่าบ้านตากให้เลี้ยวขวาตามทางลาดยางนี้ไปส่วนทางลาดยางที่กลมนั้นไปเขื่อนนู้นมันมีสองแยกที่นี่เรามาดิเราก็มาเรื่อยๆตามทางลาดยางตามสายทางนี่เวลาเราจะมาเห็นวัดป่าบ้านตากเนี่ยใครจะมาเห็นให้เราดิเราต้องเห็นเองเมื่อมาถึงจุดแล้วเราต้องผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้เห็นเองเห็นวัดป่าบ้านตากเห็นชลงศาลาเห็นอะไรแล้วก็ตามอยู่ในบริเวณวัดป่าบ้านตากที่เป็นความหมายของเรานี่อยากเห็นเนี่ยเห็นหมดอยู่ในไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใดมาเห็นง่ายแล้วมาเห็นหมดนี่แหละพระเจ้าสนองสันติคุณอย่างสวรรค์นิพพานเจ้าของเข้าไปเจอแล้วเห็นรู้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าอย่างยิ่งความบริสุทธิ์นิมุตพระนิพพานนี้ไม่มีอะไรเด่นเท่าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เช่นนี้นะเป็นผู้เด่นด้วยความรู้ความฉลาดและสยามภูคือไม่มีใครบอกใครสอนเลยเราทั้งหลายต้องมีครูเด็กก็ต้องมีครูมีพ่อมีแม่ผู้อบรมสั่งสอนมีครูผู้นำสั่งสอนแต่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันต้องสอนกันนั่นแหละสิ่งที่ไม่รู้ต้องได้สอนกันท่านพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูคำว่าสยามภูนั่นหมายถึงเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนนั่นแหละเป็นผู้มาสอนโลกคือผู้เช่นนี้มาสอนโลกแล้วสิ่งที่โลกไม่รู้ไม่เห็นคืออะไรอย่างที่ว่าบาปว่าบุญเนี่ยใครรู้เมื่อไหร่ท่านรู้ทำไมจะไปต้องทำบาปกันเหมือนอย่างเราเห็นไฟแล้วไปจับมันทำไมไฟก็ไม่รู้ว่าไฟที่ถึงไปเหยียบเอาบ้างไม่รู้ว่าหนามที่ถึงไปเหยียบเอาบ้างนะถ้ารู้ว่าหนามแล้วใครจะไปเหยียบได้ลงคอรู้ว่าไฟแล้วใครจะไปจับมันได้ลงคอไม่ใช่ทางหลีกเล่นนั่นอะไรจะสำคัญยิ่งกว่าชีวิตล่ะเนี่ยว่าถ้ารู้แล้วจริงๆอย่างนั้นสิ่งที่ชั่วต้องสิ่งที่ร้อนต้องรู้ว่าร้อนแล้วต้องไม่กล้าทั้งนั้นแหละสิ่งที่ดีต้องรู้ว่าดีต้องกล้าทำนี่สิ่งที่เห็นชัดแท้ไม่ชัดอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นพวกเราไม่เห็นสิบาปนี้มันก็ไม่เห็นมามันเห็นยังไงมันหลับตาดูเข้าใจไหมถ้าคนลืมตามันก็เห็นอันนี้มันหลับตาดูมันก็จะไม่เห็นอะไรบาปมีบุญมีดูสิดูหลับตาดูมันก็ไม่เห็นต้องเป็นผู้ลืมตาอย่างตาพระพุทธเจ้าตาสาวกอรหันต์ท่านตาในอันนี้หลับอยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยตาในพุ่งตาในไม่มีขอบเขตไม่เหมือนตานอกตานอกมีขอบเขตชั่วระยะที่ตามองเห็นได้เท่านั้นเลยนั้นแล้วตาก็สุดวิสัยที่จะเห็นอีกแล้วอยู่ในอันนี้หูที่จะฟังได้ถ้าเลยวิสัยของหูไปแล้วหูก็ฟังไม่ได้แม้เสียงจะเหมือนฟ้าดินถล่มแต่มันอยู่ไกลสุดวิสัยของหูที่จะได้ยินมันก็ไม่ได้ยินนะแต่ใจนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใจนี้ไม่มีคำว่าการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปลบล้างได้เลยว่าไกลเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปไม่ได้ยินไม่รู้ไม่สัมผัสไม่มีอันนี้พุ่งถึงหมดนี่แหละผู้นี้เป็นผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้มาสอนเพราะฉะนั้นการสอนจึงไม่ผิดนอกจากผู้ปฏิบัติตามซึ่งคอยจะผิดอยู่ตลอดเวลาก็ผิดก็อย่างที่ว่าคือจำมาเชื่อเฉยจำมาเชื่อจำมาเพียรมาภาคมาเพียรตามท่านสอนเชื่อก็จำมาเชื่อได้รับความจำจากท่านนั้นแล้วก็มาก็เอาความเชื่อเข้าไปอาศัยความจำนั้นมาเชื่อไม่ใช่อาศัยความจริงมาเชื่อมันผิดการอาศัยความจริงมาเชื่อความจำมาเชื่อซะก่อนเช่นเขาบอกว่าพระสาวกตากมาทางนี่เราเชื่อจากความจำมาเข้าใจไหมล่ะพระสาวกตากอยู่นู่นนี่เ เราก็เชื่อตามความจำมาพอมาถึงวัดป่าบันตาแล้วที่นี่เชื่อด้วยความจริงเห็นนี่เราจะของเห็นกลับเห็นด้วยของเองอันนี้เชื่อด้วยความจริงกลับไปด้วยความหายสงสัยงานมันต่างกันอย่างนี้นะนี่เราลงได้เชื่อด้วยความจริงภายในจิตใจของเราแล้วไม่ว่าองค์ใดไม่ว่าลายใดจะเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครจะไปสงสัยอีกแล้ว
3: บ้างไปสวรรค์บ้างทุกสุขบ้างทุกบ้างเพราะฉะนั้นจึงบ่นบ้างไม่บ่นบ้างมันเป็นอย่างนั้นสินี่คือมันไม่ได้จริง

ความจำเราจำมาจากตำหรับตำราจำมาจากครูจากอาจารย์ท่านที่ท่านผู้ที่มาจดจารึกผู้ที่สอนธรรมนั้นเป็นผู้รู้จริงจริงเวลาออกจากท่านมาแล้วมันก็เป็นความจำตำหรับเราเสียมันไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่ได้เห็นเหมือนท่านนี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อมันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยพอเราไปยังรู้ภายในตัวของเราเองนี่มันก็เหมือนเรามาเห็นพระปรมันตาด้วยตาของเราเองที่แรกอาศัยความเชื่อเขารูปคำมางั้นมองดูป้ายนั้นป้ายนี้ดูข้างหน้าข้างหลังดูที่ไหนไหนดูมาเรื่อยเลยจนกระทั่งมาถึงวัดป่าวันตาแล้วหาสงสัยไม่ดูอะไรอีกแล้วดูตั้งแต่สิ่งที่เราจะไม่เคยเห็นในวัดนี่แล้วหาสงสัยแต่ความอันนี้ก็เหมือนกันพอถึงทำที่เราคนรู้คนเห็นในวิสัยของเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดแล้วหาสงสัยไปความนั่นเราเนี่ยท่านมาเชื่อด้วยความจริงเป็นอย่างนั้นผิดกับเชื่อด้วยความจำเพราะเชื่อด้วยความจำมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกมันไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวหลอกไปนู้นเดี๋ยวหลอกไปนี้เราธรรมะฉุดลากมานิดหน่อยกิเลสฉุดลากไปได้ห้าวันเข้าใจไหมธรรมะฉุดลากมาแค่นี้กิเลสมันฉุดลากไปได้ห้าวันฟังดูกำลังมันมากกว่าถ้าลงรอดเลยเราได้เข้าความจริงปั๊บเลยสิกิเลสตัวไหนว่าว่ามันจะมาลากหนักว่าหนักฟังสิมันต่างกันอย่างนั้นแหละกำลังมันขึ้นอันที่กำลังของความเชื่อมั่นกำลังที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นนี่มันเด่นทุกสิ่งกว่าทุกอย่างแล้วมันจะฝืนไปไหนนั่นอ่ะเป็นงั้นนะเช่นจะออกไปจากวัดป่าวันตานี่แล้วมีคนใดลุกมาต้องว่าคนจำนวนนั้นนะให้เป็นแสนๆมาเขามายืนอยู่หน้าวัดนั่นด้วยเอาไปสามด้านสี่ด้านนะยืนอยู่หน้าวัดเนี่ยแต่เขาหันหลังให้วัดนะเขาหันหน้าไปทางโน้นแล้วก็ไปยืนอยู่ทางอันนึงแยกไปเขื่อนห้วยสัมภาษณ์นี่แล้วก็ไปยืนอยู่ที่สี่แยกบ้านหนองเข็งจุดละฟังนะฟังว่าจุดละล้านคนจุดละล้านป่าเข้าใจไหมปากไหนพูดมาบอกว่าวัดป่าบรรตัดไม่มีวัดป่าบรรตัดไม่มีจุดนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันหมดทุกป่าไม่มีป่าใดเคลื่อนจากกันเลยว่าวัดป่าบรรตัดมีนี่แต่วัดป่าบรรตัดไม่มีเชื่อข้าเถอะเข้าใจไหมนอกนั้นยังไม่แล้วเชื่อข้าเถอะนะแล้วก็ไปอีกไปจุดที่เขื่อนไปหมดสัมภาษณ์อีกก็บอกเป็นเสียงเดียวกันอีกตั้งล้านปากเป็นเสียงเดียวกันแบบเดียวกันหมดไม่มีเครื่องกันแล้วไปสี่แยกบรรทุกเพลงอีกนั่นก็ล้านปากบอกว่าวัดป่าวันตาไม่มีเชื่อฉันเถอะว่าว่างี้แล้วทีนี้เราจะเชื่อเขาไหมก็เราออกไปจากวัดป่าวันตาจะหยกเดียวนี้อ่ะว่าดินี่เอามันยันกันอย่างนี้ที่แค่ใช่เข้าใจไหมนี่เราความจริงเพียงอันเดียวเท่านี้สามารถที่จะลบล้างความจอมปลอมทั้งหลายได้หมดฟังสิมันสามล้านใช่ไหมปากคนเนี่ยบอกจุดนี้ล้านหนึ่งจุดนั้นล้านหนึ่งจุดนั้นล้านสามล้านเราปากเดียวเท่านั้นเชื่อไหมเชื่อได้ไหมไม่เชื่อคำเดียวก็ไปเลยสบายใช่ไหมล่ะแล้วไม่หวั่นซะด้วยนะใช่ไหมนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนมาจากจริงพอรู้ความจริงรู้อย่างนี้พระเจ้ารู้จึงสามารถเป็นครูของโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุมากกว่าคนสามล้านคนคนสามแดนโลกธาตุกามาโลกรูปโลกรูปโลกเนี่ยกามาพบรูปโลกรูปโลกเนี่ยแต่ละพระพรหมนี่กว้างขนาดไหนมากขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสัทธาเทวมนุษย์สามเป็นทั้งครูและเทวเป็นทั้งปู่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคำว่าเทวดาตั้งแต่ลุกขันเทวดาอากาศเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกท้ามหาพรหมรวมเป็นพวกเทพทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ของสถาพจน์ทั้งหมดไม่มีใครกล้าสามารถอาจเอื้อมว่าเราเป็นครูของศาสดาเพราะฉะนั้นนอกจากคนสมัยทุกวันนี้สมัยเทวทัตเนี่ยมันเก่งกว่าศาสดาตัวศาสดาว่าไงมันจะไปค้านมันจะไปค้านมันหลับตาค้านมันหลับตาชนเห็นไหมจิตมันมาขัดแย้งคนศาสนาทุกวันนี้ตัวผ้าเหลืองมันก็เก่งเหมือนกันนะมันจะเล่นเหมือนกันตัวผ้าเหลืองนั่นแหละเป็นมันเป็นอันนั้นเชื้อโรคอยู่ภายในท้องมันแก้ยากนะถ้ามันมาข้างนอกเราปัดเราป่ายเราหลีกก็ได้มันเกิดขึ้นภายในท้องเราเสียอย่างนี้มันลำบากนะเชื้อมันเกิดอยู่ในท้องเชื้อโรคลำไส้อยู่ในลำไส้ของเราลำบากนะเพราะว่าไส้อยู่ในท้องมันเกิดเป็นหนอนอันนี้พวกนี้พวกสำคัญมากมันทำลายศาสนาถ้าคนใดดีเด่นๆที่หน้ากากนั่งไหว้บูชามันจะเอาขี้ไปทาหรอก

0: ขี้ของมันนั่นแหละไปทาให้ท่านน้ำเหม็นมันจะเหม็นอะไรก็ขี้ของตัวตัวก็ต้องเหม็นสิท่านจะเหม็นอะไรใช่ไหมท่านดีอยู่นี่นะแต่ไม่ได้ทำก็เอาเข้าใจไหมเหม็นนี่เหม็นก็ตามไม่ได้ทำก็เอา นั่นนิสัยของคนผ่านนอนอยู่ก็ผ่านนั่งอยู่ก็ผ่านปากออกก็ผ่านอะไรกิริยาการมีจะผ่านทางนั้นทางเดียวกับคนผ่านถ้าคนดีอยู่ไหนก็ดีเนี่ยขั้นของคนผ่านคนดีมันต่างกันต่างกันอย่างนี้เองคือคนดีไปไหนทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดคนผ่านไปไหนทำให้เดือดร้อนยุ่ยแย่ก่อกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องขึ้นมาแล้วเขาอยู่เฉยๆก็หาเรื่องขึ้นมาถ้าเขาสมมติดีๆเขาไม่คันก็มาเกาเขาให้มันคันถ้าคันแล้วมาเกาอย่างนี้คันแล้วทำไมไม่หายาฉันนั่นน่ะเดี๋ยวฉันหายาให้พี่นี่เกาทั้งอีกสุดท้ายคนนั่นแขนเลยไม่มีนั่นมันเป็นงั้นนะคนพาลเป็นงั้นล่ะไปไหนหาแต่เรื่องย่อยิ่งใหญ่กว่าควรหาแต่เรื่องทำลายนี่เวลานี้กำลังเก่งสตัดที่เหลือมันออกเพ่นพ่านออกเป็นผ่านสันดานอยากที่สุดไม่ได้กลัวอัดกลัวทำไม่ได้มีวิริโอตะไปตะป่าภายในใจมันเป็นไปได้เนี่ยที่เจ้าท่านศาสนาถึง 5,000 ศาแล้วไม่มีมันเริ่มไม่มีเห็นไหมท่านอยู่ในหัวใจของคนทุกวันบอกไปชัดๆเลยเราไม่ต้องไปดูที่ไหนละเอาดูเข้ามาเรานี่สิมันได้เกิดประโยชน์สิเราจะไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ดีนี่อย่างเถอะต้องพูดสักอะไรต้องม้วนเข้ามาเนี่ยเรียกเป็นโอปราชญาโกสมมติว่าตอนเช้าเราขยันภาวนานะตอนเย็นเอาพักสักหน่อยเถอะตอนค่ำเข้ามาอยู่อยากนอนว่านั่นเห็นไหมตัวเดียวแล้วมันทำลายตลอดเจ้าของมันหลอกตลอดเวลาแต่มีแต่พวกกิเลสทั้งนั้นแหละตัวมันสังหารทำเข้าใจไหมทำมันเกิดมาได้จะเกิดได้ไงจากคนนอนหลับจะเกิดได้ไงจากคนขี้เกียจขี้ค้านจะเกิดได้ไงจากคนท้อแท้อ่อนแอนี่กิเลสมันมีแต่เรื่องอย่างทั้งนั้นมันจะเกิดได้ไงก็มีแต่กิเลสละที่เกิดเข้าใจไหมเอาละพอเข้าใจป่ะเราพูดนี่นี่ที่จะให้พรนะให้ยะหาวาเรวังหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติพิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรดีเกี่ยงไงแต่มาว่าต่อมันตัดเข็ดแล้วยังเจ็บไหมอะไรนะครับเดี๋ยวเอาวางนี้วางนี้เอ้าฟาดลงไปจะเหยื่อไงจะมีแต่ช่วยเลยน้องแมนบอกเอาฟาดลงไปของมันล้มไปแล้วเฮียไหนเฮ้ยเดี๋ยวจะขึ้นมาได้ไหนมีแต่เอาฟาดลงไปกันหน่อยละไปแล้วที่นี่เข้าก็ได้เข้าก็จะลากกับผู้ตีละเดี๋ยวไปก็มีป่าวิป่ากันตัวเขาก็ลากกับผู้ตีแล้วเว้ยฮะมาเอาไปยังเปล่าเอายาเอายามากินยาหยังกระโดดเสร็จเนี่ยไปไม่ได้อีกเนี่ย
1: กูในปากกินไป
0: เนี่ยฟังครับไปแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วดินั่งนั่งคุยนั่งมือหนีเดี๋ยวว่างคนหนึ่งได้คุณนะเนาะแค่โดนมีขจายที่เจ้าขจายเด้อเจ้าขจายที่บอกขจายเด้อ
2: เขาเป็นลมบ้าง
1: ยาเนี่ย
0: ฮะ
1: ฉันอยู่
2: ใจได
0: ้ป่ะไปตานบ
1: ่เอาแคปพัน
0: ฮะเอาให้ตานใช่ไหม
1: เอาแคปพัน
0: เอาให้ตานเอาตานใช่ไหมเนี่ยวันนี้นั่นก็ชั้นทุกวัน
1: วันนี้ไปเอาก่อนมาเอาพันแดนทั้ง
0: หนึ่งเนื้อใช่แล้วเนี่ยเอาให้ตาน คยฉันประจำประจำแหละนี่ฉันทุกวันฉันประจำวันเดี๋ยวนี้ฉันมาละสามหนถ้าฉันวันละหนมันน้อยไปชาติไม่พอเพิ่มอีกสองแล้วเพิ่มอีกจนกระทั่งวันหนึ่งสามหนทุกวันนี้อยู่ในสามหนนี้ว่าพอดี
3: นั่งแต่ยังไม่ได้ยินค่าครูครูหันมาแต่จะมีไม่ได้ยินค่าครูกี่นี่
0: เดี๋ยวนี้มีหินบ่เลย
3: ได้ย
0: ิน
3: เยอะเลย
0: บ้างหันมุจจาวิ่งทางไหนถึงบ้างหัน
3: อันนี้น้องสาวค
0: ่
3: ะน้องสาวมาแต่กรุงเทพ
0: คือ
3: มาคน
4: มาแต่ก่อน
0: ยุ่งเทพวิถนนไหน
4: ยุ่งเทพวิเท
0: ศโอ้ทางเทเวศเทเวศต่อการยุ่งเทเวศ
4: กรมอนามัย
0: จ้ะโอ้ยตัวกรมอนามัยจริงเขาเคยไปกรมอนามัยเขาเคยไปอยู่เคยไปก็เคยนอนหลายเคยดิลูกศิษย์เขาม้วนไป
4: มันก็ง่ายแต่ยังไม่ค่อยสว่าง
0: ฮะ
4: ไม่อยู่หลายแห่งก็ได้ดูดอนง่ายกว่าแกนแกนเป็นกุลาบกุลาบเป็นค่อยสว่างเป็นง่ายกว่าที่กรุงเทพเลยสอง
0: พลาดอีกเนาะไปแล้วเนาะนี่เขาเป็นง่ายกว่ากุฏิคอยเด้อคนเหนื่อยเขาจะตายเลยหนูจักสิเออนุกกินชิบได้ก็เลยอะไรเนาะอะไรบุญนั่นไรดิเนาะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แค่นี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: หลวงปู่มั่นไม่ใช่ครูบาอาจารย์โลกีครูบาอาจารย์โลกุตระสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ได้ไปในทางโลกบางครั้งบางคราวท่านหาอุบายพูดทางโลกเพื่อจะหาอุบายด่าลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ลืมตัวหัวเราะเตลิดเปิดเปิงไปท่านก็ดุเราอยู่กับองค์ท่านก็ดีองค์อื่นก็ดีถามแต่เรื่องภาวนาจะทำข้อวัดเก่งสักเพียงไหนก็ตามข้อวัดภายนอกเช่นปรณนิบัติองค์ท่านก็ดีหรืองานส่วนรวมก็ดีเกี่ยวกับเสนาสนะหรือเกี่ยวกับอะไรในส่วนรวมของพระภิกษุสามเณรที่ช่วยเหลือกันก็ดีจะทำดีสักเพียงไหนก็ตามถามภาวนาไม่ได้ความก็ดุเหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆหลวงปู่มั่นถ้าภาวนาเราภาวนาสูงมากท่านก็ตีลงมาต่ำถ้าเราติดอยู่ในต่ำมากท่านก็ตีขึ้นไปสูงท่านบอกว่าเหมือนนักมวยให้มันชำนาญเวลาลุกเขาก็ลุกเวลาถอยเขาก็ถอยท่านพูดอย่างนั้นให้ชำนาญทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยให้กลมกลืนกันให้ถอยออกถอยเข้าให้พิจารณาออกเข้าการอยู่การกินก็เหมือนกันท่านบอกว่าโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการกินอาหารในคำสอนของพระบรมศาสดาแต่เท่านั้นเท่านี้คำท่านก็ไม่ได้พูดแต่พระวินัยทรงบอกว่าถ้ายังอีก 4-5 คำจะอิ่มได้จงพากันหยุดเสียเรียกว่ารู้จักประมาณดื่มน้ำแล้วก็พอดีไม่อึดอาดด้วยไม่หิวรบกวนด้วยจะทำความเพียรสะดวกในพระวินัยหลวงปู่มั่นค่อยถือตามนั้นแล้วเดินมากมันได้กำลังอะไรมีปัญญาอะไรเรานั่งมากมีปัญญาอะไรเรานอนมากได้ความชัดยังไงในธรรมะคำว่านอนหมายความไม่หลับเรายืนภาวนาเป็นยังไงก็ของใครของมันถ้ามันได้ประโยชน์ในส่วนไหนก็ต้องเอาส่วนนั้นเพราะเราไม่เหมือนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดานั้นเดินก็พิจารณาได้อันเดียวกันนั่งก็พิจารณาเสมอกันนอนก็พิจารณาเสมอกันได้ความชัดเสมอกันยืนก็เหมือนกันแต่สาวกภูมิไม่เป็นอย่างนั้นบางท่านก็เดินจึงได้กำลังในสมาธิหรือในปัญญานั่งบางท่านก็ได้อิริยาบถทั้งสองยืนบ้างนั่งบ้างบางท่านก็ได้อิริยาบถทั้งสามยืนเดินนั่งภาวนาได้เสมอกันแต่นอนมักจะหลับบางท่านหลับไปเสียก่อนไม่ทันได้ความไม่เหมือนพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาได้อิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนพิจารณาได้ความเสมอกันหมดในธรรมะเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่หวังพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติมันก็สอดแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่ถ้าเรายินดีในการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติมันก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วเราเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วเราไม่เห็นแง่ใดๆเลยจะมีสุขในโลกเราจึงยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวจึงยินดีในการหลุดการพ้นสิ่งเดียวถ้าเราเห็นแง่ใดแง่หนึ่งว่าเป็นสุขอยู่ในโลกเราก็มายินดีในพระนิพพานเมื่อไม่ยินดีในพระนิพพานอุบายที่จะหน่ายโลกก็ไม่มีเพราะเราติดอยู่ก็ไม่เปิดหนทางอีกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าบารมีของเรายังต่ำอยู่จำเป็นก็ต้องจะได้สร้างขึ้นทวี จะนอนอยู่ให้มันสูงมันก็ไม่สูงจะมัวแต่ปรารถนาสิ่งเดียวไม่ทำก็ไม่ได้อีกเหมือนกันความปรารถนาก็ดีความเจตนาก็ดีความหวังก็ดีการจองคิวก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันการจองที่นั่งเหมือนจองรถก็มีความหมายอันเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในใจโลกธาตุมันไม่มีสิ่งที่ซ่อนเล่นไม่มีสิ่งที่ซ่อนเล่นเลยเปิดเผยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนมีอยู่ทุกกาลมองดูเวลาไหนก็เห็นเวลานั้นเว้นไว้แต่จะไม่ดูมองดูสกลกายก็เต็มไปด้วยความเปื่อยเน่าก็เต็มไปด้วยความแก่ความเก็บความตายล่วงไปล่วงไปล่วงไปมองดูภายนอกก็อันเดียวกันมองดูสังขารทั้งปวงก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปสิ่งที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็เหมือนกันมีหน้าที่จะล่วงไปทั้งนั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนน้ำไหลไหลไปแล้วไม่เวียนมากลับมาไหลอีกอดีตก็เป็นอดีตตามเดิมอนาคตก็เป็นอนาคตตามเดิมปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันตามเดิมที่บัญญัติว่าปัจจุบันกลายไปเป็นอดีตอดีตเวียนมาเป็นอนาคตอันนั้นหมายความว่าสมมุติทำแท้แล้วอดีตก็เป็นอดีตไปตะพึดอนาคตก็เป็นอนาคตตะพึดไม่มาแย่งเก้าอี้กับปัจจุบันไม่มาแย่งเก้าอี้กับอดีตเราจะเห็นธรรมในชั้นใดๆก็ปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตผู้ที่ไปเอาอดีตมาพิจารณาก็คือผู้ปัจจุบันผู้หวังในอนาคตจะเอาอนาคตมาพิจารณาก็คือผู้ปัจจุบันตกลงก็อยู่ในปัจจุบันอันเดียวทำทั้งหลายทั้งปวงในคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ใช่เป็นโมฆะไม่ใช่เป็นแรงเป็นลมมีอยู่ทุกการทุกเวลาในปัจจุบันทันตาทันตานอกด้วยทันตาในด้วยเห็นอยู่ด้วยไม่เป็นโมฆะด้วยคุณพระพุทธธรรมประสงค์อย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยไม่ใช่เราไหว้แดดไหว้ลมหรือไหว้อากาศหรือระลึกถึงอากาศเป็นของมีของจริงอยู่ทุกการทุกเวลาสังขารที่ไม่เที่ยงก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาทำฝ่ายที่เที่ยงก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาทำปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงซึ่งวิมุตติธรรมก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาผมขนและฟันหนังเราเองกระดูกก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาธาตุดินก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาสิ่งทั้งหลายมีอยู่ก่อนถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มองมาเห็นเอสะธรรมโมสนันตนูพระธรรมทั้งหลายมีอยู่เป็นของเก่ามีอยู่ก่อนแล้วนิ้วมือหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนเราก็นับไม่ได้ดินน้ำไฟลมมีอยู่ก่อนแล้วเราจึงสมมติได้ถ้าไม่มีอยู่เราก็สมมุติไม่ได้เช่นอากาศที่ว่างอย่างนี้มันมีอยู่เราจึงสมมุติได้คำว่าสมมุติเป็นของจริงหรือไม่ก็จริงตามสมมุติจะคัดค้านไม่ได้ที่นี่เมื่อโลกโกรธหลงมีอยู่จะคัดค้านสิ่งที่ไม่โลกไม่โกรธไม่หลงก็คัดค้านไม่ได้เมื่อมืดมีอยู่จะคัดค้านสิ่งที่สว่างก็คัดค้านไม่ได้เมื่อโง่มีอยู่จะคัดค้านในสิ่งที่ฉลาดก็คัดค้านไม่ได้คำสอนของพระบรมศาสดาเป็นคำสอนที่ดีเด่นอยู่ในยุคของโลกของธรรมไม่บกพร่องไม่ขาดวินไปไหนเป็นเพียงแต่ละยุคละยุคละยุคละยุคก็เป็นยุคของบุคคลที่มารู้ธรรมเฉยๆความเป็นจริงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่ทุกการแล้วเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานมันหนีไปไหนมรรคแปลว่าข้อปฏิบัติผลแปลว่าผลของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไปทางโลกีผลก็ส่งมาเป็นทางโลกีถ้าปฏิบัติไปทางโลกุตตระผลก็ส่งมาในทางโลกุตตระ ฉะนั้นจึงจะยังได้ว่าปฏิบัติไปโลกีและโลกุตระก็มีเครื่องวัดเหมือนกันถ้าเราหนักไปในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจก็เรียกว่าเจตนาของเราเป็นโลกีถ้าเราหนักไปทางอุดมคติหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ให้ทราบว่าเจตนาของเราเป็นโลกุตระคำที่เราเอามาปฏิบัติก็เพื่อโลกุตระดังอ่านว่าดังโลกนี้มันดังอยู่แล้วแต่มันดังไปทางทุกข์ดังไปทางอนิจจังดังไปทางสัตว์ทั้งหลายทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้ในวัตถุชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมีกามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดคือทุกข์ใจได้ชื่อว่านิโรธเพราะทำให้แก้ปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกก็ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมรรคนั้นจะมีองค์8ประการก็ตามย่นลงมาเป็น3ก็คือกายวาจาใจย่นลงมาเป็นหนึ่งก็คือเอกจิตเอกธรรมย่นลงมาเป็นสองก็คือกายกับใจนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารท่องเที่ยวในทางทัศนายานด้วยท่องเที่ยวด้วยสีเท้าด้วยไม่สู้พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลเที่ยวเก่งเพราะพบแต่อุปสรรคเหตุฉะนั้นจึงเป็นยาวิเศษของท่านอุปสรรคในโลกมันเป็นยาวิเศษของนักปราชญ์ทำให้นักปราชญ์เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระอรหันต์แล้วเป็นท่านผู้จบเกษียณจริงในโลกของเรานี่จบเกษียณเป็นคราวๆแต่ละชาติละชาติเท่านั้นแต่ยังไม่จบเกษียณยังจะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกยังจะมาโลภมาโกรธมาหลงมาสนองเวรสนองภัยอีกเรียกว่าไม่จบเกษียณเรียกว่าไม่หมดหนทางพระอริยเจ้าเป็นผู้หมดหนทางแล้วจะไปบาปก็ไม่ไปจะไปบุญก็ไปเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็หมดหนทางต่ำกว่านั้นลงมายังไม่หมดหนทางพระโสดาบันเดินตรงไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่สงสัยในทางเดินด้วยพระสกทาคามีก็เดินตรงไปอีกไกลกว่ากันหลายโยชน์พระอนาคามีก็ไกลกว่าไปอีกหลายโยชน์พระอรหันต์ถึงขอบฝั่งแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากโลกโกรธหลงของตนไปแล้วพ้นจากปัญหาของตนไปแล้วไม่มีปัญหาใดๆของตนจะมาสอดแทรกให้ลำบากปัญหาจิตปัญหาใจก็แยกแยะออกได้แล้วชนะไปแล้วปัญหาผู้รู้ก็ชนะไปแล้วจึงเรียกว่ารู้ดีรู้ชอบรู้หลุดรู้พ้นไม่ใช่รู้แล้วติดอยู่ในผู้รู้รู้หลุดรู้พ้นด้วยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ได้เป็นธาตุแห่งตัณหาไม่ได้เป็นธาตุแห่งความหลงของตนชนะความหลงของตนแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นไม่กระทบกระเทือนในโลกใดๆเลยกระทบกระเทือนแต่ความหลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะในสนามหลวงสนามหลวงของไตรโลกธาตุไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่มโนธาตุท่านทุกต่อยความหลงของตนอยู่ที่ในมโนธาตุนี้เหนือจิตเหนือใจไปแล้วมาอยู่ใต้อำนาจของใจพระมหาสติพระมหาปัญญาเหนือจิตเหนือใจไปแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วไม่เสียดายอะไรและจะคืนมาอีกไม่ขบถคืนให้หลงอีกพอเห็นชัดทั้งตานอกและตาในในสกลและชาติในสกลและภพในสกลละแก่ในสกลละเก็บในสกลละตาย ในสกลละโลกในสกลละโกรธในสกลละหลงถือว่าเป็นฟืนเป็นไฟไม่จิตไม่ใจสัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนลุกเป็นเพลิงขึ้นจนถึงพรหมโลกเพราะพรหมโลกเต็มไปด้วยแก่เก็บตายเหมือนกันหมดอายุขัยก็ลงมาอีกเป็นเพียงอยู่ด้วยอำนาจองค์ฌานของท่านเฉยๆเมื่อหมดอำนาจองค์ฌานของท่านก็ลงมาอีกในพรหมโลกเว้นพระอนาคามีเสียเหนือนอกนั้นลงมาทั้งนั้นคำว่าลงมาก็คือกิจจะต่ำลงหมดอานิสงส์

0: ศาสนาใดๆก็ตามเราไม่เกิดสงสัยว่าศาสนาอื่นจะดีเด่นกว่าพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นไม่ได้ยืนยันว่าอนุตตรังปุญญเขตตังโลปัสสาติเป็นเขตบุญของโลกศาสนาอื่นไม่ได้ยืนยันยืนยันอย่างเต็มที่แต่ศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ได้ยืนยันเข้าข้างตัวด้วยเป็นของจริงด้วยสัทธาเทวมนุษย์ชานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอุทานชี้หนาดได้พระบรมศาสดาไม่ขั้นข้ามจะไปกล่าวตู่องค์ท่านว่าพูดได้แต่ปากกิเลสไม่หมดก็กล่าวตู่ไม่ได้กล่าวตู่ไปตู่มาตนก็ลงนรกทีนี้ถ้าข้ากระบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าบ้วนไปบ้วนมาก็ตกใส่หน้าของตนแต่ผู้รู้ตัวยังค่อยยังชั่วผู้ไม่รู้ตัวนั่นมันเต็มทีพอรู้มันก็สายเสียมันก็บ่ายเสียมันก็ค่ำเสียค่ำคือตายสายคือแก่บ่ายก็คือแก่ไปอีกค่ำคือตายตายทิ้งผลของกรรมยังมีอยู่ก็ไปสู่ตามผลของกรรมเหมือนเงาตามตัวเหมือนโคลากเกวียนรอบเกวียนก็หมุนไปตามโคเรียบเร่งนะอุบาสกอุบาสิกาที่สุดสมณเณรเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนะพระบรมศาสดาเขาห้ำหันหันช่ำช่ำซักซ่าเธอทั้งหลายไม่มีอะไรหวังกับเราตถาคตแล้วเพราะไม่มีที่ปิดบังสถาคตเอาออกหมดแล้วและสถาคตก็มาได้ติเตียนตนเองว่าตอนนั้นข้าพเจ้าก็มาได้สั่งสอนภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดเทวดามารพรหมสถาคตมาได้เพ่งโทษตนเองพอเอาออกหมดแล้วทำคำสั่งสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาของไตรภพท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเถิดจงลงมือปฏิบัติเถิดตามสติกำลังของตนผู้ปฏิบัติน้อยจะเห็นคุณน้อยผู้ปฏิบัติมากจะเห็นคุณมากสิ่งที่จะเป็นโทษในคำสอนของเราเป็นไม่มีเลยเรารับรองถ้าเป็นเนื้อก็ไม่มีกระดูกถ้าเป็นปลาก็ไม่มีกล้าถ้าเป็นหมักเป็นผักก็ไม่มีที่แข็งถ้าเป็นอาหารก็ไม่มีที่แสลงอีกด้วยและไม่บูดไม่เน่าอีกด้วยไม่ทำให้ท้องขึ้นท้องเฟ้อเธอทั้งหลายจงกินเถิดเราเพียงบอกเธอทั้งหลายหิวนอนก็นอนเองหิวอาหารก็รับเองทานเองตถาคตจะทำแทนไม่ได้เป็นเพียงชี้ทางเท่านั้นมีอยู่ทุกการทุกเวลาท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าศาสนาจะหมดจะสิ้นไปทางใดเราตถาคตยังมีอยู่กี่ร้อยพระองค์ก็ตามพระพุทธเจ้าทั้งพันๆพระองค์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติถ้าเธอทั้งหลายไม่ยอมจิบเกลือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจะจิบแกแทนพวกท่านไม่ได้พวกท่านต้องจิบเอาแต่จะบอกวิธีจิบเท่านั้นเอามาใส่ปากถ้าเธอทั้งหลายไม่ยอมเอามาใส่ปากเธอจะมาถามว่ารสเกลือเป็นยังไงพระรับรสเกลือเป็นยังไงพระรับจะท้ากดก็บอกไม่ได้ลักษณะของมันเค็มนั้นมันเป็นยังไงตถาคตก็บอกไม่ได้คำสอนใดๆในโลกจะมาองค์อาจกล้าหาญจะมาแข่งประชันขันแข่งกับศาสนาพุทธมันก็เท่ากับว่าเอาไม้จิ้มฟันไปงัดภูเขาที่เนโนราหรือเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปคว้างใส่ภูเขาหรือบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าหรือคว้างค้อนใส่ต้นเสาและหินดานกระเด็นใส่หน้าผากตนเองในเรื่องของพุทธศาสนาเราไม่วิตกวิจารณ์ศาสนาอื่นๆจะดีเด่นสักเพียงไหนก็ตามเราไม่สงสัยเลยก็ดีเด่นด้วยอามิตรถ้าหมดอามิตรจ้างแล้วไม่ประโยชน์กันเท่านั้นจิตใจไม่ถึงธรรมเห็นแต่แก่อามิตร อานิจทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเสียแล้วไม่ว่าแต่เท่านั้นถึงเขาจะมอบให้เราทรัพย์สมบัติเต็มพรหมโลกนี่ให้เราสวยคนเดียวเราก็ไม่สามารถจะปกครองได้จะปกครองอนิจจังได้ยังไงเราไม่ตายมันก็ตายก่อนเราไม่ตายมันก็แตกไปก่อนนี่น้ำซ้ำเราก็พัดพากมันไปอีกมันก็พัดพากเราไปอีกเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยอนิจจังเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยอันใดไม่มีกิรังยั่งยืนเลยอย่างนี้จิตใจของพวกเราจะมาติดอยู่แต่เพียงแค่นี้มันก็ไม่ได้อีกความสุขของจิตของใจของธรรมะจะมีจากประตูไหนอีกต้องรู้ล่วงหน้าใครเป็นเจ้าโลกใครเป็นใหญ่เป็นโตในโลกชราพยาธินำเข้าไปใกล้ในยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์ชราพยาธินำเข้าไปใกล้ในยั่งยืนโลกคือหมู่สัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาโลกคือหมู่สัตว์จะได้ทิ้งสกลร่างกายลงนอนเหนือแผ่นดินลงไปเป็นธาตุเดิมของมันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของมันผู้จะแข่งดีกันอยู่ในโลกใครจะเป็นคนชนะทีนี้มีแต่เวรสนองเวรภัยสนองภัยเท่านั้นแหละอเมริกาก็ดีจีนก็ดีรัสเซียก็ดีเขาสู้รบกบกัดกันใครแพ้ใครชนะตกลงก็เวียนสนองเวียนภัยสนองภัยอยู่ในไตรโลกานี่ไม่มีใครแพ้ใครชนะพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าชนะกิเลสเป็นการชนะแท้พระโสดาบันชนะกิเลสเป็นตอนตอนไปไม่ขบถคืนพระสกทาคามีก็ชนะกิเลสเป็นตอนตอนไปไม่ขบถคืนพระอนาคามีก็เป็นตอนตอนไปไม่ขบถคืนพระอรหันต์ชนะกิเลสได้หมดไม่มีวันจะขบถคืนได้ก้าวหน้าจะพึดสุขในไตรโลกธาตุมันไม่มีมันมีอยู่แต่สุขในพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เท่านั้นสุขในโลกีสุขถูกสอกกับหลังเข่าพอกนับทิพย์ไม่ลุกเมื่อสุขเกิดก็มีทุกข์ตายมาอีกทีนี้เบื้องต้นมันก็ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายอยู่แล้วคนเกิดมามาเห็นใครหัวเราะออกมาก็ร้องไห้เพราะมันจะได้มาผ่านทุกข์ไม่มีใครหัวเราะพอออกจากท้องมารดามาก็ร้องไห้เลยเพราะจะมาผ่านสนามทุกข์กำมือให้ร้องไห้เวลาตายก็แบมือตายเพราะเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบาปและบุญเท่านั้นเมื่อวิญญาณยังไม่จบสิ้นก็ไปตามวิญญาณทำดีแล้วอยู่ที่ใจทำชั่วแล้วก็อยู่ที่ใจไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ทำใจเป็นหัวหน้าเหตุฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้บาปบุญคุณโทษบาปก็อยู่ที่ใจคุณก็อยู่ที่ใจโทษก็อยู่ที่ใจคุณมหันต์โทษอนันต์ละใจนี่ถ้าใช่ไปในทางถูกก็เป็นคุณมหันต์ถ้าใช่ไปในทางผิดก็เป็นโทษอนันต์เหมือนกันจิตเตสังกิริเถทุกขติปาทิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาสติกังขาเมื่อคิดไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นหวังได้แต่ว่าสุขในพระพุทธศาสนามีสองอย่างสุขอิงอามิตรสามารถจะกลับมาเป็นทุกข์สามิสุขสุขอิงอามิตรสามารถจะกลับมาเป็นทุกข์เหมือนกันเมื่ออามิตรพัดพากไปก็มาเป็นทุกข์นิรามิตรสุขสุขไม่อิงอามิตร คือสุขถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ดังกล่าวแล้วนั้นเรียกว่าสุขก้าวหน้าเรียกว่าโลกุตตรสุขต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกิยสุขหรือโลกิยทุกข์โลกุตตรทุกข์มีหรือไม่โลกุตตรทุกข์ก็มีอยู่บ้างเช่นผู้ถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังมีปฏิบัติอยู่เพราะการปฏิบัติก็ต้องลำบากบ้างแต่ว่าให้ทุกข์ในปัจจุบันและไม่สุขเป็นไม่บาปต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและไม่ทุกข์เป็นไม่บาปต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและไม่สุขเป็นไม่บาปต่อไปธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นไม่บาปต่อไปการปฏิบัติพรหมจรรย์พอใจปฏิบัติและปฏิบัติถูกด้วยก็มีสุขในปัจจุบันและมีสุขก็นิบากต่อไปการปฏิบัติพรหมจรรย์มีทุกบ้างหิวข้าวและหายน้ำสารพัดวัดเหวี่ยงแต่ก็มีสุขเป็นนิบากต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นนิบากต่อไปในเวลาที่ทำทุจริตก็เป็นทุกผลของทุจริตที่จะนำมาให้ก็เป็นทุกเรียกว่ามีทุกข์เป็นวิบากต่อไปคำสอนใดๆในโลกจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยไม่มีที่แซงอีกด้วยไม่มีที่จะเอามาสอนอีกด้วยเพราะพูดไปหมดแล้วลงมือปฏิบัติเท่านั้นตามสติกำลังเท่านั้นลมหายใจเข้าข้างหนึ่งครบ 80,000 ทีพระธรรมขันธ์มากกว่านั้นไปอีกด้วย 84,000 พระธรรมขันธ์ลมหายใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนับในไตรโลกธาตุลงมาเป็น1เอกทุกข์นับในสังขารทั้งปวงลงมาเป็น1เอกทุกข์ในปัจจุบันขยายออกก็ขยายออกจาก1จะนับถึง10ก็ต้องขยายออกจาก1ถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ถึง 100,000 ก็เหมือนกันจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหา1เมื่อไม่ลง1ก็ไม่ลง5ลง10ไม่ลง 10,000 ลง 100,000 ลงล้านเหมือนกันเมื่อลง1ก็ต้องลงหมดนี่จะตายมากน้อยเท่าไรก็ตามเกิดเท่าไรตายเท่านั้นก็ลงมาหาเอกเกิดเอกตายเท่านั้น1เกิด1ตายเท่านั้นนั้นก็ทุกข์ลงทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกทุกข์ในปัจจุบันทั้งโลกทั้งปวงย่นลงมาถึงเอกโลกในปัจจุบันข้ามโลกด้วยรัดนิ้วมือเดียวสิ้นความสงสัยข้ามความหลงข้ามความสงสัยอีกดินส่งคืนให้ดินน้ำส่งคืนให้น้ำตามสมมติไฟส่งคืนให้ไฟตามสมมติลมส่งคืนให้ลมตามสมมติไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาก็ไม่ไปจี้ไม่ไปป้นสุขก็ส่งคืนให้สุขทุกข์ก็ส่งคืนให้ทุกข์อุเบกขาก็ส่งคืนให้อุเบกขาไม่ไปรักไถ่รักถอนไม่ไปจี้ไปป้นให้เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัฏฏะวนกันอยู่ต้องรู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยลดทนจากความหลงตามเป็นจริงด้วยเราจะแก้โรคมาใส่กิเลสของเรามันแก้ไม่ไหวดอกเราเรียนวิชาเบื่อหน่ายดีกว่าเราจะแก้สังขารมาให้อยู่ในวงแขนของเรามันไม่ได้แต่ตัวของเราทางแท่งก็เป็นสังขารแล้วที่สมมติว่าเรานี่นักโทษต่อนักโทษอยู่ด้วยกันตัวของเราก็เป็นสังขารอยู่แล้วสิ่งที่จะมาเป็นสมบัติของเราก็เป็นสังขารอยู่แล้วเราแก้มันก็แก้ไม่ไหวใครผู้ไปหลงสังขารก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานคือความหลงนั่นเองไปหลงจิตใจที่สำรอกออกจากความหลงแล้วไม่ไปหลงถ้าจะพูดในธรรมะฝ่ายปฏิบัติมันก็ไม่ได้พูดยาว ถ้าพูดตามปริยัติแล้ว10ปีมันก็ไม่หมดเพราะปริยัติไม่ใช่ฝ่ายสังคหะฝ่ายมูลกระจายฝ่ายปฏิบัติเป็นฝ่ายมูลเดิมย่นลงมาหาเดิมไม่ได้กระจายออกเป็นฝ่ายรวมปฏิบัติรวมรวมลงในปัจจุบันปริยัติเป็นฝ่ายกระจายกระจายออกปฏิบัติเป็นฝ่ายดึงมารวมไว้ให้เห็นชัดอยู่ในปัจจุบันคล้ายๆกับเชือกฝ่ายปริยัติคือดึงเชือกออกไปให้ยาวฝ่ายปฏิบัติคือหมุนเชือกเข้ามาอะไรก็ช่างหัวมันเถอะอะไรก็ช่างหัวมันเถอะมันก็ไม่หยาบคายพอที่จะทิ้งอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นที่สบายของจิตของใจบาปก็ช่างมันบุญก็ช่างมันเกิดแก่เก็บตายอีกตะพึดตะพือก็ช่างมันฐานะของพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นแค่แล้วความเห็นชนิดนั้นเป็นที่อบอุ่นของเราหรือไม่มันก็ไม่อบอุ่นเสียแล้วถ้าหากว่ามันอบอุ่นมันก็พอแอบกินอยู่มันเป็นไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเสียแล้วมันต้องการอยากให้หลุดให้พ้นจากความโง่ของเขาของตนที่เคยลงมาฉะนั้นปัญหาของมันพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ดึงคนออกจากโลภโกรธหลงไม่ใช่พระพุทธศาสนาจะมาบวกโลภบวกโกรธบวกหลงให้ทวีขึ้นเป็นโลกุตระศาสนาไม่ใช่โลกีแต่เราเอากิเลสเข้าไปบวกกับพระพุทธศาสนากล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโลกีก็จิตใจและเจตนาของเราเป็นโลกีไปกล่าวตู่พระพุทธศาสนาต่างหากพุทธังสรณังคัจฉามิใครเป็นผู้เรียนจบพระอรหันต์เป็นผู้เรียนจบถึงไตรสรณคมจนไม่มีกิเลสจนไม่หลงเรียนนโมจบพระอรหันต์จำพวกเดียวเรียนนโมจบพระโสดาบันเริ่มต้นเรียนนโมจะไปจบอยู่ที่พระอรหันต์เพราะน้อมจนไม่มีกิเลสน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกพระมหาอานนท์พระมหาโมกขัลลาพระมหาสารีบุตรพระมหาโกณฑัญญะพระมหาวัปปะพระมหาพัทธยะพระมหานามะพระมหาอัจฉิพระมหาขวัมปติพระมหาวิมาระพระมหาสุภาหุพระมหาปุณณชิพระมหากัจจายนะพระมหาเหล่านี้พ้นจากกิเลสหมดแต่พระมหาพวกเราเป็นพระมหาที่มีกิเลสสารพัดรัดเหวี่ยงกันแต่ก็ว่าไม่ตีไปหมดแต่ท่านคือท่านเบาไปก็มีคือท่านพ้นไปก็มีพระโสดาบันได้นิจพัฒในทางไม่สงสัยพระพุทธศาสนาพระจักรทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีได้นิจพัฒไม่มีราคะไม่มีโทสะพระอรหันต์ได้นิจพัฒอย่างเต็มที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดังออกจากโลกแต่โลกทั้งหลายดังเวรดังภัยกันอยู่ในโลกนี้มีชื่อเสียงทางเวรทางภัยมีชื่อเสียงทางได้ทางเสียพระอรหันต์ผ่านไปหมดแล้วผ่านได้ผ่านเสียไปหมดแล้วส่งคืนหมดแล้วได้ก็ไม่ติดอยู่เสียก็ไม่ติดอยู่ส่งคืนหมดไม่ขี้ไม่ป้นใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ขี้ป้นในสมมุติไม่ขี้ป้นในวิมุติไม่ขี้ป้นในสังขารไม่ขี้ป้นในวิสังขาร ไม่รักไถ่รักถอนไม่วิ่งราววิ่งไถ่วิ่งเก็บวิ่งกินถ้าจบปัญหาแล้วไม่มีปัญหาอันใดจะสอดแทรกเข้ามาในตัวเพราะได้พิจารณาหมดเพราะได้ปฏิบัติหมดเพราะได้พ้นหมดไปแล้วจบงานแล้วไม่ได้ตายคางานในใจโลกธาตุนี่ตายคางานทั้งนั้นไม่มีใครทำงานเสร็จนี่พระโสดาบันตายยังมีงานน้อยสกทาคามีน้อยไปกว่านั้นอนาคามีก็น้อยไปอีกพระอรหันต์ไม่ตายคางานแล้วพ้นจากงานไปแล้วงานใดๆทั้งปวงในโลกและนอกโลกอีกด้วยทำทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ไม่ใช่เราปฏิบัติแดดปฏิบัติลมเพราะมีใจเป็นหัวหน้าถ้าเป็นหัวหน้าไปทางบาปก็จะได้รับบาปใจไม่ปฏิบัติใจก็ไม่มีอันใดที่จะมาปฏิบัติใจและไม่มีอันใดจะปล่อยใจอีกเหมือนกันและไม่มีอันใดที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งของใจอีกเหมือนกันนอกจากธรรมะแล้วพึ่งกายก็พึ่งไม่ได้ใช่แล้วนักวันจะแก้ตอบปัญหาหรือป่วยไข้ถึงประดาปางตายไม่ใจไม่ได้จากเด็กมาเป็นหนุ่มจากหนุ่มมาเป็นสาวเป็นบ่าวเป็นพ่อตาแม่ยายเป็นคุณปู่คุณย่าผลชุดท้ายก็ไม่พ้นจากเชิงตะกอนนี่ใครเป็นเจ้าโลกอนิจจังเป็นเจ้าโลกทุกขังเป็นเจ้าโลกไม่จบเกษียณเนี่ยจำพวกนี้ไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องถือหอกถือง่าวอยู่เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องยืนยามยืนเวรเหมือนตำรวจทหารเป็นจริงอยู่ตามธรรมชาติแล้วนี่ไม่ต้องไม่ได้ถือว่าปราบท่านผู้ใดเป็นจริงอยู่อย่างนั้นอันนี้จังก็ไม่ได้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นอันนี้จังข้าพเจ้าจะปราบโลกอันนี้จังก็ไม่ได้ว่าแต่หากว่าเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทุกข์ก็เหมือนกันข้าพเจ้านี่แหละเป็นทุกข์จะปราบโลกทุกข์ก็ไม่ได้บ่นอย่างนั้นแต่ด้วยอาศัยปัญญาที่รู้ตามเป็นจริงเพื่อกู้ความหลงของตนคืนหรือทิ้งปัญญาไม่เกิดเพราะไม่อบรมสมาธิไม่เกิดก็เพราะไม่อบรมศีลไม่มีก็เพราะไม่ปฏิบัติศีลไม่มีจะสมาธิจะมีมาจากไหนสมาธิไม่มีปัญญาจะมีมาจากไหนรากเหง้ามามีต้นไม้จะมีมาจากไหนลำต้นและกิ่งใบก็เหมือนกันนั่นอันเดียวกันยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงยินดีในโลกเพิ่มพูนกิเลสบวกกิเลสคูณกิเลสบวกหลงคูณหลงบวกมานะทิฏฐิคูณมานะทิฏฐิเหตุฉะนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีวิตพระบรมศาสดาจึงวางไว้พอดีพองามให้มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงอย่าเลี้ยงชีวิตผิดให้เลี้ยงชีวิตในทางชอบจึงจะประกอบกับธรรมะให้เกิดขึ้นได้ถ้าเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดก็ไม่สามารถจะประกอบธรรมะได้สะดวกเพราะผลของกรรมนำสนองไม่ให้สะดวกสัมมาวายาโมพยายามชอบระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละพยายามให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเมื่อกุศลเกิดขึ้นในสันดานแล้วก็พยายามไม่ให้กุศลนั้นเสื่อมความเพียรในทางพุทธศาสนามีเท่านั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่าสัมมากัมมันโตระลึกชอบในทางพระพุทธศาสนาระลึกถึง กายเวทนาจิตธรรมที่เป็นฝ่ายสังขารพอเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายเรียกว่าระลึกชอบเรียกว่าตั้งใจชอบเรียกว่าสมาธิอยู่ในตัวด้วยเป็นปัญญสมาธิปัญญามรรค8ย่นลงมาสั้นเป็นศีลสมาธิปัญญาอุบายใดจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารอุบายนั้นเป็นคำสอนของพุทธศาสนาทุกๆพระองค์อุบายใดจะเป็นเครื่องผูกพันในวัฏสงสารอุบายนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นคำสอนของมารทำให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารมารูปาภิมะเป็นคำเกลี้ยกล่อมขอมารเพราะกิเลสมารเกิดขึ้นจากขันธะสันดานของเราที่มีอยู่เราจะกำจัดกิเลสมารด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ให้มารมาเป็นเจ้าหัวใจไม่ให้มารมาเป็นเจ้าขันธะสันดานปราบมารปราบมารไปปราบภายนอกไม่ถูกพระพุทธศาสนาปราบภายในของตนเองปราบกิเลสมารเมื่อชนะกิเลสมารมารทั้งปวงก็ชนะไปในตัวขันธมารมารคือปัญจขันธ์เทวกุตมารมารคือเทวบุตรมัจจุมารมารคือมรณะอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารเมื่อชนะกิเลสมารก็ชนะกิเลสชนะมารทั้งหลายเหล่านั้นไปในตัวความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงในโลกความสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงในโลกสมาธิคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคนตาบอดเคารพคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาก็คือคนตาดีตาดีทั้งตานอกด้วยทั้งตาในด้วยตาก็มีสิริด้วยหูก็มีสิริด้วยหูคือหูปัญญาตาคือตาปัญญาจมูกก็คือจมูกปัญญาเพราะได้กลิ่นธรรมหูก็เพราะฟังเสียงธรรมตาก็เพราะมองดูธรรมทั้งตานอกและตาในเรียกว่าตาทิพย์เราจะไปหาตาทิพย์ที่ไหนอีกทีนี้โลกทิพย์เขาเขียนหนังสือขายเอาเงินแล้วไปตื่นกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นโลกทิพย์อยู่แล้วทำบาปก็เป็นบาปทำบุญก็เป็นบุญเป็นโลกทิพย์อยู่แล้วพ้นจากกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีใครตั้งให้มันก็เป็นไม่ต้องหาเสียงเราไปกิ๊บเกลือไม่ต้องหาเสียงมันก็รู้จักว่าเค็มอันอื่นก็เหมือนกันเราลืมตามันเห็นนี่เราก็ไม่ต้องหาเสียงเพราะมันเห็นอยู่แล้วผมเห็นหรือไม่ครับเราจะพูดอย่างนั้นหรือเพราะเราเห็นอยู่ผมนั่งอยู่หรือไม่ครับผมจะขอหาเสียงเราก็รู้จักเพราะเรานั่งอยู่นี่ที่สงสัยอะไรก็พูดกันที่นี่คุณประกอบเข้าสมาธิเออจะปาลบอะไรทีนี้ไม่ค่อยพูดหรอกมาคราวนี้ก็ไม่ค่อยพูดเป็นคนชอบสงบไม่ค่อยพูดอ่ะคำเดียวนี่เป็นสุข
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ 1.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: เอาข้างสองหู
1: หมดแล้วครับ
0: ฮะ
1: มีแค่นั้นหร
0: ออืมก็มีว่าพออยู่มันก็อื้อไหมหรือว่ามันก็อื้อของมันไปเพราะมันเกี่ยวกับกำลังเคลียร์ลมมันก็ออกมาบางมีการเรียนที่หมอเขามาตรวจก็รู้เอาเฉพาะอะไรออกนิดหน่อยไม่ใช่เหรอแล้วมีอะไรอีก
1: กี่หูครับ
0: อืม
1: แล้วก็ให้ยาที่เกี่ยวกับการหวัดที่ยังไม่หายดีครับ
0: เนี่ย
1: คร
0: ับ เราลืมไปหมดแล้วไม่ทราบว่าเขาตรวจอะไรบ้างประการสำคัญก็คือมันไม่ได้เป็นอารมณ์กับอะไรนี่นะอะไรเป็นอะไรมันก็เฉยมันไม่ไปสนใจหรอกก็เครื่องมือสำหรับใช้รอบตัวก็รู้กันอยู่ว่าเครื่องมือใช้รอบตัวนะมันไม่มาเป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบมันเท่านั้นเองไปด้วยก็เพียนะมานั่งอยู่นี่เป็นเวลาต้องชั่วโมงกว่านะที่นั่งให้เขาตรวจอะไรเลยแล้วรอเรื่องนั้นรอเรื่องนี้ก็จะมาพร้อมกันมันเสียเวลาต้องชั่วโมงกว่าเป็นเหนื่อยมึงเด็กมากับพ่อกับแม่ไม่ง่วงนอนเหรอไม่ง่วงนอนเหรอเด็กนะเห็นปรมือสวยแจ่มมันไม่ง่วงนอนเลยว่ะเด็กข้าวราดีเปล่าคนอยู่ข้าวราดีเปล่าฮะ
1: ดีครับ
0: พอดีฝนไม่ตกคนก็มีมากวันนี้ไปโพธารามก็มีเทศบ้างแต่หนักไปทางพระเพราะนานๆท่านจะได้ยินได้ฟังเพลงเราก็เลยเทศหนักไปทางพระเพื่อท่านจะเป็นสติเครื่องเตือนใจและเป็นกำลังใจจะว่าจะกลับแล้วกลับซะเดี๋ยวจะหลับไปตามทางกลับเต็มอยู่นั่นเนี่ยกลับเต็มอยู่
2: ก
0: ับ
2: จ
0: ัน
2: ทบ
0: ุ
2: ร
0: ี
2: ครับผมจะขอบวชโอกาสกับจันทบุรีครับ
0: จันกับจันเลยเหรอ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาจากจันนี่เนี่ย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โชว์มาจากใกล้เสียใกล้
2: ที
0: ่
2: ต
0: ุ๊
2: กตาไปรับทองที่ป
0: ั๊
2: มนะคร
0: ับ ปั๊
2: ม
0: น้ำ
2: ม
3: ันที่ไปรับทองที่ตุ๊กตาไปรับทองที่ปั๊มน้ำมันครับ
0: ที่ไหนลึกๆตรงนี้
2: ที่จันทบุรีนะครับผมที่ปั๊มน้ำมันที่ได้ถวาย
0: อ๋อที่ปั๊มน้ำมัน
2: ครับผม
0: จับได้แล้วไปปั๊มน้ำมันไปสวัสดีนะจำไม่ได้จำเด็กไม่ได้ดูเด็กกล้าหาญดีกลับกันไอ้ดวงตาเนี่ยมันแข็งแรงพอแล้วแหละมีแต่พวกนี้อ่อนเปียกอ่อนเปียกไม่ได้แข็งแรงเหมือนดวงตานะพวกนี้พวกอ่อนเปียกเข้าใจไหมไปให้แข็งแรงไปนี่ภาวนาพุทโธตามทางไปนะมีแข็งแรงกับพุทโธไปเรื่อยๆไปนั่นละสั่งให้พุทโธติดหัวใจไปทุกคนแข็งแรงไปกับพุทโธนะเอาไปหรือมาจากปั๊มน้ำมันมันจะเล่นนั่นเอาไปนั่นนี่คนนี้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาคนนี้เดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเอาวันนี้ก่อนนี่อ่ะเอาวันนี้ก่อนแล้วค่อยไปนี่ฉันเลยมันก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาฉันนี่ก่อนทางไหนก็ไม่รู้ละเนี่ย
3: ขอให้เง
0: ิ
3: น10,000 บาท
0: ดิเงิน10,000เหรอนั่นฮะเอาขวดนี่5,000ขวดนั่น5,000

0: ดีไปเลยไปเอากาบไปซะพอดีกันนี่ขวดละ 5,000 เอาไปกาบสวยงามเอาไปเลยไปเอาไปเรื่อยไปไปเดินทางไปค่อยไปสบายสบายนะอย่าไปรีบไปด่วนความปลอดภัยเป็นสำคัญช้าเร็วไม่สำคัญก็มาใกล้อยู่นั่นเนี่ยมาใกล้เอาไปเลยค่อยไปค่อยไปจากนี้ถึงจันทร์รู้มัน200เท่าไรกิโลนะลืมแล้วล่ะถามแล้วจากนี้ถึงจันทร์มันต้อง200กว่ากิโลนะ220หรือเท่าไรหรือมันจะ220ประมาณ220มั้ง22 23กิโลเราถามแล้วแล้วก็ลืมละไปตั้งเข็มไม้ดูมันเท่าไรวะจะก่อนทางแคบๆทางหินลูกรังนะเราไปครั้งแรกดูเป็นปี95 2495ไปจับทางเดิมไปนี่ก็ไปปากน้ำแล้วก็ไปคลองด่านไปบางปะกงนี่ระยะทางเป็นระยะจำได้ตั้งแต่โน้นมานะไปจากกรุงเทพไปถึงสัตหีบ175กิโลแยกเข้าสัตหีบไปถึงระยอง222กิโลพอจากนั้นไปจันทร์มันเท่าไหร่นะ300เท่าไหร่เลยลืมทีนี้จากนั้นไปลืมมีไปครั้งแรกผมดิดแดกบทเพราะทางหินลูกรังทางแคบๆรถผ่านกันนี่เฉียดกันโอ้ยจนหน้าหวาดเสียวทางแคบนิดเดียวปี95นั้นทางลาดยางนี่ไปถึงแค่สัตหีบมันไม่ใช่ลาดยางแลดยางไปบางๆไปพอเลยจากนั้นแล้วที่นี่ก็เป็นทางหินลูกรังเรื่อยไปเลยเราไปนี่ขโมยหนีจากหมู่เพื่อนนะออกจากที่ไหนนะลืมแล้วล่ะก็มาเยี่ยมโยมแม่สองคืนนั่นแหละอุบายจะไปเยี่ยมโยมแม่แล้วพระจะลุงตามไปหาอะไรไปเยี่ยมโยมแม่หาความสงัดที่ไหนนะก็เลยรอดตัวมาได้มาก็ออกจากนี่ก็ปั๊บเลยขึ้นรถเมล์เขาละไปแล้วไปทางเดิมแต่ก่อนมีทางเดียวไปนี้ไปปากน้ำไปคลองด่านแล้วก็เรื่อยถึงชลบุรีตลอดไปเรื่อยๆเลยไปถึงจันทร์ก็พอดีท่านอาจารย์เฟื่องก็อยู่ที่นั่นซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยอยู่น้องผือนู่นสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่น้องผือท่านก็ไปจำพรรษาด้วยกันที่น้องผืออาจารย์เฟื่องนั่นแหละเวลามาก็เลยไปพบกันที่นั่นก็บอกท่านเลยงานทุกอย่างมอบให้ท่านเป็นอิสระตามเดิมผมเป็นเพียงอาคันตุกะบอกผมมาอาศัยท่านอยู่เป็นความสงบเย็นใจสบายใจเท่านั้นนะนอกนั้นงานอะไรๆอย่ามาเกี่ยวข้องกับผมบอกเขาจะฉันในบ้านในเรือนที่ไหนให้เป็นเรื่องของท่านจัดการเองอย่ามาเกี่ยวกับผมเลยก็ไปอยู่นั่นสบายเหมือนกันเพราะวัดป่าคลองกุ้งนั่นแต่ก่อนมันเป็นป่าไผ่ตั้งแต่ขอบวัดนี้ไปนี่เป็นป่าชาทั้งหมดไปถึงวัดใหม่สุดวัด เป็นดงเป็นป่าช้าไปแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นสบายเหมือนกันนะเพราะเงียบไม่มีพระเด่นก็ไม่ได้หลายองค์นะอาจารย์เพื่องท่านก็ปฏิบัติตามที่เราสั่งเสียทุกอย่างคืองานการอะไรทั้งหมดให้เป็นเรื่องของท่าน 100% ผมเป็นเพียงอาคันตุกะมาใส่ชั่วเวลาเพื่อความสงัดสบายเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตอนนั้นแหละว่ะท่านก็ปฏิบัติตามนั้นท่านก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา ไอ้เรื่องฉันในบ้านเดี๋ยวมันแทบทุกวันนะฉันในตลาดทุกวันนะแต่เราไม่ได้ไปพอเราบอกเรียบร้อยแล้วให้จัดพระไปฉันธรรมรายแล้วอย่าบอกนะว่าผมมาบอกงั้นเลยผมเป็นเพียงอาการตุกะมาท่านก็ทราบดีแล้วทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วก็อยู่สบายเลยในสักอาทิตย์กว่าๆเลยมั้งพักอยู่ที่นั่นสบายจริงๆไม่มีอะไรเลยกลางวี่กลางวันมีทางจงกรมสะดวกสบายกลางคืนก็ลงเดินจงกรมได้สบายพระเด่นก็เงียบเราพักอยู่นั่นนานเราไปนี่อาจารย์เจียก็ไปเจอเขาบ้องแบ่งขึ้นนั่นเลยเกิดเรื่องใหญ่พออาจารย์เจียไปเจอเขาว่าท่านอาจารย์มาเสียงลั่นขึ้นเลยเอาละที่นี่จะเกิดเรื่องอันนี้ว่าเขาออกจากวัดนี้ไปก็ไปโฆษณาตลาดจันทบุรีนะสิพอวันหลังคนหลั่งไหลมาเราอยู่ได้สองคืนเปิดเลยก็มันหาความสงัดไม่ได้คนหลั่งไหลมาหลั่งไหลมาเลยผิดความมุ่งหมายมาก็เลยเข้ากรุงเทพนั่นเป็นครั้งแรกพ.ศ.945เราไปองค์เดียวสะดวกสบายที่พระที่รู้จักกันก็มีอาจารย์เจียกับอาจารย์เฟื่องนอกนั้นไม่รู้จักเพราะทั้งสองท่านนี้เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วตั้งแต่สกลนครอาจารย์เจียอาจารย์เฟื่องเคยอยู่สกลนครด้วยกันกับพ่อแม่ครูอาจารย์มากมาก็อาจารย์เฟื่องท่านก็รู้เรื่องดีท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราก็อยู่สะดวกสบายพออาจารย์เจียมาเท่านั้นเกิดเรื่องเลยกลับไปตลาดนี่ไปโฆษณาทั่วตลาดเลยวันเช้าวันหลังนี่แน่นดังนั้นแน่นตอนค่ำมาฟังเทศยุ่งไปหมดโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้เราอยู่ได้สองคืนเปิดเลยก็มันไม่สงัดอยู่ได้ไงก็การเทศนาว่าการมันเบื่อพอแล้วกับพระกับเนรแม้จะไม่มีประชาชนตั้งแต่ก่อนแต่กับพระกับเนรต้องได้อบรมอยู่เสมอก็เลยได้กลับเข้ากรุงเทพพอดีเจ้าคุณธรรมเจดีนี่ก็เอากลับอุดรกลัวเราจะหนีไปทางไหนเรื่องมันยุ่งอยู่ตลอดอย่างนี้นั่นเป็น95พอ97 98นี่ก็ย้อนกลับไปอีกถึงไปสร้างที่วัดสถานีทดลองสร้างวัดที่นั่นอาจารย์เจียเป็นคนจัดให้ท่านมีคุณต่อเราไม่น้อยนะอาจารย์เจียคือเราไปพักอยู่ยางละโหงลึกๆนั่นท่านก็ตามเข้าไปนิมนต์เรามาพักที่นี่ท่านบอกท่านจะจัดที่ให้ทุกอย่างท่านจะจัดให้กุฏิมีพระกี่องค์ท่านจัดให้เป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบศาลาเล็กๆท่านจัดให้หมดเลยนะเราไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยจนกระทั่งเสร็จแล้วท่านจะไปนิมนต์เราออกมาก็ออกมาจำพรรษาที่นั่นเลยโดยไม่ได้ก่อสร้างอะไรล่ะมีอาจารย์เกี่ยวเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราไม่น้อยนะท่านสั่งเองกุฏิหลังนั้นโยมนั้นหลังนั้นโยมนั้นนั้นแถวคลองนั่นแหละที่มาทำให้เสร็จเรียบร้อยไปพักปีนั้นก็ดีอยู่สงัดดีโยมพระมี11หรือ12องค์ไปอยู่กับเรามีจำได้กับท่านทิ้ง2องค์นึงนอกนั้นจำไม่ท่านทิ้ง2ท่านเพียรท่านเพ่งนอกนั้นจำไม่ได้นะจำภาษาที่นั่นจากนั้นก็เลยมาพักที่เขาน้อยเขาน้อยสัมผานว่าจะพักอยู่นานๆ นะแล้วเกิดเรื่องยุ่งกันทางโน้นก็จะมาเอากลับไปตั้งสถานีทดลองทางโน้นเป็นฝ่ายผิดทางนี้เป็นฝ่ายถูกแล้วสุดท้ายไม่พ้นทะเลาะกันเราเลยหนีเลยหนีมาอุดรจึงไปสร้างที่วัดป่าวันตาไม่งั้นเราจะอยู่พักอยู่ที่วัดเขาน้อยสัมผานนานอยู่นะเพราะเราเป็นคนสั่งมา แล้วอันนั้นก็อันฟักกับญาติกับโยมจัดที่ให้เป็นกระต๊อบกระต๊อบเรียบหมดเลยนะมาอยู่ไม่กี่วันพวกนั่งมาก็มาทะเลาะกันอย่างนั้นก็จะเอาคืนทางนี้พูดอย่างไรไม่ยอมฟังเสียงมีที่จะเอาคืนท่าเดียวท่าเดียวเราลำคาญเลยกลับเลยกับอุดรเพราะงั้นจึงไม่อยู่ที่เขาร้อยสัมผัสนานบางครั้งที่ให้ถูกกระต๊อบให้เรียบร้อยแล้วอยู่ไม่ได้นานมึงไปอยู่วัดป่าวันตาจนกระทั่งทุกวันนี้ไปอยู่ที่นั่นก็สะดวกสบายที่จันปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกอย่างไม่คาดไม่เคลื่อนพระทำความภาคเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางจงกรมมีพร้อมพร้อมพร้อมหมดเลยไม่มีใครไปยุ่งเลยก็บอกอาจารย์เกียะเรียบร้อยแล้วท่านก็รู้นิสัยแล้วใครจึงไม่เข้าไปยุ่งพระภาวนาสะดวกสบายดีที่นั่นนั่นแหละเราไปสร้างวัดที่นั่นอันนั้นกลับมาก็มาสร้างวัดป่าวันตาลและอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้มาวัดป่าวันตาลนี้ก็สะดวกสบายเพราะนั้นเป็นดงทั้งหมดนั่นดงหมดเลยไปจนกระทั่งเข้าไปถึงหมู่บ้านเป็นดงทั้งหมดนี่เขาเบิกออกเป็นไร่เป็นนาเลยกลายเป็นทุ่งนาไปหมดรอบวัดแต่ก่อนเป็นดงต่อจากไปถึงดงใหญ่เลยที่เป็นอำเภอหนองแสงทุกวันนี้เป็นดงทั้งหมดดงนั้นเลยกลายเป็นอำเภอเขาบุกเบิกที่เหล่านั้นเป็นบ้านเป็นเรือนเลยกลายเป็นอำเภอขึ้นมาตั้งแต่วัดเราจนกระทั่งถึงอำเภอหนองแสงจึงโล่งไปหมดถูกเขาทำลายป่าหมดเลยเอาจึงได้อยู่ตั้งแต่บัดนั้นมาการภาวนาของพระนี่เราเข้มงวดกวดขันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยอ่อนนะในวัดป่าวันตาลคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาแม้เราจะมีการมีงานเกี่ยวกับการช่วยชาติบ้านเมืองเราก็มีเฉพาะเราพระหนึ่งไม่ให้ไปยุ่งท่านให้ท่านทำความเพียรด้วยความสะดวกสบายเพียงแต่เพียงว่าการแนะนำสั่งสอนนั้นห่างไปเท่านั้นเองและประการหนึ่งก็เป็นระยะที่เราหยุดเทศแล้วแต่ก่อนเทศเอาจริงเอาจังประมาณอาทิตย์หนึ่งประชุมเทศทนหนึ่งหรืออย่างนานก็10วันเทศทนหนึ่งเทศสอนพระล้วนๆเลยนี่พออายุก็เข้ามาถึง80นี่หยุดไม่เทศจากนั้นมางานทางชาติบ้านเมืองก็ขึ้นเราก็เลยหมุนไปทางการช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งทุกวันนี้การแนะนำสั่งสอนประชุมสอนพระเหมือนแต่ก่อนจึงไม่มีแต่การปฏิบัติของพระเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาในวัดนั้นเราไปได้ทุกเวลาไม่เหมือนในครัวในครัวเป็นฝ่ายผู้หญิงส่วนในวัดเป็นฝ่ายพระเราไปได้ทุกเวลาไปเงียบๆนะเพราะฉะนั้นพระถึงได้เกรงได้กลัวมากกลัวเราเพราะไปได้ทุกเวลาองค์ไหนบกพร่องตรงไหนมาละเอาละเริ่มเอาแล้วนั่นมารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงก็ไปแบบขโมยนี่ไม่รู้จนกลางวี่กลางวันเราก็ไปบ้างนะแต่ไม่ค่อยมากตอนกลางวันตอนกลางคืนน่ะสิตอนเงียบไม่ได้จุดไฟนะไปกลางคืนบางทีไปโดนกันกับพระท่านกำลังเดินจังกรมมืดๆอยู่ขโมยไปโดนกันแล้วก็ผ่านไปเสียท่านก็รู้ผ่านไปอย่างนั้นตลอดการดูแลพระเนรเราเข้มงวดกวดขันมากการภาวนาไม่ให้ลดละไม่มีปฏิบัติสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นมา นี่ตั้งแต่สร้างวัดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บริเวณของพระไม่ให้ใครเข้าไปจังหวนไว้สำหรับพระภาวนาก็ไปบริเวณศาลาออกจากนี้ก็กลับไม่ให้ใครเข้าไปห้ามทั้งหมดเลยไม่ให้ใครเข้าไปนอกจากเป็นกรณีพิเศษที่เราจะให้ไปดูนั่นเราสั่งไปเองถ้าเป็นเรื่องอย่างนั้นเราสั่งเองให้ไปดูที่ไหนที่ไหนก็ได้ถ้าเราไม่สั่งห้ามไม่ให้เข้าถ้าท่านภาวนาด้วยความสะดวกสบายการอดอาหารนี้ในวัดป่าวันตาดรู้สึกจะไม่เคยมีพระมาฉันครบองค์เลยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าวันตาดมาขาดอยู่ตลอดเวลาขาดทีละองค์นะทีละ5องค์6องค์บางที9องค์10องค์ขาดอยู่ตลอดพอองค์นี้จะมาฉันเนี่ยเดี๋ยวองค์นั้นหายแล้วพอองค์นี้จะมาฉันอ้าวองค์นั้นหายเนี่ยมันขาดอยู่อย่างนี้นะเรื่อยมาจนกระทั่งสุวรรณนี้ท่านดูรู้สึกว่าท่านจะหนักทางด้านผ่อนอาหารอดอาหารนะวัดป่าวันตาอันนี้เราก็เคยพูดเราบอกว่าไม่เป็นคำสั่งไม่เป็นคำสอนเป็นแต่คำบอกเล่าแล้วแต่ท่านผู้ใดนี่เห็นว่าถูกกับจริตนิสัยของตนก็ยึดเอาคำบอกเล่านี้ไปปฏิบัติตนเท่านั้นคำบอกเล่านี้เป็นเรื่องของเราที่ดำเนินมาแล้วนั่นคำว่าคำบอกเล่าคือการผ่อนการอดอาหารนี่เป็นคำบอกเล่าคือไม่ได้บอกใครให้อดให้ผ่อนเป็นเพียงคำบอกเล่าแล้วแต่ใครจะยึดเอาส่วนเรานั้นปฏิบัติมาอยู่แล้วอย่างนี้เห็นผลเป็นลำดับลำดามาจึงนำปฏิปทานี้มาเป็นคำบอกเล่าแก่พระทั้งหลายท่านก็เลยหนักไปทางคำบอกเล่านะวัดป่าวันตาจึงไม่ค่อยไม่เห็นมีพระมาฉันครบองค์เลยไม่มีตลอดตั้งแต่สร้างวัดมาจนกระทั่งทุกวันนี้อดอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวองค์นั้นอดไปแล้วเอานี่มาฉันเอาอาหารหายไปหายไปอยู่ตลอดเราก็ปล่อยตามมันยาใสคือแล้วแต่ใครจะอดจะผ่อนอะไรก็แล้วแต่เราเป็นแต่เพียงว่าเป็นคำบอกเล่าให้ฟังนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจจิตเองโดยที่การบอกเล่าเหล่านี้เราได้ดำเนินมาแล้วเห็นผลเป็นที่พอใจจะสอนก็ไม่เชิงจะสั่งก็ไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าให้เป็นไปตามบัญญัติส่วนมากเลยไปในคำบอกเล่าซะมากถ้าถึงฉันทั้งหันไม่ค่อยครบองค์ตลอดมาอย่างนี้การปฏิบัติเราเปิดโอกาสให้สำหรับพระในวัดเหล่านี้ไม่ให้มีงานอะไรเข้ามายุ่งเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามาสร้างบ้านก็เราออกมาจากสถานที่โดดเดี่ยวเคร่งคัดดัดแปลงตัวเองเต็มกำลังความสามารถมาอยู่แล้วนี้เวลาพระเดินมาก็เดินตามร่องรอยที่เราพาดำเนินมาเนี่ยการผ่อนการอดอาหารนี่เราดำเนินมาแล้วนี่พระเลยชอบนี่ส่วนมากจึงไม่มีพระท่านมาฉันอาหารครบองค์ละขาดอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ภาวนาการภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวงานพุทธศาสนาสำหรับพระเราก็คืองานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติปัญญาติดแนบกับตัวตลอดไปเป็นท่าสังรวมสังรวมจิตไม่คิดสายแสไปในที่ต่างๆมีสติควบคุมใจตลอดเวลาจึงเรียกว่าความเพียรไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติควบคุมอยู่เรียกว่ามีความเพียรตลอดนั่นสอนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระท่านถึงอยู่ด้วยความภาคเพียรดังที่ว่านี้ไม่เพลินพลานสำหรับวัดป่าวันตาดไม่ให้มีอย่าคุยกันเรื่องอะไรนี้ไม่มีต่างองค์ต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสังรวมระวังดูใจ พราะมหาเหตุได้แก่กิเลสทั้งหลายมันสร้างตัวของมันขึ้นที่จิตใจทีนี้เราก็สร้างธรรมขึ้นมาเพื่อชะล้างกันได้แก่ความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคเพียรความอดความทนติดแนบกันไปจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาเสมอย่อมมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย นี่การชำระจิตใจครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจนี่ท่านดำเนินอย่างนั้นมาตลอดในตำรับตำรามีแจ่มแจ้งชัดเจนมากทีเดียวไม่ลดละเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะรับสั่งถามเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั้นไปอยู่ในเขาลูกนั้นไปยังไงภาวนานั่นอยู่ทำถ้ำตามเงื่อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่ไหนก็ตามเวลาขากลับออกมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะรับสั่งว่าไปยังไงอยู่ที่นั่นการภาวนานั่นขึ้นภาวนาเลยนะอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเมื่อมผาการภาวนาไปยังไงไปยังไงลื่อท่านไม่ได้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดนะมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำอยู่ตลอดนี่ในขั้งพุทธกาลตำรับตำรามีอย่างชัดเจนทีนี้พระก็ดำเนินมาก็ยิ่งมาสมัยปัจจุบันคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้โกงกันแป่งเลยกับตำรับตำราเป็นถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงเป็นจังในการประกอบความภาคเพียรจริงๆนะนี่แหละงานของท่านเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ไม่ให้มีให้สร้างตั้งแต่ทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้เวลาจิตใจได้รับการบำรุงรักษาด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลาย่อมมีความสงบร่มเย็นขึ้นภายในใจเพราะปราศจากกิเลสสิ่งก่อกวนเนื่องจากความเพียรสติเป็นสำคัญรักษาไว้กิเลสก็ไม่กวนใจใจก็มีความสงบร่มเย็นดังนั้นใจก็เป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบแนบแน่นภายในใจอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรความสงบแนบอยู่กับใจตลอดไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรเป็นการกวนใจจิตมีความสงบแน่วนี่เรียกว่าใจของผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบด้วยสมาธิเนื่องจากความเพียรสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับจากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาปัญญานี่ละเอียดละออมากทีเดียวนะพวกสมถะความสงบใจและสมาธิความตั้งมั่นของใจเป็นความสุขประเภทหนึ่งที่ใจได้อาศัยถ้ามีมากก็มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากใจก็เพลินนั่งอยู่ที่ไหนเป็นหัวตอไปเลยคือมันไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้ที่เด่นดวงอันเดียวนี่พออยู่ที่ไหนสบายสบายจนกระทั่งติดสมาธิไม่อยากคิดอยากปรุงเพราะงั้นท่านจึงสอนออกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจิตอิ่มอารมณ์ไม่คิดฟุ้งซ่านรำคาญแล้วให้พาจิตที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางธาตุทางขันยกอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังในตัวของเราและของใครก็ตามทั่วแดนโลกธาตุเทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนโดยทางปัญญาแยกแยะออกให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเขาเป็นเราออกว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแยกออกโดยทางปัญญาปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับนี่ก็ทรงความจริงเข้าไว้เข้าไว้ปัญญาก็เฉียบแหลมเข้าไปโดยลำดับนี่ละเรื่องปัญญาเป็นเรื่องแก้กิเลสสมาธิไม่แก้ส สงบอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีการถอดถอนกิเลสได้เพียงแต่ตีกิเลสความฟุ้งซ่านมันให้เข้ามาสู่ความสงบพอสงบแล้วก็ออกทางด้านปัญญาคลี่คลายออกมาฆ่ากิเลสที่นี่ด้วยทางวิปัสสนาได้แก่ปัญญาพิจารณาแยกคลายออกเป็นลำดับลำดาลำดับลำดาจนรู้แจ้งเห็นชัดในส่วนสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนถอดถอนกิเลสตัณหาในส่วนนี้ออกได้เป็นลำดับเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะอยู่กับเนื้อกับหนังกับสัตว์กับบุคคลพิจารณาอันนี้ให้แตกก็จะกระจายจนหมดคำว่าสัตว์บ้าบุคคลไปแล้วก็มีตั้งแต่อสุภะสุภังเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราพิจารณาจนกระทั่งจิตอิ่มพอนั่นพิจารณาพอแล้วอิ่มนะจิตปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกพอปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกเรื่องกิเลสมีกามราคะเป็นต้นก็สิ้นสุดลงในร่างกายที่พิจารณารอบแล้วอิ่มตัวแล้วปล่อยวางแล้วกามราคะก็สิ้นไปในญาณนั้นญาณนั้นก็เป็นนามธรรมคือพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดดับเกิดดับกับใจพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนเข้าไปเป็นลำดับลำดาจิตมีส่วนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพียงขั้นพิจารณาร่างกายพอแล้วเท่านั้นก็หายกังวลเรื่องงานที่หนักมากที่สุดในวงปฏิบัติกรรมฐานนี่คือการพิจารณาร่างกายนี่หนักมากทีเดียวพออันนี้ผ่านไปแล้วก็เบาเบาอันนี้ผ่านกิเลสกามราคะก็ผ่านไปด้วยกันไม่มีความกังวลเหมือนบ้านร้างเมืองร้างแต่มีคนอยู่นั่นกามราคะนี่รุนแรงมากทีเดียวมันสร้างคนให้เป็นอันตรพาลทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนด้วยความเพลิดความเพลินความดีดความดีดไม่อยู่ไม่ถอยมีแต่ตัวกามราคานี้พาให้ดีดให้ดีดทีนี้พอพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นรวงรังของมันแต่กระจัดกระจายหมดแล้วไม่มีที่อยู่อันนี้ก็ขาดสะบั้นไปส่วนร่างกายก็อิ่มพอแล้วไม่เอานั่นเป็นขั้นๆอย่างนี้การพิจารณาจากนั้นก็เป็นเหมือนบ้านร้างคำว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรตัวอันตรพาลตัวคึกตัวขนองคือกิเลสแต่พออย่างยิ่งราคะตัณหานี่ตัวคึกตัวขนองตัวอันตรพาลอยู่ที่นี่หนักมากทีเดียวพอตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วเป็นเหมือนบ้านร้างคือจิตไม่คึกไม่ขนองแต่มีคนอยู่นะเหมือนบ้านร้างมีคนอยู่มีแต่จิตที่มีความสงบร่มเย็นไม่ดีดไม่ดิ้นเหมือนที่กามราคะครองหัวใจอยู่เวลากามราคะครองหัวใจนี่พาดีดพาดิ้นตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าเป็นอันธพาลนี่พอตัวนี้ขาดลงไปแล้วคำว่าอันธพาลก็หมดไปคำว่าบ้านร้างก็เหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่มีตั้งแต่จิตใจที่สงบเป็นอัตเป็นธรรมล้วนๆไปอย่างสะดวกสบายไม่ดีดไม่ดิ้นไม่คึกไม่ขนองเหมือนกิเลสกามราคะกำลังครองหัวใจอยู่นี่ถึงเรียกว่าเหมือนบ้านร้างตัวนี้เป็นพาให้ดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายตายกองกันอยู่นี่เพราะตัวนี้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนบ้านร้างจืดชืดไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดให้จิตใจดีดจิตใจดิ้นเป็นบ้าอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังพอตัวนี้ขาดลงไปก็สงบเย็นเนี่ยที่นี่เรียกว่าเหมือนบ้านร้างคือไม่มีอันตรพาลการราคะตัณหาเป็นอันตรพาลพออันนี้สงบไปแล้วก็เป็นเหมือนบ้านร้างคือสงบใจก็ใจสงบเนี่ยที่ว่ามีคนอยู่มีแต่ใจที่คลองอัดคลองทำล้วนๆไปเลยนี่ที่ว่าเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่มีแต่จิตใจที่ดีงามไปด้วยอัดด้วยทำไม่มีจิตใจที่คึกที่ขนองพาดีพาดีเหมือน ราคะตัณหาครอบมันอยู่นั่นนี่ก็เบาลงไปเบาลงไปเรื่องโลกเรื่องสารความดึงดูดก็ไปจากกามราคะตัวนี้เป็นตัวดึงดูดดึงดูดได้ทุกอย่างทุกประการกินไม่เลือกคือราคะตัณหานี่พอนี่ผ่านไปนี่ไม่ดิบไม่ดีไปอยู่ในความสงบร่มเย็นจึงว่าเป็นเหมือนบ้านร้างอันตรพานไม่มีความคือของคนองของใจไม่มีมีแต่ใจที่ละเอียดกว่านั้นไปกองอัดกองทำไปด้วยความราบรื่นดีงามมีจิตก็เป็นอัตโนมัติคือความภาคความเพียรเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติในขั้นวัตถุคือเรื่องร่างกายนี้มันเป็นเรื่องชุลมุนไม่ทราบว่าหนักว่าเบาเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติจิตจะหมุนไปเรื่อยๆละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเข้าไปร่างกายนี้กลายเป็นศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดร่างกายเมื่อพอแล้วมันจะปล่อยของมันร่างกายกลายเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปเหลือแต่นามธรรมจิตก็ติดตามเข้าไปเรื่อยละเอียดรอจากนั้นก็สร้างความว่างขึ้นมาภายในใจของตัวเองมองไปที่ไหนว่างหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศยอมรับว่ามีแต่สู้ความว่างของใจไม่ได้ความว่างของใจนี่ครอบไปหมดเลยอย่างนั้นนี่เพียงว่างภายนอกยังไม่ว่างภายในก็พออยู่พอเป็นพอไปดีไม่ดีอัศจรรย์ตัวเองว่าจิตของเรานี้ทำไมถึงว่างถึงอัศจรรย์เอานักหนาอย่างนั้นก็มีนี่เลยจากนั้นแล้วความว่างทั้งหลายนี่มันก็กระจายเข้าไปถึงกันว่างทั้งข้างนอกว่างทั้งข้างในคือหัวใจตัวเองปล่อยทั้งข้างนอกปล่อยทั้งข้างในคือหัวใจตัวเองแต่นี่ว่างหมดเลยเป็นโลกสุญญโตโลกังเวคสุโลกนี้ว่างไปหมดยังเหลือแต่จิตที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายอยู่ภายในหัวอกนี่แหละอยู่ที่ไหนสบายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าเครื่องดึงดูดจิตใจให้ติดให้พันกับสิ่งใดมันจืดมันชืดไปหมดเรื่องกามราคะตัวเดียวเท่านั้นละขาดลงไปแล้วสิ่งทั้งหลายพลอยจืดชืดไปตามๆกันหมดจากนั้นจิตก็ก้าวเข้าสู่ธรรมขั้นสูงไปเรื่อยเรื่อยหมุนไปเรื่อยนี่จากนี้ท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ คือสร้างตัวเองในขั้นอสุภะสุภังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายมากที่สุดเพราะว่าอัตโนมัติก็ไม่ได้เพราะมันชุลมุนเกินเหตุเกินผลพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาหมุนตลอดเวลาด้วยธรรมอันละเอียดละเอียดหมุนไปหมุนมาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็ไปรวมอยู่ที่วัฏวนคืออวิชชาใจดวงเดียวนี้หมุนเข้าไปตรงนั้นฟาดอวิชชาปฏิยาสร้างฆราขาดสะบั้นออกไปแล้วโลกนี้ว่างหมดเลยว่างทั้งภายนอกคือสิ่งทั้งหลายว่างทั้งภายในคือหัวใจตนเองวางหมดทั้งภายนอกวางหมดทั้งภายในท่านจึงเรียกว่าสุญญโตโลกังเวคัสสุดูก่อนโมคคราชเธอจึงพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนก้างขวางคอนี้ออกเสียแล้วจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นท่านว่างั้นทีนี้เวลาจิตมันถอนตัวหมดแล้วมันก็ว่างหมดเลยจะกลายเป็นจิตโมกขราชด้วยกันทั้งนั้นบรรดาจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตพระโมกขราชด้วยกันทั้งนั้นแต่ท่านยกมาเป็นเอกเทศเพียงองค์เดียวจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นแบบเดียวกันหมดทีนี้พอมันถึงขั้นนั้นแล้วมันต่อยหมดนี่ละที่นี่ฤทธิ์เดชของใจนะเวลาถูกกิเลสหนาเท่าไหร่บีบม มันก็ไม่มีค่ามีราคาเป็นเศษมนุษย์เศษจิตเศษใจไม่มีค่ามีราคาเลยเพราะกิเลสตัวหาค่าราคามาแล้วเหยียบหัวมันกลายเป็นของหมดค่ามูลค่าพอชำระกิเลสออกไปใจก็กลายเป็นของมีค่ามีราคาเอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจากใจแล้วที่นี่จ้าเลยไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีราคาเป็นความมหัศจรรย์เหนือโลกยิ่งกว่าใจที่สิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนั่นเมื่อท่านชำระเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆนี่เราสรุปความเมาพอถึงท่านอัตโนมัตินี่จะแก้โดยลำพังตัวเองตลอดเลยจนกระทั่งหมดไม่มีเราจะแก้แล้วหยุดเองมีโลกเป็นของว่างเปล่าอย่างนั้นตลอดเวลาสบายนั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างนี้สดสดร้อนร้อนอยู่กับทุกหัวใจนะเราอย่าว่าเราเป็นคฤหัสถ์เราเป็นนักบวชเราเป็นหญิงเป็นชายใจไม่มีเพศนิสัยวาสนามากน้อยมีเหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชายใครสร้างมาไม่มีคำว่าเพศว่าหญิงว่าชายใจดวงเดียวไม่มีเพศเป็นธรรมชาติที่รับรู้รับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์แก้ได้ทั้งความชั่วและสั่งสมความดีได้เวลาแก้ไปแก้มาถึงขั้นหมดแล้วมันก็ไม่มีคำว่าหญิงว่าชายธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์เหมือนกันหมดดูน้ำในมหาสมุทรมันมีหญิงมีชายที่ไหนในน้ำมหาสมุทรมันก็มีแต่น้ำมหาสมุทรดูจิตของท่านผู้บริสุทธิ์มีหญิงมีชายที่ไหนมันก็มีแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นนั่นนั่นล่ะพอถึงนั้นแล้วหมดก็ว่าเพศหญิงเพศชายหมดโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ธรรมชาติที่ครองหัวใจซึ่งเป็นของที่มีค่ามากที่สุดในโลกอันนี้จากการบำเพ็ญของเราแต่ละหลายละหลายที่กล่าวมาทางนี้เรามีหวังได้ด้วยกันขอให้มีการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติความดีงามทั้งหลายจะเป็นสมบัติของเราได้ด้วยกันเพิ่มพูนความดีงามไปลำดับลำนาไปด้วยการปฏิบัติตัวของเราแล้วสุดท้ายก็หลุดพ้นไปได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายนี่อะธรรมพระพุทธเจ้าสอนไม่เป็นร่างกลางลงที่หัวใจซึ่งไม่มีเพศหญิงเพศชายมรรคผลนิพพานขึ้นที่นั่นเมื่อถึงอันนั้นแล้วก็หมดปัญหาการเกิดตายที่เป็นมากี่ภพกี่ชาติเราไม่อาจจะนับได้เราคนเดียวนี่เกิดมากี่ภพกี่ชาติสัตว์แต่ละตัวละตัวละตัวเคยไปเกิดเป็นเขามากขนาดไหนเราก็ไม่รู้นี่แหละเรื่องวัฏวนพาสัตว์ทั้งหลายสร้างภพสร้างชาติให้กว้างขวางจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้คือการวิ่งตามกิเลสไม่ได้วิ่งหาอรรถธรรมเป็นเครื่องสกัดรักกั้นกันไว้บ้างเลยก็มีแต่กิเลสเบิกทางออกเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นมามากน้อยเพียงไรแล้วจะเป็นไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติถ้าลงกิเลสมันได้พาไปแล้วใครหลงตามกิเลสคนนั้นจะไม่มีที่ยุติจะต้องมาเกิดมาตายอย่างนี้ตลอดไปถ้าผู้มีความดีงามทั้งหลายได้บำเพ็ญความดีงามนั่นเป็นการสกัดรัดกั้นภพชาติของตนไม่กว้างขวางออกไปให้ค่อยหดเข้ามาย่นเข้ามามากเท่าไหร่ก็ลดลงมาลดลงมาจนเข้าถึงจุดถึงจุดที่ตายตัวดังพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าผู้สำเร็จพระโสดาอย่างมากจะมาเกิดในมาเกิดอีกเพียง7ชาติเท่านั้นแต่ไม่ตกนรกไปสวรรค์ชั้นผมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์7ชาติเป็นอย่างมากส่วนกลางก็มาเกิดอีก3ชาติเป็นอย่างมากสิ้นอันอุกฤษก็คือเกิดเพียงชาติเดียวแล้วหลุดพ้นไปได้เลยนี่ล่ะโหดย่นก็มาขนาดนี้ เหยียบภพชาติของสัตว์แต่ละหลายหลายมีมากขนาดไหนอำนาจกระแสของธรรมโสตะแปลว่ากระแสกระแสไฟไฟแห่งธรรมเผาภพเผาชาติให้โหดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งอย่างมากเจ็ดชาติย่นเข้ามาสามชาติย่นเข้ามาชาติเดียวผ่านนี้ผ่านเลยไม่เป็นอย่างอื่นนี่ละการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามทั้งหลายเป็นการที่ตัดภพชาติให้โหดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าสามารถแล้วดีถึงนิพพานด้วยกันได้ทั้งนั้นขอให้พากันบำเพ็ญอย่าไปตำหนิติเตียนตนเองว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนทุกข์คนจนอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดนะนั่นเรื่องกิเลสหลอกเราให้ห่างเหินจากความดีทั้งหลายคนมีคนจนก็คือคนทั้งคนใจนี้ไม่เป็นใจที่ไม่มีฐานะสูงต่ำเป็นใจที่มีวินิสัยปัจจัยด้วยกันเมื่อสร้างให้มีเหมือนกันให้สร้างหัวใจของเราให้ดีขึ้นไปใจดวงนี้แหละจะพาถึงมรรคผลนิพพานก้าวเข้าสู่ธรรมธาตุนั่นแหละสุดยุติแล้วภพชาติที่เกิดมากี่กับกี่กันนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่จะขาดจะบั้นไปหมดเมื่อจิตได้ทำลายภพชาติด้วยความเป็นธรรมของตนเองการบำเพ็ญธรรมอย่างเดียวจะเหลือแต่ธรรมธาตุอย่างเดียวคือใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วนั่นแหละเรียกว่าใจเป็นธรรมธาตุไม่มีหญิงมีชายพ้นได้ตลอดเหมือนกันหมดนี่พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเรานี่ไม่ว่าอะไรนะหรือจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเราได้คุ้ยเฉี่ยวขุดค้นฟาดกับวิเศษมาก็พอเต็มกำลังความสามารถก็ค้นกันอยู่ที่ดวงใจดวงเป็นบ่อแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายนี่แหละนี่เวลาตีขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปก็ขาดที่หัวใจขาดที่หัวใจลดน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ดีดผึ่งเลยก็คือใจดวงนี้เป็นธรรมธาตุขึ้นมาจากการบำเพ็ญความดีงามทั้งหลายเพราะงั้นจึงอย่าให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหรือขีดขวางได้ว่าเวลาจะทำความดีงามมันจะสร้างอุปสรรคขึ้นมาหาว่าเป็นอย่างนั้นหาว่าเป็นอย่างนี้หาว่าทุกข์ว่าจนหาว่าไม่มีเวลาเวลาหาทุกอย่างกิเลสหาเรื่องหาราวกีดขวางทางเดินของธรรมคือการสร้างความดีของเรามันจะหาทุกอย่างเราจงเตรียมตัวไว้คอยฟาดฟันหันแหลกอุปสรรคของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาในแง่ต่างๆให้ขาดลงไปความดีเป็นสมบัติของเราความชั่วเป็นเรื่องของกิเลสจะมาทำลายเราให้ปัดออกอยู่เสมอเสมออย่าชินชากับมันจะจมไปด้วยมันแล้วตายกองกันไม่มีที่กำหนดกฎเกณฑ์จากนี้มาตั้งแต่เกิดมาเท่าไหร่มาถึงบัดนี้แล้วจากนี้ไปก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีฝั่งมีฟ้าถ้ามันมีความดีเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นให้โหดย่นเข้ามาแล้วตายไปทั้งแบบเดียวกันหมดให้พากันจำข้อนี้ให้ดีนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้เอาละไม่สวัสดีอะไรละมันจะตายแล้วนี่สวัสดีอะไรสวัสดีจะคนอื่นเจ้าของจะตายแล้วเอ็ดกี่นาทีแล้วนี่
1: 44คร
0: ับ โธ่ก็จะเยอะอยู่แล้วเนี่ยฮะตั้ง40นาทีอันนี้กว่าเยอะอยู่ฮ่าเท่ไปเท่ไปเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่นเหยียดแล้วนี่เราก็เหยียดละนั่นสองทุ่มห้าหกนาทีมีแค่ที่ก็เสียงชัดเจนได้เหรอแล้วก็ออกทางวิทยุออกในขนาดเดียวกันเนี้ยขนาดแค่นี้ไปแก้ที่ไหนก็ออกวิทยุเหมือนกันหมดนะอยู่อุยองก็เหมือนกันอยู่อุยองก็ออกวิทยุอยู่ยังไงเหมือนกันเขาไปแก้ปั๊บเขาดูว่าเขาตั้งวิทยุพ่อแม่กันไหม ออกเลยพระกรมก็มีเหมือนกันพระกรมทำให้เย็นด้วยนะแล้วกรงแรงไม่ค่อยเข้ามาเลยนะกรงแรงตอนนี้มันเหนื่อยตอนเย็นตอนตรวจโรคนี่ก็มารออยู่ตั้งชั่วโมงตอนที่มาตรวจโรคตอนเย็นนะตั้งชั่วโมงกว่าเหนื่อยพอเข้าไปนี่พระคู่เดียวก็ออกมาก็มาเทศก็เพิ่มความเหนื่อยเข้าตอนนี้ถึงรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยตั้งเทศแค่ภาคปฏิบัติกับภาคปริยัตินี่ต่างกันนะภาคปริยัติเราก็เคยเทศมันออกนอกไม่เข้าภาคปริยัติไปออกไปนอกเลยออกไปแบบลอยๆไปเป็นภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นแล้วขึ้นอยู่กับผู้เทศด้วยภาคปฏิบัติท่านผู้ใดทรงคุณนักธรรมสูงต่ำขนาดไหนนั่นแหละเวลาทำออกมาจะมีลักษณะอย่างเดียวกันออกรถออกชาติไปจับขั้นภูมิของท่านซึ่งมีในใจและส่วนมากจะประมวลเข้ามาเทศนี้มันจะเข้ามาด้วยภาคปฏิบัติภาคปฏิยัติออกไปข้างนอกพอเป็นภาคปฏิบัติเข้ามาเทศเข้ามาต้องมาเพราะงั้นผู้ที่ฟังเทศภาคปฏิบัติจิตใจจึงมักสงบหรือสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยคือเวลาเทศวันนี้ธรรมะท่านจะสัมผัสที่ใจธรรมะท่านพูดออกไปสัมผัสจิตจันต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนก็กล่อมเยอะสงบแน่วลงนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คืออย่างโยมแม่ของหลวงตาลรู้ภาษีภาษาอะไรล่ะโยมแม่สั่งมาปุ๊บเลยจะบวชให้บอกออกมาจากห้วยทรายเขียนจดหมายบอกมาเลยว่าจะมาอุดรประมาณวันที่เท่านั้นให้เตรียมตัวไว้บอกไอ้นี่จะให้บวชเราบอกงั้นเลยเพราะเรื่องมันบอกกันอยู่แล้วในนี้พูดให้มันชัดมันเป็นอยู่ตั้งแต่อยู่ห้วยทรายเรายังไปไหนไม่ได้นานีนาเนี่ยมันบอกชัดเจนแล้วโยมแม่ยังมาขวางหน้าอยู่นี่นามันต้องไปเกี่ยวกับโยมแม่ซะก่อนนั่นแหละจึงได้สั่งมาตามนั่นแหละโยมแม่ก็พร้อมพอมาก็บวชเลยทีเดียวก็รับการแนะนำสั่งสอนจากเราเลยไม่ส่วนฟังทางด้านปริยัติโยมแม่ฟังมามากต่อมากแล้วเพราะเป็นคนชอบศีลชอบธรรมวันพระไม่เคยขาดไปฟังเทศทุกวันนั้นแต่ที่ก็ฟังแต่ทางภาคปริยัติที่เวลาเรามานี่เทศทางภาคปฏิบัติก็สินั่นไม่ได้เทศปริยัติเทศภาคปฏิบัติล้วนๆที่เทศมากติดต่อกันไปเลยเล่นเป็นเวลาตั้ง3เดือนก็ตอนคุณเผาพงาไปพักที่นั่นเราก็ทำตามนั่นเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาไม่มีทางไปแล้วหมอเขาบอกว่าอย่างนานอยู่ได้ภายใน6เดือนเขาเป็นวันนั้นเป็นอะไรมะเร็งเลยในกระดูกเสียหมดแล้วจะอยู่ได้นานอย่างมากไม่เลย6เดือนเขาว่างั้นแล้วอยากจะมาปฏิบัติที่วัดป่าวันตาดจดหมายเข้ามาให้เราเดี๋ยวก็ตอบไปเป็นการอย่างเป็นพักๆไปแล้วไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมดาถ้าตั้งใจไปปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏตามการปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นเราว่าอย่างนั้นจดหมายเรามาถึงเขาตอนเย็นพอมาถึงเขาเตรียมตัวเดียวนั่นเลยออกเดินทางผู้นี่เช้ามาถึงอ้าวจดหมายได้รับหรือยังล่ะนี่นะวะรับเย็นเมื่อวานนี่วางว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วเอาไปเถอะท่านว่างั้นเนาะมันถึงใจว่างั้นเนี่ยนั่นแหละถึงใจแล้วนะทางนี้ก็ถึงแล้วนะ พอแกมาแบบความถึงใจของทั้งแกทั้งเราแล้วก็รับกันก็ให้เลือกเอาเลยกุฏิแต่ก่อนอุไรห้วยทางก็ยังไม่มาหญิงก้อยก็ยังไม่มามีว่างอยู่สองหลังให้เลือกเอาสองหลังนี้เราบอกแกก็เลือกเอากุฏิหญิงก้อยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราประเทศให้ฟังทุกเย็นนี่ละเขามีความมุ่งมั่นยังไงเราก็สงเคราะห์ตามที่เขามาด้วยความมุ่งมั่นของเขานั่นละเทศให้ฟังทุกคืนเลยนี่ละโยมแม่ได้ผลมากตอนนี้ละพอตอนเย็นก็พาท่านปัญญาไปท่านปัญญาเป็นผู้ตามไปอัดเทปแล้วเป็นคนเทศให้ฟังทุกคืนเลยนะเทศทุกคืนพอเย็นประมาณหกโมงเย็นนี่เข้าไปละแล้วก็เริ่มเทศอย่างนี้เป็นประจำถ้าวันไหนมีความจำเป็นเช่นจะได้ประชุมพระเราก็บอกว่าจะไม่ได้มาหรือมีธุระจำเป็นอะไรแล้วก็บอกจะไม่ได้เข้ามานอกนั้นไปทุกวันโยมแม่ก็มาฟังเทศนั่นตลอดเลยสามเดือนตั้ง90กว่ากันนะจนเป็นหนังสือธรรมชุดเตรียมพร้อมศาสนาอยู่ที่ไหนขึ้นมา2เล่มนั้นนะนั่นล่ะทีนี้โยมแม่ก็ไปได้ผลตรงนั้นน่ะตรงที่เทศน์เมื่อเทศน์เข้ามาในจิตรวมก็ได้ทุกวันไม่มีคลาดเคลื่อนมีตอนที่มาทราบออกชัดก็คือเวลาคุณเขาพระงาจะกลับมานี้โยมแม่จะหมดหวังละท่าในนี้ถ้าคุณพอกลับไปแล้วหากว่าอาจารย์มีเวลาเมื่อไรก็ขอนิมนต์มาเทศสอนแม่ด้วยว่างั้นนะและการฟังเทศอาจารย์นี้ไม่เคยผิดพลาดรวมลงได้ทุกกันไม่ต้องบังคับพอเริ่มเทศนี่เหมือนว่ากล่อมจิตลงโดยรวมได้ถ้าทำโดยลำพังเจ้าของนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงแต่เวลาฟังเทศแล้วไม่ต้องพอเริ่มเทศนี่สติจับปั๊บนี่เทศนี่ไหลเข้ามาแล้วก็มากล่อมแน่วทุกคืนว่างั้นไม่มีพลาดว่างั้นนี่ถึงอยากฟังเทศอาจารย์ว่างั้นแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปเทศก็ฟังไปอย่างนั้นคนเรางานมากนี่วะอันนี้ก็มาสรุปความว่าอาจารย์เทศนี่เลยพูดเปิดเผยเลยละไม่ได้เหมือนใครเทศนะว่าเทศอาจารย์เทศตีเข้ามาตีเข้ามาว่างั้นนะตีเข้ามาตรงนี้ลงได้ทุกกันไม่มีพลาดไม่ต้องตั้งใจบังคับจิตพอเริ่มเทศจิตจะจ่อพอจ่อแล้วธรรมะก็จะเริ่มไหลเข้ามาเหมือนมากล่อมลงไปแนวไม่พลาดทุกคืนว่างั้นแหละแล้วก็มาพูดถึงว่าอาจารย์เทศนี้ไม่เหมือนใครเทศนะตีเข้ามาว่างั้นเทศตั้งหลายนี่ไล่ออกไล่ตะเลิดเปิดเปิงตกทะเลหลวงทะเลไหนก็ไม่รู้แหละแต่อาจารย์เทศนี้ตีเข้ามาหรือว่างั้นนะจากนั้นก็ยอมรับเลยว่าเทศของอาจารย์นี่ไม่เหมือนใครแม่ลงใจเต็มที่ได้ผลนี่ละบอกว่าเทศของอาจารย์นี่ยอมรับเลยนี่แม่ลงลูกก็คือโยมแม่ลงเราลงจริงๆบางทีก็ยังบทเวลาจะเป็นนะเราเข้าไปในครัวคือนานๆจะเข้าไปทีหนึ่งมีโยมแม่นะไม่เคยไปนั่งนะกุฏิโยมแม่ไม่เคยไปก็ไปยืนที่หน้ากุฏิส่วนมากมีลูกมีอะไรอยู่ในนั่นเต็มแล้วก็ไปเดินไปยืนเนี่ยไปยังไงโยมแม่ภาวนาไปยังไงถามแล้วก็ออกมาเลยไม่เคยไปนั่งกุฏิโยมแม่นะเนี่ยที่นี่ก็เวลาจะพูดนั่นเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครนะเทศตีเข้ามาเข้านี้รวมได้ทุกวันว่างั้นแล้วก็สุดท้ายก็ว่า

เด็กทั้งหัวทั้งตีที่แต่เกี่ยวลาดไม่เห็นวางไม่เรียวเลยแล้วเวลาแกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มาจะมายอหาอะไรแต่ว่าโอ้ยจังจะเป็นเด็กมันก็เป็นอย่างหนึ่งนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งควรยอก็ให้แม่ยอบ้างเถอะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการแต่งหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นนี่หนึ่งนะแม่ฟังแล้วให้คุณเผาบ้างให้คุณหญิงส่งสีบ้างเทศอ่านให้ฟังวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันจนจบนี่จะมายกยอว่าแต่งนี้ทำไมถึงเอาหยดย้อยเอานักหนาแต่งหนังสือแม่ก็ไม่เคยได้ยินเลยแต่งหนังสือนี่แม่ไพเราะเพราะพิ้งซาบซึ้งมากบางทีแม่น้ำตาร่วงอะไรวะเหมือนว่าไม่ใช่ลูกของเราว่างั้นนะไม่ทราบมาจากไหนไม่ทราบมาฟังคำเทศนาว่าการนี้เหมือนไม่ใช่ลูกของเราว่างั้นแล้วแม่ควรยอแม่ก็ยอบ้างเราก็บอกทั้งยังเล็กทั้งหวดทั้งตีขี้แสบเดียวลาดไม่เห็นรอไม่เดียวพอเวลาแก่แล้วมันจะมาหายอหาอะไรโอ้ยจะมาเป็นเด็กก็เป็นแบบหนึ่งเวลาแก่แล้วก็เป็นแบบหนึ่งแล้วก็ยอดีนะแล้วสุดท้ายว่าการเทศน์ยกให้เลยเทศให้อาจารย์ยกได้ทุกกันไม่มีพลาดปิดลงได้แน่วตลอดเพราะฉะนั้นจึงอยากให้มาเทศให้ฟังว่างั้นเรื่องเรานี่แหละที่แม่ลงลูกก็คือโยมแม่ลงเราลงสุดขีดจริงๆไม่ต้องบอกนะการเทศนาว่าการที่เราจะไปเล่าเรื่องการปฏิบัติของเรายังไงต่อไงให้โยมแม่ในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีพูดก็เป็นสาธารณะเวลาเข้าไปพูดก็พูดทั่วๆไปธรรมดาที่จะไปเล่าเรื่องในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีแต่โยมแม่ก็ติดมากว่าเทศอาจารย์นี้หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วจังจะแม่ฟังมานี้ไม่เคยมีเทศเท่าไรยิ่งดื่มยิ่งดำมายิ่งพอใจเทศยิ่งกล่อมใจลงกล่อมใจลงแน่วว่างั้นในสุดท้ายก็เวลาจวนเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพราะทราบพวกจากน้องๆเขาดูโยมแม่อยู่ว่าอาการโยมแม่หนักแล้วเป็นยังไงเราก็เลยเดินเข้าไปหน้ากุฏิแล้วเป็นยังไงล่ะโยมแม่เวลานี้ดูอาการทุกอย่างนั่นอ่อนมากเราหน้านานาว่ามันจะไม่นานนั่นน่ะดูแล้วว่าแล้วจิตใจเป็นยังไงล่ะเราถามเรื่องร่างกายมันเป็นอย่างด้วยอย่างนี้ด้วยกันนั่นแหละแต่ส่วนจิตใจเป็นยังไงวะโอ้จิตใจของแม่ดีว่างั้นเลยอาถรรพ์พูดจิตใจแม่ผ่องใสสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอาภัพไปตามร่างกายนี่เลยว่างั้นนั่นบอกองค์กงเลยจิตแม่ไม่เคยอาภัพสว่างสวยอยู่ภายในตลอดเวลาเลยพอถึงการเวลาตื่นเช้ามาก็บอกลูกเลยแม่จะไม่พ้นวันนี้นะแม่จะไปวันนี้นะพอ 8:45 แม่ก็เสียชีวิตในเช้าวันนั้นก็ไปอย่างดีอ่ะโยมแม่แล้วก็แน่ใจทั้งเราโยมแม่สมที่เราให้มาบวชแล้วอบรมแนะนําสั่งสอนโยมแม่จริงๆเพราะมันไปขวางอยู่ที่ห้วยทรายเราก็บอกว่านี่เราไปไหนไม่ได้นะนี่นะว่าโยมแม่มาขวางอยู่นี่แล้วนี่นะว่ามันจะต้องได้กลับไปอุดรซะก่อนมันไปปรากฏที่ห้วยทรายเราอยู่โน่นแล้วกลับมาก็โยมแม่ก็เพราะว่าบวชก็บวชเลยทันทีไม่ขัดไม่คล้องนั่นแหละบวชก็อยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งตายจากเราไปก็รู้สึกว่าจิตใจดีโยมแม่จิตใจสำคัญมากนะผ่องใสมากทีเดียวแม่ไม่มีสรุปสถานกับเรื่องความเป็นความตายว่างั้นจิตใจแม่สง่างามมากว่างั้นนะพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนะแล้วพอ 8:45 ก็สิ้นแล้วถามลูกว่าเป็นยังไงโยมแม่เป็นระยะแต่สิ้นลมเป็นยังไงบอกโดยลำดับเนี่ยนี่แม่จวนแล้วนะจวนแล้วนะบอกโดยลำดับลำดาจวนจะไปแล้วก็บอกเป็นระยะระยะ

0: พอถึงขั้นจะไปนี่นี่แม่จะไปแล้วนะที่นี่พอว่างั้นก็งับๆไปเลยไปแบบสงบเงียบไปก็สมที่แล้วอบรมสั่งสอนมาเต็มกำลังก็สามารถโยมแม่ถ้าว่าได้ผลดีเออเอามีอะไรเอามาว่าที่นี่วันนี้วันที่22ใช่ไหม
1: คร
0: ับ จะให้ศีลให้พรกับท่านคนแน่นหมดเลยนี่เต็มหมด
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ในหนังสือพิมพ์นี้อ่านแต่ที่นี่เรื่องครอบครัวมีลูก3คนอยู่ที่จังหวัดตรังบ้านนายกชวนบ้านเดียวกันว่างั้นอันนี้ก็เรื่องกิเลสอันเดียวนั่นแหละเรื่องกามกิเลสกินไม่พอกินไม่อิ่มนั่นเองทำลายครอบครัวผัวมันมีเมียใหม่กินไม่พอเห็นไหมล่ะเทศนี้ติดไปไหนความกินไม่พออย่างนี้ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่น้อยมีครอบครัวนี่จมผัวมันมีเมียใหม่นั่นอย่างนั้นแล้วน่าทุเรศจริงๆนะว่าจริงประเทศเน้นหนักลงตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวเหตุสำคัญมากเลยเวลานี้กำลังออกตีตลาดอันนี้ตัวสำคัญมากเป็นเบอร์หนึ่งเลยจริงประเทศเน้นหนักลงจุดนี้จุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดทำลายไม่ใช่จุดส่งเสริมไม่มีแน่น้อยหนึ่งจะเป็นความส่งเสริมจากมันมีแต่เรื่องทำลายทำลายอย่างนี้ก็ลูกเต้า3-4 คนลูก3 คนแม่คนทางโรงเรียนก็จะไล่ออกไม่มีค่าเทอมให้เขาแล้วก็ค่าชาวบ้านไม่มีเขาก็จะไล่ออกจากบ้านอะไรๆเข้าแล้วกรอกหม้อก็ไม่มีวางกำลังขอไอทางนั้นก็ติดไม่เขาออกประกาศมานี่แต่คิดว่าคนใกล้เคียงก็ช่วยกันออกกระทำไปอยู่จังหวัดตรังเนี่ยบ้านเลขที่อะไรเราก็ลืมที่นี่บ้านเลขที่บ้านอยู่ค่าเทอมลูกก็ค้างทางเดียงจะไล่ออกขอวอนชาวบ้านช่วยเหลือเพียงแค่จัดเสื้อผ้าหนึ่งหลังก็อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นมีบ้านหลังที่หนึ่งยิ่งมีบ้านเลขที่ที่นี่รู้เห็นอยู่นะนี่ครับบ้านเช่าสต๊อกหลังเดียวเลขที่11นี่ถนนท่าจีนบ้านหนองปือตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองห่างจากบ้านนายชวนหลีภัยไปประมาณ2 กิโลมีบ้านเลขที่นิ้วเราก็ไปช่วยมาได้2 วันเมื่อวันศุกร์นี่ไงมาช่วยอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะย้อนหลังตามไปที่ส่งให้แล้วกะพอประมาณแล้วว่าเงินจวนจะหมดแล้วก็จะส่งซ้ำให้เราเคยซ้ำมาอย่างนั้นส่งเพิ่มให้เรื่อยๆก็มีอยู่หลายรายเวลานี้รายไหนบ้างจังหวัดน่านลพบุรีที่ว่าแม่ลูก3น่ะลูกเกิดพร้อมกันทั้ง3 คนเกิดมาพร้อมกันเลย3 คนลูกเป็นผู้ชาย2 คนผู้หญิง1 คนแม่หน้ายี่เรื่องนี้เลยพ่อมันไม่มีอะไรจะคือแกคิดบอกก็จะเลี้ยงได้ยังไงแต่เจ้าของก็จะตายแล้วลูกเกิดมาพร้อมกันทั้ง3 คนนี้ทำไงหน้ายี่ก็ต้องทำให้มันเห็นกงอย่างนั้นที่ยังมันหน้ายี่ยี่ไงอันนี้เราก็ส่งมาแล้วเรามี50,000เท่าไหร่53,000นี่ก็จะถึงขวบแล้วเจ้าก็เขียนจดหมายบอกมาเจ็ดย้ายจากที่นี่จะไปอยู่ที่โน่นเจ้าก็เขียนบ้านเลขที่ไว้เพื่อจะติดต่อสะดวกความหมายว่าเข้าไปอยู่ที่ลพบุรีกับที่ว่าเด็กแม่ไปนอนพักที่จังหวัดน่านนั่นก็ให้50,000ทำ53,000ยังไงคือ3,000 นั่นเวลาเขียนจดหมายไปถามเขาแล้วเอาเช็คตัวออมสินติดไปพร้อมในนั่นพอได้เขาตอบมาได้ความแล้วที่จะส่งเงินก้อนไปแล้วคนละ50,000 อันนี้เป็นส่งเสียงส่วน3,000นั้นส่งพร้อมจดหมายไปถามเขา เพราะยังไงมันก็ไม่สูญหายลงชื่อของเขาเรียบร้อยแล้วมีใครจะรับได้ส่งลงหน้าไปรายละ 3,000 พอเขาตอบมา ได้ความชัดเจนแล้วส่งเงินก้อนนี้ไปเขาตอบรับมาเรียบร้อยแล้วรายหนึ่งก็กันยาครบปีแล้วรายหนึ่งก็จนจะครบนี่ก็กำลังจะส่งย้อนซ้ำอีกเราส่งทางโน้นทางนี้อยู่เรื่อยนะอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะส่งเรื่อยนี่ก็กำลังพิจารณาเนี่ยทั้งคอยฟังเขาออกทางทีวีนี่ส่วนมากคนจะช่วยเหลือแล้วก็ยังว่านั่นแหละพอออกของจริงไปโคมคามคนจะช่วยถ้าเมื่อเราเอาจริงๆก็ไม่ได้น่าหลังมีรายอย่างนี้ก็มีเขาบอกมาชัดเจนว่าเขาจะช่วยอันนั้นเขาช่วยอันนี้ไม่ได้ช่วยเนี่ยเขาบอกก็เท่าเดิมเขาว่างั้นบอกมาเราก็ช่วยมากรายอย่างนี้เราช่วยแน่เป็นความจนกรอกใครก็ตามถ้าลงจนกรอกแล้วคิดเอาไปแล้วกันนะจนกรอกคนจนกรอกมันก็เหมือนหมาจนกรอกใจให้หมาจนกรอกคือปิดประตูตีหมาแล้วไม้หวดมันจะขี้มันทะลักออกเต็มห้องนั่นแหละหมาจนกรอกขี้มันทะลักคนจนกรอกไม่ทราบยังไงมีกี่คนขี้มันก็จะทะลักออกด้วยกันหมดเอาใจไปนี่คนจนกรอกมันเป็นอย่างนั้นเลยต้องเปิดให้มันเห็นชัดๆสิไม่งั้นจะหาทีแก้ไขได้ยังไงนี่คนจนกล่องไปอย่างนั้นหมาจนกล่องขี้ทะลักถ้าใครยังไม่เชื่อว่าหลวงตาบัวนี่พูดไม่จริงหาเรื่องอุตริแล้วไปถึงบ้านนี่ไล่หมาเข้าห้องนะแล้วไปปิดประตูฟาดมันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกลัวว่าจะล่างมดใบขี้หมาตัวเดียวคือมันหมดไส้หมดพุงเจ้าของหมดลงเจ้าของหมดลงบอกว่าขี้หมดแล้วมันก็เจ้าของก็ไม่ฟังเสียงหมดเรื่อยวนเรื่อยสุดท้ายมันก็หมดนี่ก็ล้างทั้งวันล้างขี้ได้ว่าหมาจนกรอกขี้สลักก็จะให้บ้าแล้ววาดภาพดูที่มันจะจริงไหมถ้าเราหาเรื่องอุตรินี่คนจนกรอกไม่ต้องตีก็ได้นี่มันขี้มันตะลังเนี่ยจะตายว่าไงนี่นาทีช่วยต้องคิดให้มันถึงเหตุถึงผลสิคนเราเวลาถ้าคิดถึงเหตุถึงผลแล้วมันก็ถึงใจกันอันนี้ความสำคัญทำไม่ได้แทรกในสิ่งนี้เลยทำไมไปที่ไหนมองอะไรๆมีแต่ฆ่าแต่แกล้งกันโอ้ไม่ใช่เล่นแล้วล่ะทำไมจึงโหดร้ายทารุณร่างหนามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้าไม่คิดยิ่งวิตกวิจารมากสมมากเข้าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่แหมมันขึ้นทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วก็ลงมาก็มาลงมากามตัวเดียวนี่หว่ากามกิเลสเนี่ยตัวสำคัญตามกลิ่นตามข้างมาตามมาเข้ามาหาลำต้นมันก็คือตัวนี้เนี่ยนี่สิมันสำคัญกับตัวสุราสองตัวนี่สำคัญมากนะผัวเมียก็ฆ่ากันเมาสุราแล้วนี่ก็แทงกันเมียฆ่าผัวทะเลาะกันเรื่องลูกต่างคนต่างเมาด้วยกันเมียฆ่าผัวนี่เขาอย่างนั้นแหละพอสุรามีเล่นเมื่อไหร่สุรากับเรื่องราคะตัณหานี่มันเป็นเพื่อนเป็นสหายกัน อันนี้สำคัญมากแต่สุรามันก็ไปจากอันนี้อันหนึ่งอันนี้สำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งสุราเป็นอันดับสองยังกลายเป็นกิ่งใหญ่มันต่อยังก็ต่อยังนั่นก็แตกสาขาออกไปมันออกมาจากกามไม่ใช่เหรียญทั้งนั้นเวลานี้รู้ลำบากนะเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดความเลวร้ายทางจิตใจและความประพฤตินี่มันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาท่วมเข้ามาตั้งแต่สมัยก่อนของเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีเพียงพากันอยู่เย็นเป็นสุขสบายสบายถึงทุกจนก็ทุกจนแบบพาสุขสบายนะไม่ได้มั่งมีแบบทุกจะตายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ว่ามั่งมีว่าอะไรจะเลยเชิญแต่คนกำลังจะตายไม่ได้มองดูหัวใจกันมองดูตั้งแต่นู่นรู้ล้าฟูฟ้ามองดูอิฐดูปูนดูหินดูทรายตึกรามบ้านช่องเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นหัวใจเป็นไฟไม่ได้มองใครจะมีความสุขนี่ก็เคยเทิดย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ว่ะนี่คือเรื่องไม่มองดูใจเป็นอย่างนี้ท่านจึงว่าสอนให้พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจก็รากฐานมันอยู่ตรงนั้นนี่จะสงบสุขร่มเย็นก็อยู่ที่ใจจะเดือดร้อนวุ่นวายหรือจนกระทั่งถึงก่อความชิบหายต่อกันและกันก็อยู่ที่ใจแต่ก่อนไม่มีบ้านเมืองเราอยู่ผาสุขสบายไม่มีเรื่องอันเนี้ยเขาเรียกลัทธิอะไรลัทธิอุบาทลัทธิตัณหาน้ำล้นฝั่งเดี๋ยวนี้มันไหลเข้ามารอบ เมืองไทยเรานี่เข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงบ้านถึงเรือนแล้วอย่างไรแล้วยังเข้าที่นอนหมอนมุ้งอีกเข้าไปหมดเลยทำลายหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เคยมีเมื่อไรแต่ก่อนเราไม่มีแล้วเรื่องความกิเลสมันก็มีอย่างที่ว่านั่นแหละแต่มันเหมือนยุ่นไฟอยู่ในเตาแล้วตานไว้ดูดีมันก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากนำมันไปทำประโยชน์ใช่ไหมหุงต้มแกงใช้แสงสว่างด้วยการควบคุมของตัวเองอยู่ใครเป็นเจ้าของไฟก็ต่างคนต่างควบคุมรักษาความปลอดภัยไว้ไม่ให้มันลุกลามแล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่เรื่องการมันกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ผิดอะไรกับไฟในเตาและต่างคนต่างมีขอบเขตนั่นคือการรักษาใครของใครของเราพังที่ว่าของใครของเราให้รักษาเอาต่างคนต่างรักษาผัวรักษาเมียรักษาลูกรักษาพ่อแม่รักษาต่างคนต่างรักษาต่างคนต่างมีขอบเขตแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ระบาดกระจายไปเป็นปืนไฟเผากันนะสิมันก็สงบร่มเย็นทั้งๆที่มันมีอยู่นั่นแหละทีนี้พอมีเรื่องราวเข้ามานั่นแหละคือเชื้อไฟเหมือนกับว่าสารน้ำมันเชื้อเพลิงก็ไปหักกองไฟเพิ่มเดียวเลยนี่มันไหลเข้ามามันสาดเข้ามาทุกด้านทุกทางเรายังเพลินกับไฟทั้งหลายเชื้อไฟเราเพลินกับเชื้อไฟแต่เราไม่พอใจในความร้อนที่จะเผากันจากเชื้อไฟนั้นเราไม่คิดตรงนี้สิอะไรมาก็นั่งก็ดีนี่ก็ดีเพลิดเพลินลื่นเลงผู้ใหญ่นั้นละตัวสำคัญขนมาแล้วเผาลูกเล็กเด่นแดงชิบหายวายพวงกันไปหมดเลยถูกท้าก็จะไม่มีอะไรเหลือนั่นในเมืองไทยเรานี่ถ้าไม่ยึดศีลที่ทำให้พระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ให้สมกับนามว่าเราเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะชาวพุทธมันมีแต่ชื่อเท่านั้นเราประดับบ้านประดับช่องประดับคนว่าชาวพุทธชาวพุทธตัวพุทธจริงๆไม่ปรากฏเลยมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกิริยามารยาทความประพฤติอะไรอะไรก็แหลกไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ที่มันน่าทุเรศมากนะมันอดคิดได้ยังไงพี่นาแล้วพูดมานี่มันผิดไหมพากันพิจารณาซะถ้าว่าหลวงตาหาเรื่องอุตรีนะ สิ่งที่มันมาทุกวันนี้มันมีอะไรแต่ก่อนเรื่องคนหนุ่มคนสาวหญิงหนุ่มหญิงสาวก็ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นเมื่อไอ้สิ่งมาเสริมแล้วโอ้โหพวกราคาตันหานี่รุนแรงรวดเร็วด้วยก็เพราะอะไรภาพยนตร์นั่นก่อนเรามีอะไรภาพยนตร์พยันอะไรบางทีแล้วการแสดงอะไรแฟชั่นโชว์ฟังที่หน่อยมันนุ่งผ้านุ่งสิ้นหรือไม่นุ่งผมไม่รู้ที่ว่าแฟชั่นโชว์นั่นหลวงตาไม่เคยเห็นแต่พ่อแต่แม่มาเพราะสิ่งนี้ไม่เคยมีเข้าใจไหมแล้วแสดงลามกอนาจารเป็นยังไงลามกอนาจารมันถึงเปิดหมดไม่ใช่หรือทั้งนั้นลามกอนาจารสถานที่โรงลมสถานที่อาบอบนวดทั้งมันเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่อันเดียวนั่นหรือจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ดีนะแล้วนี่เป็นยังไงเราจะนั่งกันหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะนวนิยายต่างๆซึ่งส่วนมากมักจะเป็นโป๊ะเป็นเป๊ะเต็มอยู่นั่นนะมีแต่เครื่องส่งไฟเครื่องส่งไฟทั้งนั้นแม้ที่สุดการตอบปัญหาเพศนี่ก็เหมือนกันเราพูดกันงงๆไปเลยนี่ก็คือเป็นเครื่องส่งเสริมราคาตัณหาได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยแทนที่จะแก้กันให้แคล้วคลาดปลอดภัยมาแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเปิดทางให้ไฟเผาหัวคนว่านั่นนี่ต้องถูกต้องดีเพียงว่าปัญหาอะไรปัญหาทางเพศเท่านั้นเท่านี้ลุกวูบวาบไปแล้วเป็นบ้านะยังไม่ได้เนื้อความนะยังไม่ได้อ่านนะทางนี้วูบวาบไปแล้วทั้งที่น่ะมันแก้กันยังไงอย่างนั้นนอกจากมันมัดคอกันเท่านั้นนี่ทำไมจะไม่รู้คนดูคนอ่านเรื่องของคนมันทำไมจะไม่รู้กันวะนะเรื่องเหล่านี้มีอยู่กับตัวหัวใจของทุกคนเรื่องกิเลสราคะตัณหาตลอดเรื่องอัดเรื่องทำอาจจะมีหรือไม่มีหรือมีมากน้อยต่างกันถ้าใครมีทำมากผู้นั้นจะแจ้งชัดไปมากจะเห็นเรื่องราวตึกต่างๆทั้งดีทั้งชั่วได้ชัดเจนและมีทางลบหลีกปิดตัวนั่นถ้ามีทำก็ไปแทรกนั่นคนช่วยนี่ไม่มีนี่แหละสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนไม่มีเวลานี้มันมีมามากมายต่างกันตลอดทุกพวกยาเสพติดเหล่านี้เป็นเครื่องกระตุ้นอารมณ์แห่งเพศนี้ได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยมีทุกสิ่งทุกอย่างเรานี้แต่ก่อนเราไม่มีเดี๋ยวนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมีอยู่ทุกแห่งแม้ที่สุดในป่ามันก็มีป เพราะฉะนั้นมันจึงเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าที่ไหนเดือดร้อนไปตามกันหมดเพราะไฟมันไปอยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนตรงนั้นแหละสิอันนี้ที่เป็นหน้าวิตกวิจารณ์มากมายแต่จะไม่มีใครสนใจละสิว่าไงเพราะฉะนั้นมันถึงจะนับวันร้อนเข่าร้อนเข่าสนใจแต่สิ่งเหตุที่ไม่ดีด้วยความเพลิดเพลินแบบผลไม่ต้องการไม่ต้องการมันกับเผาสิเมื่อเผาแล้วไม่มีทางออกอย่างว่าแล้วเพิ่มเข้าอีกระบายออกทางทั่วช้าละมกเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกระบายทางออกของทุกเลยเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกอย่างนี้แล้วเรื่องเหล่านี้แหละที่เรื่องมันเสริมกันทุกวันนี้มันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปไหนก็โอ้โหน่าทุเรศเนี่ยแล้วโลกเจริญมันก็เจริญอันนี้อะไรเจริญว่าโลกเจริญก็สมเหตุสมผลแล้วว่าโลกเจริญแต่ความหมายของคนว่าโลกเจริญมันเจริญไปเจ้าของเข้าใจว่าดีว่าดีนะที่ว่าโลกเจริญว่าดีว่าดีแต่ความจริงได้จะทำแล้วดูว่าไปโลกเจริญนั้นถูกต้องคือโลกกิเลสมันเจริญทำไม่เจริญถ้าทำเจริญมีอยู่ที่ตรงไหนสงบร่มเย็นที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ว่าบ้านนอกในเมืองถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกตรงไหนไหนแล้วคนเราจะมีขื่อมีแปรมีการยับยั้งชั่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาจะมีเบรกห้ามล้อมีคันเร่งที่จุดหมายปลายทางคงแน่วหรือคร่าวๆปลอดภัยด้วยไม่เป็นอันตรายนั่นถ้ามีธรรมเข้าแทรกเป็นอย่างนั้นถ้าปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวโอ้ยพังเลยซื้อมาใหม่ๆก็ไปเอามาสิกี่รุ่นมาฟาดลงคลองตูมเลยเสร็จนั่นไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งอย่างเดียวนี่แหละมีแต่ความเพลิดเพลินความพินิจพิจารณาไม่มีนั่นก็เสียได้เรื่องมันกำลังลำรุนแรงภาวะน้ำก็เป็นน้ำเชี่ยวที่สุดละเวลานี้กำลังเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นคนก็พอใจด้วยอะไรๆข้าเป็นปืนเป็นไฟแล้วพอใจเรื่องอัดเรื่องทำนี่หันหลังให้หลังหันหลังให้ยังรำคาญผู้ใดมาพูดอัดพูดทำให้ฟังแล้วรำคาญไม่อยากฟังเพราะว่าอำนาจของกิเลสมันหนาซะพอมันจนด้านแล้วถ้าเป็นคนก็หน้าคนก็เรียกว่าคนหน้าด้านเพราะใจมันด้านพอแล้วมันไม่รู้จักศีลจักธรรมเห็นธรรมเป็นข้าศึกศัตรูไปแล้วเห็นข้าศึกศัตรูเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นที่ตาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันตึงพันกันกับฟืนกับไฟเพราะเรื่องของความจริงแล้วไม่ออกใครเข้าใครนะสิ่งที่ร้อนมันต้องร้อนสิ่งที่เย็นต้องเย็นใครจะนับถือไม่นับถือนิยมไม่นิยมก็ตามสิ่งที่ร้อนก็ร้อนตามธรรมชาติของตนสิ่งที่เย็นก็เย็นตามธรรมชาติของตนนี่เรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำใครกล้าเข้าไปนั้นก็เอาที่ผันกันเลยฟาดระแหลกไปเลยถ้าทำก็เป็นธรรมก็เป็นธรรมจักรผันหัวกิเลสออกเจ้าของก็แค่ค่าปลอดภัยมีความสงบร่มเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะวันไหนประเทศทุกวันวันนี้ก็ไม่ทราบอะไรขึ้นแล้วไม่ทราบพวกเขาเอาแฟนมวยมาหรือยังไม่ทราบครั้งนี้ขึ้นต่อยกันแล้วมันเกินไปขึ้นต่อยกันแล้วใครมาก็ตามก็เราวันนี้เป็นวันต่อยแล้วต่อยเลยต่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยมามองดูคนเพิ่งเดินจอกแยกมา 2-3 คนโอ้ทุกขังเข้าใจป่ะนักวิชาการพูดอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องความจนกรอบที่ว่านี่นี่เราก็จะฟังไปอีกก่อนบางทีก็อาจจะออกทางจะกินอีกก็ได้ค่อยฟังแต่นี่จะต้องจบเอาไว้เรียบร้อยพอช่วยวิธีได้แล้วก็ช่วยตามที่เราเคยช่วยมาภาคใต้ก็มีอยู่รายหนึ่งที่ช่วยไปแล้วเด็กที่ว่าเด็กที่พ่อตายแล้วนะพ่อบุญธรรมที่ได้ช่วยไปแล้วนะเด็กนี่อายุ9ขวบเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบทีนี้พ่อมาตายใช่ไหมตายเมื่อเร็วๆนี่นะเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กกตัญญูสมชื่อสมนามว่าพ่อก็รักลูกลูกก็รักพ่อเพราะแม่ก็จากไปแล้วนี่พอดีพ่อมาตายใช่ไหมลูกก็จะเอาเงินที่ฝากไว้เพื่อการศึกษาออกมาทำศพพ่อหวังนะพวกคณะครูทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแล้วก็พวกคณะครูนั่นแหละที่จะไปถอนเงินพาเด็กไปถอนเงินของเด็กในนามของเด็กนั้นออกมาทำจบแล้วเอาออกมาเท่าไหร่แล้ว เมื่องานนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วขาดเหลือเท่าไรแล้วคณะครูจึงจะพยายามขวนขวายหามาเพิ่มให้ได้เท่าเดิมเท่าที่ถอนออกมาว่างั้นเราก็เป็นอันมาปล่อยใจไปตอนนี้เพราะครูเขามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกศิษย์เขาอยู่ถ้าเอาออกมาแล้วถอนออกมาแล้วไม่มีอะไรเพิ่มมันก็ต้องขาดไปถอนออกมาเท่าไรก็ขาดไปมันก็จะรอฟังดูก่อนเป็นเรื่องว่าจบบ้านเรื่องที่ไว้แล้วบางทีก็อาจออกครั้งลูกหนึ่งถ้าไม่ออกเราก็จะคิดว่าจะช่วยที่ทำงานนั่นก็เคยปฏิบัติมาความทุกข์มันเมื่อไรเรื่องครับไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วความทุกข์ความจนกรอบเวลามันถูกมันบีบบังคับไม่กี่เวลาไม่ต้องว่าวันคืนเดือนเลยหรอกเพียงไม่กี่เวลามันก็จะตายแล้วคนเรามันความจนกรอบหาที่ออกมาได้ยิ่งทุกข์มากคิดไปไหนฮะไม่มีช่องที่จะพอออกได้เลยมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ข้อทางใจอีกมากมายถ้ายังมีทางที่จะเลี่ยงรอดออกไปได้อยู่มันก็ยังพอเบาใจเอาทุกข์ก็ยอมทนเพราะเป็นยังมีช่องทางที่จะออกได้นี่มันก็พอเบาใจคนเราอันนี้คิดหาช่องทางก็ไม่มีเวลานี่ก็เราทุกข์เต็มที่แล้วนั่นมันยิ่งเพิ่มเข้าเราก็ยังเคยพูดให้ฟังก็เพื่อเป็นคติอย่างนี้ผมเชื่อหรือข้าจะตายฟังลึกมากนะที่ว่านี่นะฟังลึกจนถึงขั้วหัวใจเลยเจ้านะไม่มีถอนจากทุกวันนี้ก็เหมือนกับทุ่มผ่านไปเมื่อวานนี้มันฝังลึกมากคิดว่าไปบ้านนี่นะโอ้หิวข้าวตะวันบ่ายสองโมงยังไม่กินข้าวตัวทันหมดพอขึ้นไปนั่งมาถึงสิบนาทีเขายกสำรับออกมาโอ้จะกราบคนซะก่อนขึ้นที่แรกขึ้นมันจะกราบคนซะก่อนถึงค่อยมากินข้าวว่างั้นเถอะนะถ้าถึงข้าวอิ่มแล้วก็ที่นี่ระลึกถึงคุณเขาตลอดนี่เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็เอาอีกแล้วกลับมาจากกรุงพวาก็มาบ้านนั้นอีกนี่ก็ไม่ถึงสิบนาทีพอมาเท่านั้นเขาก็ปุ๊บปั๊บหาสำรับมายกสำรับมาแล้วโอ้ยบุกระกาบคนก่อนยังกินข้าวแล้วมองนั้นมองนี่เฮ้ยบ้านหลังนี้มันเหมือนกับทองคำทั้งแท่งปลูกบ้านด้วยทองคำทั้งแท่งมันชิดไปเลยธรรมดาชิดประจำภาษาเจ้าของเลยโอ้ทำไมน้ำใจจึงว่าดีน้ำหนาหมายถึงน้ำใจเขานะเลยทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเรือนเขาก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนกับอารามไปด้วยทองเพราะน้ำใจของเขานั่นนี่หนักเข้าไปนะฝังเลือดเข้าไปเพราะถึงครั้งที่สามนี่นะมันหิวขนาดเดียวกันนะทั้งสามหนนี่นะมาก็จะตายอยู่แหละนี่ก็มาจากคุณบัวมาก็จะตายอยู่พอมาก็อีกแล้วมาถึงสิบนาทีเขาทำมาถึงเมื่อไรเขาทำมาถึงเมื่อไรคิดก็ไม่รู้กันเลยว่าเราจะมาที่นั่นพวกเราจะมาที่นั่นนะมันมายกคำนั้นมาแล้วคราวนี้เอาอะไรนั่นเนาะหนุ่มเที่ยวกราบหมูหมาเป็ดไก่หมดวัวควายจะกราบหมดซะก่อนแล้วมากราบจะขอแล้วจะมาถึงจะมากินข้าวเห็นบุญเห็นคุณขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาที่นี่มันจะกราบถึงวัวถึงควายถึงสัตว์เลี้ยงเขาอยู่ในบ้านจะกราบหมดซะก่อนแล้วถึงมากินข้าวนี่เราพูดถึงว่าความจนกรอบยังช่วงระยะเวลาเท่านั้นมันก็ยังเห็นโทษของมันขนาดไหนเช่นตัวสัตว์ก็เป็นหนุ่มทั้งสามครั้งนะกำลังเป็นหนุ่มคนหนุ่มมันก็ทำมันต้องหิวโหยใช่ไหมล่ะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่โอ้เป็นอีกอย่างเป็นคนหนุ่มนี่มันก็หิวข้าวว่าแล้วมันมีที่ซื้อขายกันนะที่ว่านี่นะแต่ก่อนไม่มีตลาดลาดเลียงที่ไหนเลยไปไหนที่ไหนก็มีที่ซื้อที่ขายเงินก็ติดกระเป๋าไปแต่มันเงินมันกินไม่ได้จริงไม่มีที่ซื้อนั่นแหละมันต้องตัวสั่นนะมันจะตายตลาดลาดเลียงอย่างทุกวันนี้อดอยากเมื่อไหร่ไปที่ไหนก็ซื้อได้กินได้ทั้งนั้นใครจะไปอดดอกอยากมันขนาดนั้นเงินก็ติดกระเป๋าไปไหนเงินติดกระเป๋าตลอดนี่วะเดี๋ยวติดกระเป๋าไปไว้เพื่อความจำเป็นนะฮะนะไม่จะไว้เพื่อตลาดลาดเลียงอะไรที่เขาขายเกินมันไม่มีตลาดวะก็อย่างนั้นมันจึงฝังเลือกเลยเนี่ยโม่ฝังขนาดนั้นน่ะไม่ลืมนะมีความเป็นกรอกเราพูดถึงเรื่องความเป็นกรอก คนเราเมื่อไม่จนกล่องมันก็ไม่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันถ้าเห็นโทษของความจนกล่องจนมุมด้วยกันแล้วต่างคนก็เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมากมีน้อยก็ช่วยเหลือกันไปสมชื่อสมนามว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันถ้ามนุษย์ไม่อยู่กับอะไรอยู่กับมนุษย์ด้วยกันนี่นะนอกจากมันจำเป็นจริงก็จะเล่นกับไอ้ตู่นะคือไม่มีใครจริงก็เล่นกับไอ้ตู่ต้องถ้าจำไม่จำเป็นก็ไม่เล่นกับไอ้ตู่ก็เล่นกับเพื่อนกับฝูงง่ายที่สุดเด็กก็เอามาเล่นด้วยเด็กเป็นเพื่อนเล่นได้ดีมากเวลาอยู่คนเดียวต้องเล่นกับหลานกับลูกเนี่ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างนี้มันต้องหาเพื่อนหาฝูงอยู่มาเวลาจนกรอบจนมุมก็ต้องช่วยกันถ้าอยากกลัวว่าจนจะจนกรอบจนมุมก็ให้เขาการช่วยเหลือเขาในเวลาจำเป็นที่ควรจะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงไรก็ให้พากันช่วยเหลือไปเลยนะเราจะไปคิดว่านั่นคือเขานี่คือเรานั่นไม่ใช่ญาติของเราไอ้เรื่องความทุกข์มันเป็นญาติใครอะมันบีบใครมันบีบได้ทั้งนั้นเราก็ต้องคิดมันที่ช่วยแก้ก็แก้จะไปหาญาติที่ไหนแก้กันเลยที่เวลาถึงความจำเป็นให้อย่างนั้นมันก็ทันกันนี่ไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่ญาติของเราแล้วไม่ใช่พี่ใช่น้องของเราเราคิดอย่างนั้นแล้วไม่ช่วยพี่น้องไม่พี่น้องมันทุกข์ด้วยกันลุกด้วยกันเลยถ้าช่วยแล้วมันก็บรรเทาทันทีมันก็เป็นอย่างนั้นพากันเอาไปพิจารณาต่อไปโลกจะไม่มีแล้วนะมีแต่มนุษย์ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวเต็มบ้านเต็มเมืองหาน้ำใจที่จะแสดงต่อกันทั้งนี้มันจะไม่มีแล้วร้อนที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ด้วยกันมากมายแทนที่จะเย็นเพราะมนุษย์มีมากไม่เป็นงั้นนะเพราะมีมากมันไม่มีน้ำใจจะว่างไงมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันคนมีคนมาติดอุบัติเหตุหรือมีความจำเป็นอย่างใดหนึ่งอยู่นี่คนที่จะรุมช่วยกันมันเฉยไม่ใช่เรื่องของเราไปเยอะอย่างนั้นจะว่างนี่สิแล้วคนทั้งหลายก็ไม่มีความหมายคนนั่งก็เลยตายทิ้งเปล่าแทนที่จะรับความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ที่มีจำนวนมากไม่ได้รับเลยเนี่ยเราพิจารณาที่เทียบเทียมเหตุผลต้นปลายให้มันเห็นเหตุผลแล้วมันก็ลงใจช่วยกันได้มนุษย์เรานะเรื่องความจนกรอบจนเรื่องความทุกข์ความจนของเรานั้นคล้ายๆก็เกิดมาจากท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นจะให้พูดอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเนาะแต่ว่าท้องแม่มีอะไรอยู่ในนั้นฉันมันก็รู้กันแล้วใช่ไหมไม่ใช่มีกองเงินกองทองสมบัติอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยเกิดมาก็มีแต่ตัวของเราล่อนจ้อนใครก็เกิดมาจากอย่างนั้นแล้วจะบุญจะกรรมจะมีมากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องทั้งมันมีไปมันความมีความจนแต่เวลาความจนกรอบจนมูลเนี่ยมันสะดุดตาสะดุดใจซึ่งควรจะช่วยเหลือกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ช่วยนะมีแต่มนุษย์ใจดำมันไม่เป็นค่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะมีมากขนาดไหนมนุษย์ตัวไม่มีคุณค่าเหมือนเกิดมาเกิดเหล็กทิ้งอยู่เหล็กที่ดีเขาก็ไปทำรถยนต์มาที่ดีเขาไปปลูกบ้านปลูกเรือนคนที่ดีก็ไปทำประโยชน์ให้โลกถ้าคนเป็นเศษเหล็กเศษมามันก็แบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้เราไปหุงต้มกินมันก็ไม่พอที่จะหุงต้มมันเศษเหล็กนะทำไมอย่างนั้นเราต้องคิดกันด้วยมันจะมีนะศาสนาค่อยหมดไปนี่ศาสนาเดียวแหลมมันเดียวแหลมที่หัวใจมนุษย์ใจดำเข้าไปทุกวันแล้วเป็นไฟขึ้นเป็นไฟขึ้นในขณะที่ใจดำก็เป็นแสดงไฟเปลวไฟขึ้นมาเปลวไฟขึ้นมาแล้วมองหน้ากันมีแต่จะกัดจะแทะกันไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยคิดกันนิดนึงก็คอยจะทำลายกันคิดกันนิดนึงคอยจะเอาเปรียบเอารัดกันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้พิจารณาเห็นใจเขาใจเรานั้นให้อภัยต่อกันและกันเลยนี่แหละความไม่มีธรรมในใจมันเกิดมาถ้ามีธรรมในใจมันไม่ปีอะไรกันง่ายๆมนุษย์เราใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ความให้อกแข็งใจความที่จะคิดให้รอบในเหตุการณ์ต่างๆก็คือมนุษย์จะคิดรอบของกฎจักรทั้งหลายควรจะปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมต่อกันก็ปฏิบัติเท่านั้นเองนะมันก็เรียบไปเลยเรื่องราวทั้งหลายพอพูดเรื่องนี้ยังเราลืมได้หลงตาฟังอยู่ท่านก็เป็นพระแต่พระก็เป็นพระผ้าเหลืองคลุมหัวตอมก็มีผ้าเหลืองห่อพระนั่นก็มีผู้เช่าอยู่วัดจักรปฐุมแต่นั้นรถยนต์มันก็ไม่ค่อยมีละมีแต่สามล้อละในกรุงเทพรถยนต์ไม่ค่อยมีต้องต่อวินาศไปวินาศไปชวนก็กลับวัดแล้วข้าวก็เต็มบาททั้งนั้นไม่ทราบว่ารถสามล้อไม่มาชนมานี่ใส่ปึ๋งนี่บาทก็ตกลง เกื่อนอะไรก็เกื่อนอะไรเยอะว่าโอ้ยผมไม่เห็นนั่นว่ะผมมองมึงมองมึงคนนั่นใช่มันเป็นคนภาคอีสานนี่ผมไม่เห็นผมมองมึงคนที่โดยสารรถเลยขี่รถไปชนผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าแล้วก็ด่านตำรวจรีบๆไปรีบไปแล้วเขาถึงร้องมาเก็บของเขาจะไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวตำรวจมาเห็นมันจะเอาเจ้าไหนไปเจ้ารีบขึ้นรถไล่ไปเลยคอยจีหักแกผู้เดียวคอยดอกนั่งฟังพระว่าแม่เก็บของที่บาดหลุดมือตกไปเกลื่อนนั่นแหละแล้วคนนั้นเขาก็เสียอกเสียใจพอแล้วเขาจะช่วยเก็บจะมาช่วยเก็บเดี๋ยวตำรวจมานี่มันจะเกิดเหตุเจ้าเราที่ไปเจ้าที่ไปดิคอยจะเก็บมันไปเอาดอกฟังยี่หน้าฟังไหมล่ะอย่างนี้นั่นแหละถ้าก็คาดแท้อะไรอย่างนั้นผู้เฒ่าเคยไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจนกระทั่งวันท่านมรณภาพนะอยู่บ้านแก่แต่ก่อนผู้เฒ่าอยู่วัดสาวประทุมเวลาเฒ่าแก่มาแล้วเฒ่าก็หาที่เรียกสงัดไปอยู่ด้วยกันท่านละน้ำใจฟังด้วยของตกเกลื่อนก็บาดหลุดมือข้าวก็เต็มบาดเลยหลุดมือเกลื่อนมัดไอ้นั่นมันก็มีใจเพราะมันผิดมันก็รู้ว่ามันผิดแล้วนะมันก็รีบช่วยไม่ได้จะจะมาจะมาไปเดี๋ยวตำรวจมาเนี่ยเจ้ามันในเรื่องนะเจ้านะนะไปไล่ไปทันทีใครเก็บของใครก็ดอกก็เก็บเอาเองไอ้นั่นก็รีบเปิดตำรวจจับตำรวจเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขาจะจับเลยนะเหมือนกันไปว่ะน่าฟังไหมล่ะก็น่าฟังเป็นพระก็ยิ่งเพิ่มความดีของพระเขาไปอีกถ้าเป็นคารวะก็เด่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้ำใจที่อยู่ด้วยกันเป็นขาสุดอย่างนี้เนี่ยมันจะลึกถึงกันตลอดวันตายนะความคิดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะความเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์อย่างนี้แหละจะฝังใจตลอดตายฝังใจผู้ทำผิดนั่นแหละผู้ผิดเช่นดังสามร้องเนี่ยถ้ามันจะสามร้องใจด้านแล้วเกิดแล้วยังไงก็ลึกถึงบุญถึงคุณตลอดวันตายอย่างนั้นจะมาเก็บช่วยว่าจะมาเก็บจะมาเก็บเยอะตำรวจมาเห็นมันจะเอาเรื่องนะไม่ได้นะเขาไม่ได้มาไปผิดไปถูกนะเขาจะจับมาเลยทำไมที่ไปไล่หนีเลยท่านคนมองนู่นมองนี่แล้วก็มองหาทุกมองหาทุกอย่างยิ่งไปไล่ทันทีเลยไม่มาเก็บคอยเก็บเองก็ได้เราเหนื่อยนั่นฟังสิอยากฟังไหมล่ะนี่แหละความมีน้ำใจต่อกันความเห็นถูกเห็นผิดเห็นถูกต่อกันแล้วธรรมดานี่จะลึกถึงมันตายละสามรอบคนนั่งก็ดีว่าเราก็ไปทำท่านแล้วเราก็ผิดเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะตอนนั้นเผลอว่างั้นมองนั่นมองนี่ว่าพวกคนจะว่าขึ้นโดยสารรถสามล้อขี่ม้าคันนั้นแล้วชนผู้เฒ่าที่ผู้เฒ่าเดินอยู่ข้างถนนแต่ว่าไม่ใช่ข้างจริงเดินขอบถนนหน่อยนะแล้วก็ไปชนเกือบหมดนั้นรถมาคันนี้ไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้มันมีแต่สามล้อมันวิ่งขึ้นต้านอยู่ต่างนั้นมันขบขันดีนะนี่แหละพูดถึงเรื่องคนมีน้ำใจเอามาพิจารณาที่บอกเราถึงให้อภัยกันไม่ควรที่จะปรับไม้ใส่โทษกันเลยอะไรก็อย่าที่ให้อภัยกันนั้นมีคุณค่ามากดีต่อเงินที่เราได้เป็นค่าตอบแทนนะเราได้เงินค่าตอบแทนเขาตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงก็เราก็ไม่ควรเอาน้ำอัดน้ำทำเข้าสู่หัวใจก็จะเป็นที่ลึกกันตลอดวันตายอันนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าน้ำเงินนอกจากมันจำเป็นที่จะรับเครื่องตอบแทนจากกันก็รับเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นจริงไม่จำเป็นก็ไม่ควรให้อภัยกันไปดีกว่าแล้วบอกดูสภาพของคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเป็นคนประเภทไหนมองดูแค่มันก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นคนอยู่ในฐานะใดนะควรให้อภัยกันอะไรให้แบบนี้ก็เรียบไปเลยมีเรื่องที่จะให้พรท่านเทศทุกวันวันนั้นก็เทศทุกวันนิยะหาวาเรวะหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังมุทาตจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภาระเนี่ยท่านนี่ก็สามโมงจะขึ้นแล้ว 3โมงขึ้นแล้วน่ะนี่มาเวลาอีกเนี่ยฮะต้องไปเช่าหรือเปล่าจะค้นเนี่ย6คนสิกูนี่หนึ่งมึงไปทำไมนับไปเลยบอกช่วยก็นับฝันนั่นตัวไปตึกแหมกัน10คนเดี๋ยวเวลามาเนี่ยมันนับกันไม่ครบกูนี่หนึ่งมึงสองสามนี่มันก็ได้9ฉันไม่ได้10นี่ไงเออจนกระทั่งเขามาร้องไห้หากันนะร้องไห้หากันคนหนึ่งหายตกน้ำตายแล้วไม่ทราบตายที่ไหนมาแล้วคนมากี่คนเขาก็ถามมา10คนก็นับดูที่มันกี่คนกับกูนี่หนึ่งมึงสองมันก็ได้แค่9คนนะโอ้ยไม่เล่าเป็นเขาก็เลยจับไม่พายเรือแล้วกูจะนับให้เขาก็ใส่จะโปนหนึ่งโปสองโปสามว่าไปถึงโปที่สิบกับเอาทั้งนี้ลงสิไม่ได้เอาทั้งนี้ลงนะเก้าคนเอาทั้งนี้ลงคนที่สิบเอาทั้งนี้ลงใส่ตั้งจนล้มลงไปกูเพียงแต่กูเพียงแต่เลียมร้อนตอนนี้กูก็จะลบไปถูได้เลียมแย่จะเกลือถูว่ามันตายแล้วบอกผมจะว่าฟังดูล่ะถูได้ข้างๆมันใหญ่ๆเป็นถูไม่ตายไปแล้วเรื่องว่าแล้วกูได้นี่กูนั่งเกือบตายฟังดูล่ะความโง่งงกี่ชั้นไปพอแล้วทำลายเหรอสองคนมาถือกันล่ะแล้วทั้งเทพไม่มาอยู่นี่อยู่นี่มันเป็นทั้งเทพเปล่าแล้วหนังสือได้แล้วยังอ่ะก็เอาละไปทัดจุดเด่นใจที่เชียงรายหรือว่าเนื้อตุ้มโรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายเราเคยไปเชียงรายเคยไปสองคนด้วยไหมนะไปนู่นอ่ะไปอะไรพระธาตุจอมกิติเนี่ยนี่แหละก็ช่างแสงแล้วก็มาเชียงรายแล้วคุณที่ไทยด้วยอะไรนะที่เป็นหัวหน้าราชการสูงสุดก่อนยังอยู่นั่นอยู่ไหมก็ตอนนี้เขาเกษียณแล้วเขาเกษียณแล้วแหละก็เคยไปแวะที่บ้านเขาเนื่องจากคณะที่ไปด้วยหรือที่สื่อนั่นแหละคุ้นกับเขาก็เลยเขาไปแวะบ้านเขาฉะนั้นเขาก็รู้จักกับเราว่าตั้งแต่ไหนมา
2: บ้านก็อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ไทยเคยไปแวะสองหนอาจารย์หมออวยไปด้วยกันตอนนั้นจบคณะอาจารย์หมออวยและหลายคนเป็นคณะหมอไปด้วยกันเดี๋ยวจะแวะเขาที่นั่นแล้วจะถือรูปเป็นหัวหน้าแล้วจะถือที่ไหนตอนนั้นนั่นแหละเคยไปแวะสองหนไปคณะเขาที่อยู่สองหนกับคณะอาจารย์หมออวยกับคณะคนหญิงส่งผีใครต่อใครมากไปหมอเราไปมากอาจารย์มาอวยหัวหน้าหมอไปบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวพี่จะรู้จักกันนะแล้วอาจารย์มัวก็อะไรแนะนำให้เขารู้จักแล้วนี่คืออาจารย์มหาบัวแล้วเขาก็มีความเคารพเรื่องใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นหมายมาถึงนะเอากลับนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นๆทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักษ์คอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราๆท่านๆคิดคนละกี่ร้อยกี่พันเรื่องและกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปหลวงปู่เริ่มป่วยจากโรคชรานับแต่ปี2526ย่างเข้ามาอาการเจ็บป่วยออดๆแอดๆของหลวงปู่ก็เริ่มปรากฏมาพร้อมๆกันราวกับได้นัดแนะกันไว้ท่านมักเจ็บป่วยบ่อยๆทั้งที่ปกติโรคชราก็ทำงานประจำขันอยู่แล้วเริ่มลุกและเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่เป็นปีๆอยู่แล้วโรคที่เพิ่มความทรุดโทรมก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนรู้เห็นได้ชัดในสายตาและความรู้สึกของบรรดาศิษย์และประชาชนที่เข้ากราบเยี่ยมส่วนคณะนายแพทย์ที่คอยดูแลรักษาหลวงปู่เป็นประจำไม่ขาดตลอดมานั้นคือคณะแพทย์ทางอำเภอหนองบัวลำพูและคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลอุดรได้ควบคุมดูแลอาการของท่านเป็นประจำศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์นับว่าได้ดูแลท่านหลวงปู่อย่างใกล้ชิดท่านหนึ่งทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วยมีการไปๆมาอยู่เสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งหมอที่มาจากสำนักพระราชวังเป็นครั้งคราวช่วยกันพยาบาลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความสนิทใจและเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่จริงๆแม้เช่นนั้นอาการต่างๆก็คอยแต่จะกำเริบอยู่เสมอท่านมีอาการเวียนศีรษะเป็นประจำนั่งนานไม่ค่อยได้นี่เป็นสาเหตุแห่งโรคชนิดอื่นจะตามมาเช่นโรคบวมตามหลังมือหลังเท้าอ่อนเพลียมากฉันไม่ได้อาการเหล่านี้ค่อยทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเวลาจนกลายเป็นคนไข้หนักทั้งที่หาไข้จริงๆไม่เจอเจอแต่อาการเหล่านี้ในองค์ท่านไม่ปรากฏมีโรคชนิดใดอย่างแท้จริงปรากฏเลยในความรู้สึกของหมอและคนทั่วไปจึงรวมลงในจุดเดียวกันว่าท่านมรณภาพด้วยโรคชราโดยแท้การเขียนเรื่องอาการป่วยของท่านเห็นว่าไม่มีอะไรแปลกและพิสดารผิดธรรมดาจึงเขียนเพียงย่อๆพอท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าใจกันวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2526เวลา5:45 น.หลวงปู่ก็มรณภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุศิษย์ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักในเวลานั้นเพราะเป็นตอนเช้าพระก็เริ่มออกบิณฑบาตประชาชนก็ยังไม่มีมากที่กุฏิใหญ่ที่ท่านพักเป็นประจำในวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อข่าวมรณภาพท่านแผ่กระจายออกไปข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระเนนทราบต่างก็หลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านเป็นจำนวนมากจนไม่อาจพรรณนาทางจังหวัดได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักพระราชวังโดยด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเวลา9:00 น.ได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเมตตาอนารโยโดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสการรดน้ำศพในวันที่16พฤษภาคม2526เวลา14:00 น.ถึง15:00 น.เวลา16:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาพระราชทานน้ำอาบศพและทรงเป็นประธานในงานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและตั้งศพ บำเพ็ญพระราชกุศล7 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโกฏโฉัตรเบญจาตั้งประดับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงิน400,000 บาทเป็นค่าอาหารถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆตลอด7 วันด้วยกำหนดการงานศพของหลวงปู่ขาววันที่17ถึง23
พฤษภาคม2526เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสวดศพส่วนทางราชการจังหวัดอุดรธานีสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมเวลา8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์โดยราชการหน่วยต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมและคอยดูแลความเรียบร้อยของงานภายใต้การอำนวยการของนายสมภาพศรีวรคารผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายธนวัฒน์วีระธรรมภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวันที่17พฤษภาคม2526เวลา16นาฬิกาพระราชทานน้ำอาบศพบรรจุเข้าโกฎวันที่21พฤษภาคม2526เวลา14นาฬิกานายพิสารมูลศาสาธรปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ไปคารวะศพหลวงปู่ขาวรับพระราชทานโปรดเกล้าวางหรีดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทรงร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมวันที่22พฤษภาคม2526เวลา15นาฬิกาพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปคารวะศพท่านวันที่23พฤษภาคม2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศลครบวันที่7ทรงพระราชทานมอบให้นายสมภาพศรีวรคารผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศลต่อไปโดยพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาในพระพิธีสวดพระภิธรรมหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลอยู่หัวทรงราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพสวดศพครบ7วันแล้วได้มีศิษยานุศิษย์มาจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสืบต่อกันไปไม่ได้ขาดเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2526ดร.ชาวนศิลวรรณองคมนตรีคุณธเนศคุณกิมเตียวเอียสกุลอาจารย์สรรเสริญและอาจารย์สุมาลีอุทัยเฉลิมเป็นเจ้าภาพและมีผู้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมต่อไปจนถึง 50-100 วันมิได้ขาดและจะมีต่อไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงโดยเฉพาะในรอบ7วันทุกๆวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชทานราชานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพตลอดไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงกำหนดการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนาลัยูคณะกรรมการประชุมเลือกเอาพลานหินซึ่งเป็นเนินสูงและกว้างขวางเหมาะกับประชาชนจำนวนมากที่มาในงานเป็นที่พระราชทานเพลิงศพท่านที่ดังกล่าวนี้อยู่ในบริเวณวัดถ้ำกลองเพนแต่อยู่ด้านตะวันตกห่างจากถ้ำไปประมาณกิโลเมตรกว่ามีทางรถไปมาได้รอบทิศรอบด้านรถไม่สวนทางสายเดียวกันเวลากลับจากที่พระราชทานเพลิงการกำหนดวันพระราชทานเพลิงกำหนดเอาวันที่11กุมภาพันธ์2527เป็นวันพระราชทานเพลิงเริ่มงานวันที่10/11/12/2527คณะกรรมการที่รับผิดชอบในงานนี้และคัดเลือกสถานที่พระราชทานเพลิงคือ 1. สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารกทม. 2. พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานี 3. พระอาจารย์บุญเพ็งเขมาภิรโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำคลองเพนอุดรธานี 4.พระเทพสุเมธีเจ้าคณะภาค10 5. พระศรีธรรมวงศาจารย์อุดรธานี 6. นายสมภาพศรีวรคารผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 7. นายธนวัฒน์วีระธรรมภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 8. ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์ 9. ร้อยเอกวีรพันธ์จังคัสิรินายอำเภอหนองบัวลำพูสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ขาวแห่งนี้เมื่อเสร็จจากการพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจะใช้เป็นที่สร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ห้าจีรังถาวรต่อไปเพื่อเป็นปูชนียสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตลอดกาลนานการเขียนประวัติของปู่ท่านก็คงจะยุติเพียงเท่านี้เพราะได้เรียนไว้แล้วแต่ต้นว่าทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีโรคกำเริบบ่อยสัญญาขันเหลวไหลงานการยุ่งมากพยายามแย่งอุปสรรคที่กล่าวมาเขียนพอเป็นปากเป็นทางเพียงเท่านั้นเองไม่ละเอียดละออทั่วถึงตามความเป็นมาของท่าน
นับแต่วันบวชมาจนถึงวันมรณภาพเลยวงเล็บเปิดวันท่านนิพพานใครจะว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าก็ว่าได้ไม่ขัดไม่แย้งพอใจเป็นบ้าด้วยความสมัครใจวงเล็บปิดจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายโดยทั่วกันเช่นเคยขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกันเทอญ

นาลโยวาทของหลวงปู่ขาววัดถ้ำคลองเพลนอุดรธานี 1. พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางทางออกจากโลกก็ดีทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นแหละตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้นตนแหละทำให้ตนตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัว 2. ทำทั้งหลายจะทำดีทำกุศลก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทำบาปอกุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแผ้วแจ่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละจะเศร้าหมองขุ่นมัวก็ใจนี่แหละใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครั้นใจผ่องแผ้วแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามนัสสาเจปสันเนนะบุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้จะพูดอยู่ก็มีความสุขแม้จะทำอยู่ก็มีความสุขตะโตนะสุขะมัทเนวะติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขเหมือนเงาเทียมตนไป 3. ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนคนขึ้นไปสิเห็นแต่ว่ามาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันจึงต้องเป็นต้องเดือดร้อน

็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไปท่านเรียกว่าวัฏฏะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุด 5. จิตเมื่อทำความชั่วไว้แล้วมันก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูนักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปหนะ 6. นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีกถ้ารูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นสุขเวทนาอยากได้ถ้ารูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนตัวของกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนเมื่อมีอุปทานก็เป็นเหตุให้อยากเป็นเหตุให้เกิดภพคือกามภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณะเกิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุอุปยาตความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในสังขารจักรนี่แหละถ้าดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกัน 7. กุลบุตรผู้รักษาศีลถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้วย่อมมีความสุขแม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใดๆก็ตามบริษัทกษัตริย์ก็ตามบริษัทกหาบดีก็ตามบริษัทสมณะพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่มีความครั่นคร้ามต่อผู้คนเพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้วถึงไม่มีความรู้ก็ตามไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษว่าเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่กลัวแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันคนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็นจิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน 8. พระพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่สกลกายของทุกคนดูจิตใจของตนนี้ให้มันเห็นความจริงของมันพระพุทธเจ้าว่าสกลกายของเรานี้มันเป็นทุกข์สกลกายนี้ไม่เที่ยงก้อนอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันอยากจะเป็นไปอย่างใดก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันกิริยาของมันมันไม่ฟังคำว่าอยากแก่มันก็แก่ไปอยากเจ็บมันก็เจ็บไปอยากตายมันก็ตายไปธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ของใครให้พิจารณาดูให้เห็นเป็นก้อนธรรมมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นมันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตกอยู่ในไตรลักษณ์เป็นผู้หญิงผู้ชายก็สมมุติทั้งนั้น 9. ให้พากันตั้งใจวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ที่แรกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ3หนแล้วจึงเอาแต่พุทโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกทำได้ทุกอิริยาบถได้ทั้ง4อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หมดนอนไม่เป็นท่าดอกเอนลงไปเดี๋ยวก็เอาสงีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้ทั้ง4อิริยาบถพากันทำเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบ้านช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับผมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บ 10. ถ้ามีสติกำหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่าจิตของเรามีราคะไหมหรือหายแล้วไม่มีก็จะรู้เฉพาะตนนี้ดูโทสะมีอยู่หรือหายโทสะแล้วดูโมหะความโง่เขลาความหลงยังมีอยู่ก็จะรู้หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้พระพุทธองค์จึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรมจิตของตนเป็นอย่างไรจิตของตนเป็นกุศลมีเมตตามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีราคะโทสะโมหะครอบงำอยู่ก็จะรู้แล้วจะได้แก้ไขตัวมันรีบปลดเปลื้องออกไปรีบเร่งทำความเพียรขับไล่สิ่งที่เศร้าหมองคือราคะโลภะโทสะโมหะออกไปให้มันเบาบางออกไปออกจากขันธสันดานดวงจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีสิริมีโภคทรัพย์ก็เพราะคนเป็นผู้ทำความดีมีศีลที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภค

ับทรัพย์11ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ของตนว่าตัวของกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนนอุปาทานเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดภพคือกรรมภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชรามรณะเกิดโสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุบายาตความคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลที่กล่าวนี้คือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีดับคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัย12เราอย่าหมั่นขยันแต่ทำบาปให้ขยันแต่ทำดีทำความบริสุทธิ์ทำบุญทำกุศลนี้ให้หมั่นทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี้ทำบาปคือขันแท้ไปขยันใส่บาปครั้นรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคำเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาปอย่าไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่คันเว้นแล้วมันก็บ่มีความเดือดร้อนใครจะว่าอย่างไรก็ตามเราบอกว่าใส่เขาดอกเขาติดชิ้นนินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขาก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขา13อัตภาพเป็นของกลางไม่ใช่ของใครทั้งหมดก้อนใครก้อนเราเป็นของได้มาอันบริสุทธิ์เกิดมาชาตินี้ก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์พ้นจากใบบ้าบอดหนวกเสียจริตมีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ควรพาการพิจารณาว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้สมบัติอันสมบูรณ์แล้วเราต้องเอามันทำประโยชน์เสียเอากะมันเสียอย่าไปปล่อยให้มันแก่ขึ้นตายขึ้นซื่อสมบัติอันนี้เป็นแต่ภายนอกเอานำมันเสียเอาทรัพย์ภายในเอาอริยทรัพย์ทรัพย์อันติดตามตนไปได้ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาอยู่ในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นอีหยังก็ตามเป็นของกลางหมดเป็นทรัพย์ภายนอกที่เราได้อาศัยมันชั่วชีวิตนี้เท่านั้นครั้นขาดลมหายใจแล้วสมบัตินี้ก็เป็นสมบัติของโลกอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ14ประโยชน์ตนคือทำความเพียรคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตมันดีแล้วให้มันสงบเป็นสมาธิครั้นมันเป็นสมาธิแล้วทำให้มันแน่วแน่มีอารมณ์อันเดียวแล้วก็จิตนั่นแหละมันจะเป็นดวงปัญญาขึ้นมามันจะส่องแสงมันมีกระแสจิตพุ่งออกมาพิจารณากายอีกซ้ำอีกมันก็จะเห็นชัดครั้นมันสงบแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาสัจจะของจริงทั้ง4สัจธรรมของจริงของจริงของดีของพระพุทธเจ้าของพระสาวกผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจริงอย่างไรดีอย่างไรดีเพราะว่าเหมือนดังพระสาวกท่านทั้งหลายเบื้องต้นก็เป็นปุถุชนนี่แหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาตามเห็นตามเห็นแล้วเกิดนิพพิทาในเบญจขันธ์ว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นเพียงของใช้ไม่ใช่ของเรานี่แหละเห็นจริงชัดแล้วก็ละถอนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยเจ้าได้จึงว่าของจริง15ตัณหาความใคร่ความใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมันเป็นตัณหาครั้นดิ้นรนอยากมาได้แล้วก็อยากเป็นทีนี้มันเป็นตัณหาขึ้นอยากเป็นคืออย่างเป็นอินพรหมเป็นจักรพรรดิเป็นเศรษฐีขหบดีอยากเป็นเพราะตัณหามีตัณหา3ความใคร่เรียกว่ากามตัณหาความดิ้นรนอยากได้เป็นภวตัณหาวิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเหมือนผมงอกฟันหักร่างกายหดเหี่ยวตามืดตามัวความแก่ไม่อยากเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภวตัณหามีความขัดเคืองตัณหานี่เป็นเหตุให้จิตใจเกิดทุกข์เพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกข์เสียก่อนอันใดเป็นทุกข์อัตภาพร่างกายหมดทั้งก่อนนี้เป็นทุกข์ทุกข์มาจากความเกิด16ธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุอะไรเป็นตัวเหตุตัวเหตุคืออวิชชาความโง่นั่นแหละมันไหลมาอะไรเป็นอวิชชาจิตโง่นั่นแหละเป็นอวิชชาอะไรเป็นสนิมของอวิชชามันนั่นแหละเป็นสนิมของมันเองเหมือนกันกับเหล็กเหมือนกันกับดาบและมีดครั้นไม่รับมันอยู่นานๆใครเอามาใส่สนิมนะมันก็เกิดขึ้นของมันเองมันขนเอามาเองหมักหมมทำให้เกิดสนิมจนว่าจิตดำจิตมืดนะมันเองแหละเป็นสนิมของมันเมื่อทำสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี้แล้วจิตตังดันตังสุขะวะหังให้เป็นผู้มันพยายามหัดทรมานสั่งสอนมัน
อย่าไปปล่อยตามใจมันให้มีความรู้เท่ามันอย่าไปตามใจมันหัดให้มันอยู่ในอำนาจของสติควบคุมขัดไปขัดมามันก็ขาวหรอก

ามาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: วาจีวแวกระทินได้กล่าวคือในระหว่างที่พระเทศไว้หาคุยกันนะเสียงเขาอบเอฟจะกบคำพระเทศไปนั้นประการใดมโนไวแวกระทินเลยนะคิดว่าแหวนะนะความเปลี่ยนความมาแหวนะทินเนี่ยนะสำระหัวใจอับปรีอย่างไรนะนิวรณ์ห้าว่าเป็นอับปรีอย่างไรมันกั้นกายความใดของเรานะนั่นนี่แหละว่าเวฟกำจัดนิวรณ์อับปรีลงไปนะให้หายไปนะนะทีนี้นะหัวใจนะของเราเนี่ยเป็นภาชนะที่ดีที่ดีเดียวนะนั่นสะอาดและอิปการดังองค์สมเด็จพระพุทธภาคขามอดีตนะอย่าไปคิดถึงอดีตนะไม่ได้มาทับปัจจุบันมันล่วงมาแล้วมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปเรือกินแหมคนนี้น่าเกลียดนะเป็นภัยใหญ่นะนั่นทับปัจจุบันโง่เง่าตาตัวนะไม่ฉลาดนี่ได้เป็นมาแล้วได้เป็นมาแล้วนี่อาจจะมากล่าวนะอดีตอดีตนาทีนี้องค์สมเด็จพระพุทธภาคไหนเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายทิฏฐราชกุมารทำทุกกิริยาที่ฝ่ายที่มนุษยวันในครั้งนั้นมาห้าปีหกปีข้างสุดท้ายในวันที่พระองค์จะกัดสโลนั้นพระองค์นึกในพระทัยสามสิ่งชนิดห้องประวัติคิดถึงนะอดีตที่ว่างแล้วมาแม้เราเป็นพระราชาคงกบิณพัทได้มหาชนได้รับพึ่งบารมีของเราอยู่เย็นเป็นสุขในหลายหนึ่งอดีตนะอดีตนะนี่แม้นางสนมนะหกหมื่นนางสนมหกหมื่นนี่นะล้วนในวงจักรีนะงามนะไม่มีกิริยามารยาทงามนี่เพราะเจ้าชายทิฏฐะมาตรึกรองแล้วระหว่างนั้นเรียกว่าฤาษีและภาชีต่างๆไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้านะยังไม่ได้ตรัสรู้นี่นี่ในตอนนั้นมาคิดถึงนางพิมพานางพิมพาคนนี้เนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมสร้างบารมีมามากนะนี่พระโพธิสัตว์คิดถึงนะเป็นรายที่สามรายที่สี่นะคือหมายความว่ามงกุฎราชกุมารล่างขุนเกิดใหม่นะเกิดใหม่แล้วไม่ได้เข้าเครื่องรักความรักอันนี้ที่เราได้พลาดผักได้พลาดได้ไม่บริจาคผ้าไม่บริจาคเราออกมาบวชในละมาเจ้าชายที่ถาราชกุมารเป็นนักพรตนะครับนั่นมารใหญ่เกิดขึ้นซะแล้วแน่มาทั้งเศรษฐิชัยโยตึงๆเชียวแม่เอมาทั้งแปดทิศนะนายชัยโยตึงๆมาแม่พระโพธิสัตว์ได้เกรงกลัวสะดุ้งพระทัยซะแล้วเนี่ยเอามือออกวางไว้หน้าตักนะมาตกพระทัยมากเราอยู่คนเดียวไม่มีใครแต่เตือนเราแม่อย่างนั้นพระองค์เกิดกรองภายในสามสิบนาทีอ้าวมีปัญญาผุดขึ้นมาใช่แล้วต้องสร้างบารมีมามากมามากนะมามากนะนั่นขอบารมีในตอนนี้นะมากันกลางจะให้มารมาถึงเรานะไม่ละในละแม่นางธรณีผุดขึ้นมานะนางธรณีแหมองค์สมพระองค์นะระลึกได้ว่าเราน่ะสร้างบารมีมามากมายเอาเข็มจี้ลงแผ่นเดนไม่ถูกกองฟอนทั้งตถาคตไม่มีนั่นนี่ละในตาแต่ตอนแน่ชนะนางทนในผูกขึ้นมานะบิดผมนะน้ำไหลหลากนะชนะมารได้ไม่ละไม่คิดถึงอดีตเพราะเช่นนี้นะอดีตมันล่วงมาแล้วนั่นมันเคยคลากระถุนน้ำลายถุยน้ำลายลงไปแล้วเนี่ยเรือกินแหมข้อนี้น่าเกลียดนะนัดประการใดได้ประการอนาคตข้างหน้าโน้นนะอย่าคิดนะอย่าคิดอย่านึกถึงนะนะส แสงใดยังมันมาถึงเราอย่าคุ้นคว้าแล้วเป็นสมบัติบ้าไปเสียแล้วนี่ห้องอดีตนมาทับปัจจุบันอนาคตทับปัจจุบันอ้าวหัวใจนะปัญญานะเกลื่อนไปจิตหมกกินหมดแล้วสองอาการที่มาพระองค์คิดนะหัวใจนะงงเงาตะตุนนะนี่พระองค์กัดฉะนั้นสถาคตได้ผ่านมาแล้วนี่จึงสอนพวกท่านทั้งหลายสาวกให้เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยไม่ละองค์สำเร็จพระพมีภาคได้เรียกว่าโพธิญาณสำเร็จแล้วนี่แม้แต่อดีตน่ะเป็นภัยใหญ่ชั้นใดอนาคตก็ดุจเดียวกันเช่นนั้นไม่ละคอยต่างอกต่างใจบริกรรมพุทโธนาทีนี้นะองสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์กล่าวว่าไปจุเป็นนายปัจจิตินะธรรมะนาจะเกิดขึ้นปัจจุบันนะนี่นี่แหละระยะละอดีตและอนาคตเข้าปัจจุบันครั้งนี้พุทธพุทธนะนั่นแล้วเทนี้ละโอปนิโกนน้อมพุทธเข้ามาดวงจิตหมายคอนนี่นะสำคัญมากที่สดมากที่สดหัวใจของเราเลือนหัวใจของเราจะเอาพุทโธเข้ามาเนี่ยเราต้องชำระเจตให้บริสุทธิ์นะอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตเลยมาพิจารณาปัจจุบันนะเป็นภาชนะที่ดีนะในมนองสำเร็จพระพมีภาคมันเลือนของเรานะเลือนของเราชำระเจตให้บริสุทธิ์ล้างเช็ดเลยผมนำอกนำหอมนะนะรับเสด็จองค์สมเด็จพระพุทธภาคในสมัยนี้ไม่ละองค์สมเด็จพระพุทธภาคมีพระนิพพานประจำตัวของพระองค์มีสามชนิดนี่ชนิดหนึ่งน้ำประทายพระองค์สวยวิโมกวิมุตหนึ่งกายพระองค์มีนิพพานหนึ่งวัจาพระองค์เป็นนิพพานหนึ่งหมายความยังไงพูดเช่นนั้นกายพระองค์หน้าไปจุดสมนะจุดพระองค์นิพพานไปนะเป็นธาตุนะแน่บอกยี่ห้อว่าเป็นพระอรหันต์คือนาสกเป็นสัพพัญญูวาจาของพระองค์นะสำเร็จนะนั่นมาพระธนุอนุตตรสัมปญาณนะพระองค์หันหน้าไปทรมานพระเจ้าวคีใช่วาจานะแสดงธรรมจักให้พวกท่านวาจาพระองค์เป็นพระนิพพานนะกายของพระองค์นะเป็นพระนิพพานนะที่นี้นะพระองค์อยู่ในโลกมวลใต้ต้นไม้นั่นเขาเรียกว่านิพพานอยู่ในต้นไม้นะสมัยนั้นอีกสมัยนั้นบางครั้งพระองค์อยู่ในปราสาทของนางวิสาขาถวายพระองค์พระองค์ละประจำอยู่ในปราสาทของนางเสขานั่นพระนิพพานอยู่ในปราสาทของนางเสขานี่นะน้ำพระทัยพระองค์นะก็อยู่ในวิโมกวิมุตตินะไม่ละฉันใดก็เดนะนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคมานะเรือนของเราณถิ่นใดนะไม่ทั้งเรือนเด็กด้วยเรือนคนหนุ่มเรือนคนแก่ไม่เรือนผู้หญิงด้วยเรือนผู้ชายด้วยนะเรือนนะจะนิมนต์องค์สมเด็จพระเมียพักพาระหว่างที่องค์สมเด็จพระพเมียพาเข้ามาสู่จิตของเรานะมาองค์สมเด็จพระพเมียพาเป็นมงคลใหญ่ที่สุดเข้าไปในเรือนของใครนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเรือนหลังนั้นนะยศนะจุฟ้าเที่ยวนะนะเป็นปลังนะนะไม่ใช่เป็นเรือนที่ไม่ดีพระองค์มานั่งประทับอยู่ในเรือนของใครนะนั่นเจ้าของเรือนนะอยู่ใกล้ชิดนะตอนหน้าพระพุทธสำนักเสร็จแล้วนั่นได้ทราบกลิ่นพระองค์นะกลิ่นเป็นพระองค์ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยกลิ่นพระองค์นั่นนะเป็นกลิ่นสับปะรดนะมาถึงจิตถึงใจคณะอุบาสกอุบาสิกาถึงเกศถึงใจของพระแน่นะนั่นแน่ทีเดียวเราใกล้ชิดแน่พระองค์นะเราได้รับสัมผัสพระองค์นะนั่นเป็นอุมาสกเป็นอุมาสิกาที่ดีนะเป็นพระเป็นแดนที่ดีนะใกล้ชิดนะต่อพระสำนักนะเกศเนี่ยปากเปลี่ยนมาก ไม่เห็นเลยนะอายพระองค์ไม่คิดออกนอกไม่เกรงกลัวพระองค์นะอุตตปะเกรงกลัวนะไม่คิดออกไปข้างนอกนะกงมักนะมักควซึ่งแปลว่าหนทางไปคิดพระองค์นะกลิ่นนะแหมกลิ่นอันนี้นะกลิ่นสัตว์ประหลุดนะผมผุ่งผุ่งอย่างนั้นกอดไปตื่นเสร็จแล้วได้จะของเหลือนะนั่นขนพองสยองก้าวเสร็จแล้วนี่น้ำตาเสร็จแล้วเนี่ยจะของเหลือนะไม่ละกอดไปตื่น108ประการเดียวในขณะนั้นต่อหน้าพุทธสำนึกไม่ใกล้คิดได้ไอ้นามธรรมนะนั่นคนยิ่งก็ใกล้คิดพระองค์ได้ผู้ชายก็ใกล้คิดพระองค์ได้นะยังได้นามว่าอุบาสกเข้าใกล้ยังได้นามว่าอุบาสิการาธิดานะนะผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะใกล้คิดนะนะเป็นพระเป็นแดนเป็นพุทธะชนะนนท์ไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงนะนะไม่ว่าให้สนใจในตอนไหนให้มากนะแล้วให้ได้เจริญพุทโธพุทโธให้มากโพลีให้มากโพลิกโตทำให้มากทำให้มากเจ็ดมันไม่ไปอดีตอนาคตนะมันม้วนกลมนะมันขังเลยนะมันม้วนกลมนะแหวกลงไปเจ็ดนะแหวกลงไปแหวกลงไปนะว่างลงไปมางลงไปถึงผลที่สุดความสงบของจิตนี่แล้วนั่นไม่ละรักษาความสงบในไม่กี่ระยะมีกรณีกิจในรักษาความสงบไม่ฟุ้งไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอนาคตนะนั่นจิตม่วนกลมนะนั่นไม่รักษาความสงบในตอนนี้นะมันคล้ายๆก็รักษาเนี่ยสมบัติของพระบรมจักรพรรดินะนั่นไม่สำคัญสงบอันไหนอันไหนนะนั่นราคาสูงเพราะอย่างไรอาจิตของบุรุษชนเนี่ยมันคล้ายๆก็เร่งเนี่ยมันวกแวกวกแวกไปโน่นไปนี่นะมันคล้ายๆก็เร่งเนี่ยหากว่าจิตสงบแล้วราคาสูงมากเร่งเร่งน่าเห็นเลยนะคนไทยเขาเรียกว่าเร่งนี่แหละเป็นสัตว์ทุกชนนะมันเป็นปอกนะอยู่ปกติไม่ได้ไหนปล่อยขึ้นต้นไม้เนี่ยเร่งหาอยู่เป็นปกติไม่ยกยอกแยกแยกนะนะเร่งนะนะไม่มันพ้นเลยความเป็นเร่งเราไปความสงบแล้วเนี่ยนะไม่นะรักษาความสงบกรณีเรารักษาความสงบอยู่เช่นนั้นแพ่งอยู่เช่นนั้นรามผู้เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงบได้นะเห็นได้นะไอ้ความสงบนะนะความสงบไปแล้วเนี่ยทำได้ประทมปัญญาที่เกิดขึ้นมาดวงจิตนะมันซ้อนขึ้นมานะนะถ้าไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอ้าวอธิจารของธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยๆนะอ่านในตอนนี้นะอย่างพระโพธิเจ้าพระโพธิสัตว์อ่านอนาปานสตินะนะคำเพยใหญ่นะมันออกมานะมันซ้อนขึ้นมานะนั่นอ่านเรื่อยนะแล้วนะความรู้ความฉลาดนั้นมันถูกมรรคหรือเปล่าเนี่ยมรรคโคมรรคโคซึ่งแปลว่าทางไปเส้นนะปัญญาเห็นชอบดําริชอบกิริยาชอบมันถูกมั้ยปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลนะนะนี่ล่ะสำคัญมากมันแปลนะอย่างหนังสือมูลไทยท่านจันมันว่าไอ้ธรรมะมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนสว่างข้างในก็สว่างนอกก็ข้างนอกก็สว่างให้ของอวัยวะทุกส่วนมันมันมองกายเห็นอสุภะนี่แหละความแปลนะนะเราเกินลงไปปากข้างปากแม่มาทำงานต่างๆต่างๆอยู่เอามือขับหัวใจนะเต้นตึ๊ดๆนะไม่มันบอกเหตุนะความแปลของอวัยวะเนี่ยแล้วมันม้วนออกมาทั้งก้าวทั้งวานแน่มันเห็นประจักษ์อยู่แล้วมันสว่างอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่สว่างแต่ที่สาลงไปถึงเท้าแน่แต่พาเข้ามาถึงที่สานะพระฤาษีก็โตทำให้หมากทำให้หมากนี่แม้ว่าองค์สมเด็จพระพุทธภาพองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะเราเห็นปฏิภาคในเมตตาใครๆก็เห็นองค์สมเด็จพระพุทธภาพมานั่งอยู่เฉพาะหน้าของเรานี่มันเห็นจริงเห็นจังลงไปนะนั่นตอนนั้นตอนนั้นมันจะเกิดปิตินะปิติปิตินะที่นี่ร้อยแปดอาตมาพูดอย่างเอกเทศไปแต่อันนี้นะเบากายเบาใจนะม บางครั้งแลเห็นกายใหญ่ตนขาเท่าศอกนะบางครั้งแลน้ำตาไหลนะบางครั้งซึ้งทึกๆนะใหญ่ตึกบางครั้งเรานั่งหงายหมานะหงายไปร่วมตึงนะไม่ไปมันแรงทั้งขนาดขนาดไหนทีจึงชำระเจตให้เป็นพระอรหันต์โสดาสีตะขาได้แรงมากอ่านเปตินะมัดทุกอย่างทุกวิถีเปติอาการของจิตนะนั้นตอนนั้นเรือนขึ้นมาอ่านนิมิตนิมิตมันจะขึ้นมาข้างอาจารย์มั่นว่าอาการของจิตขึ้นมาลอยนิมิตเดก็ไม่นิมิตชั่วก็ไม่นะนิมิตเดนะภาวนาเดหรืออะไรกาดเดนะอ้าวติดแล้วติดความเดซะแล้วไงนิมิตไม่เดนะมาเป็นคนนะยายครึ่งหัวขาดเข้ามาหามากลัวนะนะไม่อยากให้มีเกิดขึ้นในที่นั่นนะบางเทในเม็ดเห็นพระเจ้าประสงค์กินดีปลื้มใจนะมันดีเสียแล้วนะติดความรักเสียแล้วติดความชังเสียแล้วในเม็ดนะนะอันในเม็ดเป็นทุกขังอันในจังอันต้องไม่หมดไม่เที่ยงนะนะแหกนานแหกนานนะในเม็ดอันใดนะสำคัญมากแต่เม็ดไม่ได้แต่เม็ดไม่ได้นี่เม็ดไปเป็นสังขารนี่มันลอยไปนะไม่ละฉันใดพระโยคาวจรเจ้าองค์ไหนกุมารสกุมารสิกาทิคนไหนต้องเรียนปฏิทินสักสองให้รู้อาการของปฏิทินต่อไปนั่นนิพพยานความเบื่อหน่ายเรื่องเจ็บปฏิปฏิกินาดิเม็ดนะนะในเม็ดทั้งหลายนี่ตอนในมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะติดนะนั่นให้เหมือนคล้ายๆกับเรานะดูหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องหมายเกิดขึ้นมาอย่าทะยอทะยานไปนะเสียจริตนะนั่นสัญญาวิปลาสนะเพราะมันไม่เที่ยงเลยมันเป็นโลกีนะมันของแปรไม่ละอำนาจทุกขังในจังมันตาประหารในเม็ดนะปิติดนะต่อไปเลื่อนพิจารณาปฏิภาคในเม็ดนะปฏิภาคในเม็ดน่ะทีนี้น่ะความแปรในพระไตรปิฎกว่าทำให้เล็กให้ใหญ่ได้ทำให้เล็กให้ใหญ่ได้นะของอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมังกายเฉลาดในกายให้เห็นอดูกเห็นน่ะอวัยวะภายในนะเห็นอยู่นะมังให้เฉลาดนะพอเรียกว่าตอนให้ชำนาญนะเท่าเรียกต่อทำให้มากยังไม่พอใจทำให้ชำนิชำนาญยิ่งกว่านั้นนะว่ามันจะหายไปกลัวมันจะเสื่อมนะนะให้เราเลิกได้ด้วยวิธีทุกขณะจิตนะปฏิภาคไปเม็ดราคาสูงที่สุดถึงที่สุดมันแย้มออกมาเห็นทุกขังในจางตาของอวัยวะนะมันเคลื่อนมานะนะนี่แล้วนะธรรมะแสดงอยู่เช่นนั้นนั่งเสริมมนทายท่านกันมันว่าสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนสว่างทั้งภายในภายนอกนะสว่างแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าด้วยแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะสว่างนะสว่างด้วยอำนาจปฏิภาคเป็นมิตรแปลว่าเห็นธรรมแน่ๆคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตแน่สว่างภายนอกนั่นแหละต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่อยู่มันปลาอยู่เช่นนั้นนะโลกีนะไงเอาอะไรเป็นแก่นสารได้นะไม่นะธรรมะมันอยู่ทั่วไปนะใบไม้ร่อนลงไม้สอนให้พระเป็นพระอรหันต์ได้นะสมัยนั้นพระอยู่ในลูกขมูลใต้ต้นไม้ใบไม้ร่วงมานะโอปนิโกท่านน้องมันได้จิตนะท่านปองผู้ขังในแจงตาของเทววัดนะอ้าวสำเร็จเป็นอรหันต์ด้วยใบไม้นะแสดงธรรมให้พระเป็นอรหันต์นะบางครั้งนะไปภาวนาเช่นไหนนะสงสัยในธรรมะธรรมโมไปหาพุทธเจ้าแก้ปัญหานะท่านมาเห็นนะน้ำมันวนอยู่นะยืนเพ่งดูน้ำอ้าวน้อมเข้ามาพิจารณาของอวัยวะไงนะพระองค์นั้นกลับเป็นอรหันต์ได้นะนี่แหละธรรมะเกิดภายในด้วยเกิดภายนอกสว่างอยู่เช่นนั้นต้นไม้ภูเขาสอนให้เป็นพระได้นะ บางทีนะไปหาพระพุทธเจ้านะพี่นาเห็นไฟในกลางป่ามันไหม้นะเพ่งอารมณ์นะไฟนะเข้ามาดึกดิบพวกขังเนื่องจากตาธาตุไฟนะอ้าวเป็นอรหันต์เนี่ยไฟป่ามันสอนนะให้เป็นอรหันต์ได้เนี่ยนะในประการหนึ่งนะบางครั้งนะผัวเมียมันทะเลาะกันนะเมียนะมันเบื่อผัวมันจะไปหาบ้านเดิมบ้านเดิมนะเดินผ่านวัดนะนะระหว่างนั้นพระน่ะเดินจงกรมอยู่ในกลางวัดนะเห็นนะหญิงมาเห็นหน้าขาเห็นหญิงนะนะหญิงพูดกับท่านนะท่านน่ะเห็นหญิงนะเห็นแขวของหญิงเห็นแขวของหญิงนะนะโอปนิโกน้อมมาพิจารณาแขวนั้นมันไม่เที่ยงนะอ้าวพระนะนะแขวของหญิงฟันของหญิงสอนนะพระให้เป็นอรหันต์ได้นะไม่แหละทุกครั้งในจังรันตานี่สำคัญมากที่สุดนะตัดกระแสเขากิเลสได้สว่างโล่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังซะด้วยนะนั่นเพราะยังไงเรากินไปแล้วมันถ่ายออกมาเนี่ยมันไปเองมันมาเองมันเห็นแปลอยู่นะธรรมะมันสอนอยู่เป็นเทวทูตสอนเราให้จิตสูงใจสูงข้างนอกอาจสอนอยู่นะต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่แค่นั้นนะโลเคโลเคนะมันแปลนะเป็นความหมายมือนะนั่นแค่นั้นแค่นั้นในกรีกยึดข้างสุริกาในหัวเมียไม่เห็นธรรมะในตอนนี้นะออกบวชทั้งหัวทั้งเมียเป็นพระอรหันต์นะมันคล้ายๆอ่ะพระกัสสปะนะผัวเมียนะออกบวชพร้อมกันนะนั่นเมื่อนายในตอนนี้มากที่สุดนะนี่นี่แหละเรียนปฏิภาคเม็ดให้ชำนาญลดความเบื่อหน่ายเสร็จแล้วอ้าวขึ้นวิปัสสนาเนี่ยแต่บริกรรมมาถึงปฏิภาคในเม็ดได้เจตนาอยู่ยังมีตัณหาอยู่นะยังตะแกรงแปลงจิตแปลงใจอยู่นะยังมีตัณหาอยู่นะเมื่อในตอนนี้เสร็จแล้วเข้าวิปัสสนาเข้าอัพยากฤตไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่โดนอัตตากิมถายกามาสุขมันอยู่มันไปเองเนี่ยมันละเองนะนั่นไม่ดังเสริมโมตไทยท่านเชิญมั่นว่าไอ้ต้นไม้นะไอ้เขานะนั่นรักษาน้ำดีปุ๋ยดีนะมันขึ้นเองมันขึ้นเองนะนี่แหละรักษามรรคเดินมรรคได้แล้วเนี่ยถูกต้องแล้วมันบรรลุเองนะมันบอกอยู่ฉะนั้นประกาศอยู่ฉะนั้นทั้งภายในและภายนอกนะธรรมะนะนั่นกิเลสเนี่ยสำคัญมากว่ามันไม่แหล่ไม่เหลี่ยมอยู่นะนั่นมันไม่ที่ปิดบังอยู่นั่นเอกประการหนึ่งดูนะหัวเมียมันทะเลาะกันเนี่ยนั่นทะเลาะกันนะขันภูมิยศไปเยี่ยมนะนั่นหัวเมียไม่ทะเลาะกันแสดงรับแขกนะเอาของดีรับแขกนะเอาของชั่วนะช่อนไว้เสียก่อนนั่นถ้าว่าแขกนะรับรองแขกและแขกออกจากเรือนไปแล้วทะเลาะให้อีกใหม่ยังไม่เหลี่ยมอยู่นะกิเลสนะนั่นอรหันต์อรหันต์นะที่นี่ไม่มีปิดบังสว่างเลยข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนะอรหันต์ไม่มีข้อลี้ลับนี่นั่นไม่เหมือนกิเลสเนี่ยนั่นนี่แหละชั้นใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเป็นอุมาสกที่นี่เป็นอุมาสิกาที่นี่เรียนเหลี่ยมดีอยู่ใกล้คิดพระพุทธเจ้านะแล้วเท่านั้นละอุมาสกเป็นมงกุฎราชกุมารของพระพุทธเจ้าใจสูงอุมาสิกาเป็นราชธิดาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าชายเทศาราชกุมารคนนี้เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นพราหมณ์เหมือนลูกเหมือนพระเจ้าเบกไรพระเจ้าเบกไรลูกพราหมณ์นะไม่ใช่ลูกกษัตริย์นะกษัตริย์ไปสองเข็มเม็ดหน้าเข็มไหนเนี่ยกษัตริย์อยู่ในทศพิธราชธรรมสิบประการกษัตริย์ธรรมดาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นยอดกษัตริย์นะแม่อุบาสกอุบาสิกาเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะมันใครก็เกรงกลัวมากผีปีศาจอะไรเกรงกลัวนะนั่นเพราะเกรงกลัวสมเด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านะนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเอาสถานที่กว้างเทเขตขวางนะไรนานะเอาได้นะคนอื่นเอาไม่ได้เขาเกรงกลัวนะผีมันเกรงกลัวนะนะลูกกษัตริย์นะ มีอำนาจมากที่สุดพระมาชกุมารสิกาพระแดนใจสูงใจสูงใจสูงด้วยธรรมะนะแล้วอิปกรณ์นิพพานสวรรค์เห็นเลยนะพระองค์มันคล้ายๆกับว่าเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนั่นเตียงทองพระองค์นั้นงามมากที่สุดคนที่นะขึ้นเตียงทองไม่ได้พระมาสกุมาเทกานอนเตียงทองของพระองค์แม้นอนกลิ่นเมืองเกลือกนะนั่นสำราญใจมากที่สุดนะมันท้องในทางธรรมะนี่ไอ้พวกนี้นะเป็นลูกกษัตริย์จริงถึงเลยนะเป็นลูกของพระเจ้าจริงจังในอริยสัจนะนั่นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะพระองค์ได้ตัดตรงไปแล้วนะนั่นอย่างพระโมคคัลลาสนะหมดนะพระองค์บอกให้เป็นสาวกข้างคายข้างคายข้างซ้ายข้างขวามันพระเย็นประพรมไม่ถอนไม่ได้ไม่เหมือนโลกโลกีนะโลกีเขาคนนี้ในกองเป็นพญาเป็นพญานะเป็นอมาตย์นะนะหากว่าทำไม่ดีถอนได้นะนะโลกีเขาถอนได้มันไม่เที่ยงเด็กได้นี่แหละฉันใดก็ได้หลักของจิตนะสมถะวิธีให้ชำนาญอย่างที่กล่าวมาหลักวิปัสสนานะทุกขังนิจังอนัตตาประหารถ้าปัญหาในกิจมันหดเนี่ยหดนะมันไม่เที่ยงแล้วมันจับทุกอะไรมันไม่เที่ยงมันหดเข้ามาแน่มันคล้ายๆกับหัวเต่าหัวเต่ามันหดเข้านึกนะก็ตะกองนะนะหดไปแล้วมันอ่านนะอ่านกรรมฐานนะท่าถึงสี่นะพระองค์อ่านอนาปานสติฉลาดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่งเสริมมุทัยท่านจันมันอธิกระดูกอ่านนะพระกระจายอ่านธาตุน้ำเนี่ยพระโมคคัลลาเสด็จบุตรพระโมคคัลลาพระมาลายอ่านธาตุไฟนะแท่งกระเสนนั่นสำเร็จได้นะนี่แหละนี่แหละธรรมะขององค์สำเร็จพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์แก่ผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์ได้เป็นพระเป็นแม่ในอรหันต์ได้เนี่ยอุมาสกุมาสิกาสำเร็จโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ได้อรหันต์มีสี่องค์ในศาสนาสมณโคดมนะเด็ดๆนะทุกโททนะเลยสันติอมมาตย์ปฏิญาณหนึ่งแห่งไวของพระญาติสารมาฟังเทศพระองค์สำเร็จนั่งฟังเทศนะแบบนั้นพระองค์นะเรียกพญาติสารมาหมาประเภทหมาประเภทนะจะให้นางเขมาเทเวมีเทเวหรือให้ตายในวันนี้แม่พญาเป็นสันสนุกพระทัยยินดีมากเนี่ยว่าเมียสำเร็จอรหันต์เนี่ยทูลพระองค์ว่าให้มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนางเขมาจึงบวชเป็นนางเถรีนะฉลาดเหมือนกับพระสารีบุตรนะในประวัตินะไม่ละธรรมะขององค์สำเร็จพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันนะเพราะปลูกมรรคผลสำเร็จได้นะได้อุปกรณ์หนังสือไทยหนังสือมนุษย์ไทยท่านจันมัดอักษรมนุษย์สูงสุดมนุษย์เลิศมากที่สุดพระเอ็นสูงไม่ได้พระคมสูงไม่ได้อารมณ์คมก็สูงมนุษย์ไม่ได้นั่งรักแฝดในสุรกายสูงมนุษย์ไม่ได้มันไม่ได้ทุกข์ในภูมินั้นนะสวรรค์ไม่ได้สุขอย่างเดียวไม่ครบอริยสัจมนุษย์มันครบแต่มันหลอดแน่มันคล้ายๆกับแม่ครัวแกงอาหารมันพอเก็ตโซพิกพอเกลือมันเอ็ดอร่อยมากมนุษย์นะมนุษย์เป็นเทพชุมใหญ่ของเนเกิดมนุษย์ความชั่วร้ายเกิดมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์นักนักโกมนุษย์เปรตมันเดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เทวานะมนุษย์ภูมิมามนุษย์โลกุตระสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าของมนุษย์ทำร้ายนะสำเร็จเป็นปกหมาวิจีก็มนุษย์เนี่ยเพราะยังไงนะมนุษย์ใจกล้ามันทำบาปได้เทวทัตทำโลหิตพระองค์ให้ตกไปได้นะนั่นสุปาพุทธะพ่อตาพระองค์นะหากโคจรนะได้ตกหมาวิจีนะนั่นกล้าทำบาปให้ถึงอวิจีกล้าทำบุญให้ถึงอรหันต์มนุษย์นะท่านสารมนุษย์แต่งมากที่สุดมันพอพิทุกเกลือนะเพราะนั้นไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคสอนสาวกนะสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะ มันสอนได้คือเคลื่อนแน่นั่นเหตุนั้นโยคาวาจารย์เจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกพองสมเด็จพระพุทธภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปรียวนะนั่นสงัดกายนะเทนแน่คือหมายความว่าดังคัทมะคุณหมอทั้งผัวเมียสองคนนะไม่ละในละองค์สมเด็จพระพุทธภาคสอนสาวกสอนสาวกในสถานที่เงียบสงัดวิเวกนะมาได้สอนได้คือเคลื่อนแน่นั่นเหตุนั้นโยคาวาจารย์เจ้าทั้งหลายแสวงหาความสงบในที่วิเวกองค์สมเด็จพระพุทธภาคชายนะอนุสาสนีสั่งสอนนะสาวกในที่สงัดเปรียวนะนั่นสังกัดกายนะเทนแน่คือหมายความว่าดังคัทมาตนะขวาขาขวาทับขาซ้ายแดงมือขวาทับมือซ้ายแดงแม่วางตัวให้ตรงนะให้ตรงนะนั่นก็หลับตาคิดถึงดวงจิตนะดวงจิตหลับตาเหมือนตาไม่ได้เจ็บมันไปตามกระแสสายตานะมันส่งนอกมันเจ็บไม่ครั้งนะไม่ครั้งไม่ละได้ละกายนะกายเวกกายต้องเปลี่ยวปะเปลี่ยวมากวิเวกมากนะเปลี่ยวความเปลี่ยวนะความเปลี่ยวนะเวกความเปลี่ยวเปลี่ยวระเทศไหนนะเพื่อชำระนะจิตใจนะนิวรณ์อปริยังไงคลายออกจากดวงจิตนะจิตใจของเราเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นคลายเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นนี่แหละสมาธิด้วยวิธีนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าสำเร็จโพธิญาณด้วยวิธีนักคนนั่งอยู่นี่หลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวนะอย่าไปกีดไปก่อเกี่ยวกันนะอย่าไปคุกเครกันก่อเกี่ยวกันนะให้นึกว่าเราคนเดียวเปลี่ยวๆไม่กายไปแหวกนะวะเจแหวกนะถิ่นนี้อยากคุยกันในระหว่างที่พระเทศนะให้เงียบสงัดการคุยกันไม่มีนาทีนี้นะมะนอเวแหวกนั้นนะคือหมายความจิตเปลี่ยวว่าเวนะชำระในวันจากดวงจิตนะนั่นหัวใจเป็นภาชนะที่ดีนั่นแล้วทีนี้น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาดวงจิตนะนิมนต์พระองค์เข้ามาดวงจิตการภาวนาพุทโธนะทีนี้ต้องละอดีตนะอดีตอารมณ์อดีตอย่าค้นคว้านะอย่าค้นคว้านะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราเนาะอนาคตนะอย่าสนใจอย่าสนใจนะอย่าสนใจอดีตอนาคตมาทับปัจจุบันหากว่าสองอารมณ์ทับปัจจุบันแล้วนั่นสองอารมณ์มันกลืนนะความขลังออกไปหมดนะนั่นหัวใจในปัจจุบันงูเง่าเต้าตูนนะเต้าตูนนะไม่ฉลาดนะในละในละฉันได้คนในภาวนาพุทโธพุทโธนะนั่นเราชำระจิตให้บริสุทธิ์เรือนของเรานั่นประพรมดอกไม้นั่นโปอาชนะให้พระองค์ประทับนั่นตอนนั้นนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพาเข้ามาในเรือนเรือนของเด็กด้วยเรือนของคนหนุ่มคนแก่นะระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะเข้ามาในเรือนนะพระมหาบุตรนะมาในเรือนของใครเรือนของคนนั้นจกฟ้าเนี่ยมียศมากที่สุดนะเป็นมงคลใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะนั่นเมื่อองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระพากย์มาประทับนั่งอาสนะอยู่ในเรือนของเรานะนั่นเหยียงชายนะเขาใกล้ชิดได้เขาใกล้ชิดได้ มาจับยึดสังฆาติของพระองค์ไว้ให้มันเถอะสมเด็จพ่อนะนั่นไม่ละเลยละเราอยู่ใกล้พุทธสำนักนะแต่กว่าพระองค์มีให้และละอายพระองค์นะไม่ส่งเดชออกทางนอกเนี่ยนะนั่นกว่าพระองค์นะนะโอตปะเต็งกว่าพระองค์นะนั่นแล้วก็ภาวนาพุทโธพระรังแรงเลยแรงเลยไอ้พุทโธนั่นนะขยันพุทโธเรื่อยๆไปนะยังไม่พอความต้องการองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาพคนอีกว่าให้ชำนิชำนาญในพุทโธเพิ่มอีกนะแรงพุทโธแรงพุทโธเข้าไปนะมาหัวใจจิตควักควักควักลงไปนะไปหยุดความเป็นหนึ่งอยู่ในจิตของเรามันสดเลยนะมันสดไอ้ความเป็นหนึ่งนี่ละนี่ละความเป็นหนึ่งอันนี้มีปฏิหารมากที่สุดมากที่สุดนะเดียวนะนั่นกว่าเวนะนะไม่คิดถึงอดีตอนาคตแล้วเนี่ยมันม่วนกลมนะนั่นเข้าสู่อารมณ์ความสงบนะนั่นนี่ละความสงบอันนี้นะอันองค์สมเด็จพระพุทธเมียพาพระองค์ตรัสว่าได้ที่สดได้ที่สดไปคล้าก็ได้สมบัติพระบรมจักรพรรดิเถียอุศนญาณนะความสงบอันนี้นะก็เพราะเหตุใดนะมนุษย์บุตรชนแน่มันไปขาก็เร่งแน่นั่นมันไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคอยตลอดเปิดเปิงนะนั่นไม่มีเวลาหยุดนะนั่นมันคล้ายๆก็เร่งนะนั่นไม่ละฉันหน่อยคนอื่นนะใจมนุษย์มันวกเว้นนะจิตบุตรชนนะอย่างพระเจ้าท่านไม่คิดไม่นึกเลยนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ดีขอให้ตั้งอกตั้งใจงวดดูในความสงบให้แน่นเทียมนะให้แน่นอนให้แว่นแค้นเนี่ยเมื่อความสงบมีแล้วนั่นพาบะแพงอยู่ไอ้ความสงบนั้นเฉพาะความสงบนะนั่นไม่ละปัญญามันส่อขึ้นมานะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาเดี๋ยวอธิการธรรมะกล่าวคือพุทโธนะอ่านเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะนี่นี่แหละนี่แหละอ่านเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวนะนั่นฉลาดในพระพุทธวจนะนะนั่นอ่านเรื่อยเรื่อยอ่านเรื่อยเรื่อยต่อไปเกิดปิติเสร็จแล้วนี่ปิติซ้อนขึ้นมานะสงบนะที่หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะนะปิติซ้อนขึ้นมาเบากายเบาใจเสร็จแล้วเนี่ยแล้วน้ำตาไหลนะนั่นสะอื้นทึกทึกนะขนพองสยองกล้าวนะนั่นไม่ละในละไอ้สิปติอันนี้นะองค์ท่านอาจารย์มันท่านบอกว่าให้ดื่มนะนะเป็นอาหารของจิตนะนั่นคนไหนพระแนนคนไหนมีปีตินั่นท่านเหล่านั้นได้ทนุบำรุงได้รับแนะนำคำสั่งสอนมาจากพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาดีไหมบุพเพก็ตามบุญญาตาได้ทำความเพียรมามากนะนะเกิดปีติคนไหนไม่เกิดปีติถอยนะถอยเนาะให้ง่วงเหงาเฮานอนจิตฟุ้งนะนั่นเมื่อละเปรติส่งเก่าหน้าเดียวเรียนเปรตินะเรียนเปรติมีถึง108นะ108เปรติชนิดนี่อาตมาพูดในเพียงเอกเทศมัดเปรติฉลาดในเปรติแล้วเอามาเรียนในเม็ดอีกทีนะนั่นนี่เม็ดไม่จะเกิดขึ้นมานะนี่เม็ดเห็นตัวเห็นตนเกิดขึ้นมาเท่านะเห็นอานนท์อันนี้เท่านะนั่นเห็นผีเห็นสางนะเห็นเทวดาเห็นนนเห็นนี่เดียวมันปั่นขึ้นมาเนี่ยอาการของจิตเนี่ยนั่นนี่นะในเม็ดอันนี้นะไม่ควรติดนะนั่นไม่เป็นสังขารพันธุ์จันมันว่าเป็นอาการของจิตอาการของจิตนะให้ลบเรียมนะมันเกิดขึ้นมาได้ก็ติดไม่ได้เกิดติดเดติดชัวนะติดเดนะหมายความมาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์อ้าวจิตเออรับรองนะนั่นคิดไม่ได้นะเอาเห็นนะคนหัวขาดใหญ่ๆนะวิ่งเข้ามานะนี่กลัวนะนี่ไม่นะอย่ากลัวนะนี่อย่ากำเริบนะจิตอย่ายินดียินร้ายนะนี่มันคล้ายๆกับเราดูหนังเนี่ยนี่ หนังน่ะเช่นนี้มันโผล่ขึ้นมาหมดความแล้วต่อไปก็โผล่ขึ้นมาอีกเป็นลายๆไปไงนั่งอยู่เห็นอยู่เช่นนั้นนั่นอย่าไปทะเยอทะยานไม่ได้หากว่าทะเยอทะยานนั่นสัญญาวิปลาสเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นเป็นบาเป็นเบ็ดไปนะนี่มันต้องเป็นเช่นนั้นเฮ้ยเม็ดอันนี้มันมาจากผลสมาธิเนี่ยมันต้องเกิดในมิตรมันต้องเกิดปิตินะเรียนปิติหนึ่งเรียนนิมิตหนึ่งเรียนความสงบหนึ่งอาบมาเรียนปฏิภาคนิมิตอีกสี่ปฏิภาคนิมิตทีนี้ทำให้เล็กขยายนะให้มองอวัยวะร่างกายสังขารให้เห็นแจ่มเนี่ยนะมองออกมองออกนะทุกขังได้จังตามมองออกนะจิกออกนะเห็นกระดูกอย่างนั้นอย่างนั้นนะให้เอาอันเดียวนะเอากระดูกเอาธาตุดินนะเอาธาตุน้ำก็ธาตุน้ำอย่างเดียวธาตุไฟก็ธาตุไฟอย่างเดียวนะธาตุลมก็ธาตุลมอย่างเดียวนะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธภาคเดินมาแล้วเนี่ยพองธาตุลมธาตุลมอย่างเดียวนะนั่นเมื่อรู้ธาตุลมแล้วนะก็รู้ธาตุน้ำธาตุไฟนะถ้าทั้งสี่พิศหาชาติกันรู้อันหนึ่งแล้วก็ขยายรู้หมดนะนะความรู้ความฉลาดมันเกาะกันคล้ายๆกับลูกโซ่นะลูกโซ่นะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้นะภาวนาอนาปานสติอนาปานสติแกสปุสมปุยนะภาวนาอธิกระดูกกระดูกอย่างเดียวนะนั่นยกตัวอย่างว่ากระดูกหนังสือโมโตไทยท่านเก่งมันถึงกล่าวกระดูกในศีรษะอย่างงอนขาวเช่นนั้นเยื่อในกระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นติดต่อกันอย่างนั้นอย่างนั้นเลยหาก็ไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนเดาซะก่อนคาดคะเนซะก่อนว่ากระดูกเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเลยเอาทำบ่อยๆทำบ่อยๆอ่ะมันล่วงสัญญาลงไปแล้วเห็นจริงลงไปนะนั่นมันทำมากๆนะจิตมันแน่นเข้าไปนะสติมันพอนะไงมันลั่นลงไปลงผวังลงไปนะถึงอมตะธรรมเห็นจริงในอริยสัจนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้อย่าไปจับจับวางๆนะศีลพัดประมาทไม่ได้ทำแน่นอนเฉพาะอันเดียวอันหนึ่งอย่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวทำโมสังฆวังสกอแน่พุทโธพุทโธมันขลังหรือเนี่ยมันก็ไปแก้อุปทานได้ความยึดนะตัณหาความยึดในราคะโทสะโมหะมันดองกันนานมันหอบมาแต่อดีตชาตินะมากองกันเป็นอนุสัยนะนะมันมางเข้าไปมางเข้าไปมางอนุสัยเข้าไปนะนะไอ้สัญญามันก็หายไปเลยนะมันก็รู้จริงเห็นจริงเข้าไปลักษณะนี่นะฉลาดพระพุทธวจนะฉลาดธาตุนี่นะไม่หลงธาตุนะทำไปทำไปทำไปอ้าวเกิดความเบื่อหน่ายนะนิพพิทยานความเบื่อหน่ายนะของไม่จริงนะนะมันเป็นทุกข์ของในจังอันตาชีวิตของเราอวัยวะของเราเนี่ยนั่นมันจะเท่าแก่เจ็บตายนะน่ะอย่าไปฝังนะไปเผานะนั่นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟลงไปแล้วนะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ให้แกรู้แจ้งถึงธาตุนะรู้แจ้งธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันนั่นมันไปพร้อมกันนั่งไปนั่งก็นั่งพร้อมกันเดินไปก็เดินพร้อมกันนะธาตุของเราเนี่ยสี่อย่างนะนั่นเป็นสหชาติกันเนี่ยลูกอันหนึ่งแล้วก็ลูกหมดนะนั่นคนฉลาดคนฉลาดนะไปถามนางสขานะลูกของท่านเท่าไรเท่าไรเท่าไรนะนางสขาวิสัชนาให้รู้แจ้งหมดคนโง่คนโง่อ้าไปพูดถึงหุ่นเหลนนะขึ้นลงมาหลานเป็นยังไงลูกเป็นยังไงแน่นั่นคนโง่นะนั่นไม่ว่าฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจให้ฉลาดฉลาดทั้งปฏิภาคในเม็ดเชื้อนะกิริยาที่จะต้องทำนะนั่นมันเป็นบทบาทของฝ่ายวิปัสสนานะเห็นปฏิภาคแล้วมันเห็นทุกขังในจังนันตาเนี่ยนะมันแปลงเกิดเอาเนี่ยนะนะแปลงเกิดเอาเดินมันมีกิริยาอยู่ไม่ใช่อาคียาท่านแก่นมันท่านว่ามันประกอบด้วยมันอ่านด้วยมันเรียนด้วยนะกำลังเรียนก็จิตวุ่นวายเริ่มตั้งแต่ปฏิภาคลงไปนะถึงบริกรรมพุทโธแต่ก็บริกรรมพุทโธมาถึงปฏิภาคในเมื่อเนี่ย อุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกาเสียจริตในครั้งนี้เดียวพระโยคาวจรเจ้าเสียจริตในครั้งนี้อาการจิตมันมากมายมันเป็นความไหลมือเนี่ยมันโยนไปข้างนอกข้างในมันสปุสมปุยกันนะนั่นมันไม่กลั่นนะตอนนั้นข้าวนะปฏิภาคในเม็ดนะนั่นเป็นบทของวิปัสสนาโดยแจ้งนะนั่นอันนี้จังนะไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะนั่นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะนั่นมันไม่ใช่ตนเทศตัวนะฮะไม่ใช่เมียของเราผัวของเราลูกเต่าของเรานะสมบัติอันเมื่ออยู่ในโลกนี่เป็นของกลางนะเราเอาไปไม่ได้นะขันเอาไปได้เอาไปหมดแล้วธาตุดินน้ำไฟลมปู่ย่าตายายเนี่ยไปหมดแล้วเราเกิดมาทีหลังเอาอะไรมาสืบนะสืบนะนั่นสืบเป็นมรดกต่อไปสร้างบารมีต่อไปนะนั่นนี่แหละฉันหน่อยก็ดีนะจิตเดินเองนะนั่นบริบูรณ์ปฏิภาคได้มิดเสร็จแล้วเข้าอภิญญากฤตนะมันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเข้าไปนะนั่นจิตเดินระหว่างนี้จิตสูงมารเอื้อมไม่ถึงนะพระโยคาวจรเจ้าเย็นที่สุดแม่อุบาสกอุบาสิกาเย็นที่สุดเข้าวิปัสสนานะไม่มีเบนไม่มีภัยนะนั่นบริลอบวิปัสสนาแล้วเข้าถึงวิโมกข์วิมุตตินะปริซึ่งไปว่ารอบนิพพานไม่มีความเสร็จแห้งนั่นยืนคงเทนะจิตนะอมตะนะนั่นอกุปธรรมนะจิตไม่กำเริบนะนั่นจิตบริสุทธิ์นะจิตปกตินะจิตของพระอรหันต์ที่น่าสมนี่นี่ละเครื่องหมายของพระศาสนานะยอดที่สุดนะถึงพระนิพพานจิตหยุดนะเรียกว่าวิโมกข์วิมุตตินะนั่นนี่ละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่ดีนั่นระหว่างในท่านทั้งหลายมาเกิดในโลกในอังกังมนุษย์เสสมันครบทุกอย่างใช่มันไม่ทุกข์ไม่สมุทัยนะนั่นมันไม่มักนะไม่นิโรธนะมันครบครันนะนั่นมันคล้ายๆก็หญิงนะหญิงนะ

แล้วนะเกสาลุมานะคะท่านตาตาโจรมันพลาดพอนะแต่มันไม่ทำเนี่ยนั่นมันไม่ขยันนั่นมันไม่เดินกองตามมรรคโคมรรคโคขนทางของพระพุทธเจ้านะนั่นมันยาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปลงอ่ะนะไม่เห็นนะมันเป็นก้อนอยู่นะนั่นมันรับวิทยุมันรับสุขรับทุกข์อยู่นะนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้นะความเห็นธรรมะความเห็นปฏิภาคในมิตรนะความเห็นของไอ้ปัสสนาแหมที่ยืนได้แต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่เท้าคุณมาสว่างสว่างโชติโชติปริยโนสว่างนะนะความสว่างอันนี้นะความสว่างนี้ปัสสนาไม่ใช่สว่างในสมถะนะสมถะนะมืดบางสว่างบางมืดบางสว่างบางเรื่องสอนนะสว่างนี้ปัสสนามันความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตนะมันสว่างเมื่อก็เห็นนะไม่เหมือนกับสว่างแสงพระอาทิตย์นะแสงพระอาทิตย์เนี่ยเมื่อไม่เห็นไม่เห็นปัญญาเนี่ยมันเห็นสว่างไปหมดนะแทนมาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาอดีตสว่างไปนะโลดแจ้งนะพิจารณาอนาคตนะนะพิจารณาปัจจุบันนะนั่นแค่นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศนาวหารนะระหว่างคนที่อยู่ในบริเวณพระองค์เทศนะความพูดของพระองค์ไม่ใช่พวกคนสามัญคำพูดของพระองค์แม้ประเปรียวเนี่ยไพเราะเนี่ยมันคล้ายๆกับนกกระเวกเนี่ยนั่นชักจูงจิตของบุคคลให้เดินตามบูหารของพระองค์นะเดินไปเดินไปพอๆนะตกผวังเป็นโซดาบันนั่นยังพระองค์ไปพักอยู่สวนอยุธยาของพญาพิมสารอยุธยานะสวนอยุธยาเนี่ยพญาพิมสารสร้างกุฏิให้ถวายพระพุทธเจ้าให้เชื่อวัดให้อภัยแก่กระแตนะกระแตนะไม่ฆ่ากระแตระหว่างนั้นพญาพิมสารได้สาปพระทัยเธอนะนั่นว่าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไปพักในสำนักสวนของเธอเนี่ยพระยาพิสารพาอำมาตย์บ้างชาวประชาชนบ้างอาขอพินัยหมักมาที่ศพกำลังเดินออกจากบ้านนะแม่มันเถียงกันมาอะไรกันนะกิจของบุรุษชนนะมันเถียงกันนะร้องร้อยแปดเถอะนะเถียงกันนะนะมันไฟไหม้หัวใจนะไปจิตไปถึงสถานที่เป็นมงคลพระเจ้าประทับในพวกชดินนะมันพันเศนะพันสามนาทีลูกกษัตริย์นาทีกษัตริย์พันสามนะเศกพระองค์นะมาโปรดพญาพิสารในครั้งนั้นนะพญาพิสารได้ปรารถนาไว้แล้วนะหากพระพองค์สำเร็จนะมาโปรดข้าพเจ้าก่อนคนทั้งหลายในนั้นนั้นในตอนหนึ่งข้าพเจ้าขอเป็นกษัตริย์นะสำเร็จเป็นกษัตริย์นะและคอยฟังโอวาทคำสอนของพระเจ้านะนั้นระหว่างนั้นนะแม้คนนะขอเพเนไปหาพระเจ้าในสมัยนั้นนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเห็นพญาพิสารทอดพระเนตรเห็นพญาพิสารในสมัยนั้นในกรีนั้นในยุทธนั้นในครั้งนั้นเอามานะหมาประเภทมาเอาเชิญเสด็จนั่งใบไม้ปูดินนะเชิญพระองค์ประทับนะพระยาวิสารนะไม่มีอาสนะที่จะต้องมีศาสตร์มีหมอนไม่มีนะมันอยู่ในกลางป่าในหมาประเภทนะเชิญพระองค์ประทับนะนั่งนั่นใบไม้นะปูดินนะอาสนะทิพย์เชิญพระองค์ประทับนะระหว่างนั้นพระยาพิสารต้องทำตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงคุณพระรัตนกรายนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขึ้นเทศน์เนี่ยมันไพเราะแน่มันคล้ายๆกับเสียงนกกระเวกนะนั่นปะเปลี่ยวมากนะแล้วในจำนวนนะอาขอพินีนะพระองค์ทราบพระทัยเนี่ยคนนั้นคนนี้จะสำเร็จงานอย่างนี้ถ้าพระองค์รู้จักนะรู้จักนะนั่นต้องพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาวหารให้เหมาะกับจริตของคนนั้นต้องฮะ
ให้อาหารที่เหมาะ

0: เรียกกับคนบ้านฟินนะนั่นเปลี่ยนแปลงธรรมเทศนาขยายไปขยายมาอ่าวมันสำเร็จสองฮานุษเนี่ยสำเร็จโทดามันนะนั่นถึงกลายสระคมสิบเอ็ดฮานุษเนี่ยนั่นเวลาไปมันเกะกะกันนะตับออกจากสำนักของพระเจ้ามาในเรือนของตัวนะนั่นมาเดินจงกรมยาวนะเจ็ดไม่ฟุ้งซ่านนะจิตเป็นอริยะนะนั่นจิตเลิศนะจิตถึงที่สองนะถึงนิพพานนะนั่นถึงกระแสนิพพานนะนั่นแต่ปล่อยได้จิตของบุรุษชนนะมันเถียงกันสารพัดทุกอย่างมันไฟไหม้หัวใจนะราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟนะนั่นมันกันก็มันกันกรองได้แล้วได้ฟังธรรมแล้วนะมันฟอกหัวธรรมะโอปริโกเข้าไปฟอกหัวใจแล้วนะมันเป็นอริยะแล้วนะเลิศแล้วนะนั่นในราชันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดมาดีแล้วมาครบครันแล้วสมบัตินะกายสมบัติวาจาสมบัติน้ำใจสมบัติครบครันแล้วนะนะอย่าไปเหยียบย่ำชาติให้ตกต่ำนะโทษเสนนะนะมัธยตนีนะนะที่เกลียดที่การภาวนานะนั่นมาค้าขายนะนั่นร่ำรวยนะนั่นร่ำรวยด้วยทรัพย์ภายในเนี่ยที่เป็นของที่เอาไปได้เนี่ยนะมันคล้ายๆกับเงาติดตัวเนี่ยย่าไปเหยียบย่ำนะชาติของเราให้ตกต่ำมามันน่าอายเหลือเกินนะเตียงทองพระองค์แต่งได้แล้วนะมันขึ้นด้วยคนที่สะอาดเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพระเนนเฮียนะมันต่ำนะมันเอื้อมไปถึงมาเสียใจนะให้มีมรณะสอนตัวนี่นะของเลิศอันเนรีไปตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเศรษฐีชายมันเสียเปรียบมากที่สุดนะขอให้เข้าใจในตอนนี้เหตุนั้นอาตมาเทศนาวหารมาถึงขนาดนี้แล้วเอกขอเอวังด้วยประกาศและเช่นนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: ผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในใจก็เท่ากับผู้กำลังเดินทางไปตามดงหนาป่าทึบที่เต็มไปด้วยกิเลสชนิดต่างๆทั้งชนิดน่ากลัวทั้งชนิดน่ากล้าทั้งชนิดน่ารักทั้งชนิดน่าชังน่าเกลียดน่าโกรธน่าร้องไห้น่าหัวเราะน่าอิจฉาระอาใจน่ากระยิ่มยิ้มย่องจนพรรณนาไม่จบดังท่านว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108 ซึ่งส่องสมเรียงรายดาดาดขวางหน้าปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นเส้นทางผ่านไปไม่มีเว้นระยะที่ผู้เดินทางจะพอหายใจได้บ้างเลยกิเลสทั้งมวลที่พรรณนาไม่จบสิ้นลงได้นี้ล้วนมีอยู่ในตัวสัตว์โลกเต็มไปหมดไม่ปรากฏรายใดว่าจะไม่มีสิ่งโรคครุงรังเหล่านี้ส่องสมอยู่เลยผู้เดินทางสายนี้ต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องบุกเบิกพอผ่านไปได้เป็นระยะระยะโดยมีความมุมานะเป็นต้นช่วยสนับสนุนถ้าเป็นรถยนต์ก็เท่ากับเกียร์ช่วยให้รถมีกำลังบุกตมบุกโคลนจนผ่านพ้นไปได้ความมุมานะนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้หวังพึ่งตัวเองเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่ประสงค์เป็นคนขาดสนจนมุมเพราะความทุกข์ร้อนต่างๆอันจะเกิดจากความขาดแคลนกันดารหรือเกิดเพราะกิเลสชนิดต่างๆทับถมหัวใจจำต้องได้นำมาใช้ในกิจการต่างๆเพื่อสำเร็จผลตามความมุ่งหมายเป็นตอนๆไปยิ่งผู้ตั้งรายรับไว้สูงก็ยิ่งทุ่มเทกำลังทุกด้านลงชนิดไม่คำนึงถึงเป็นถึงตายกันเลยมุ่งจะให้งานนั้นๆสำเร็จตามใจหวังด้วยทายเดียวดังพระธุดงค์ท่านฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆตามที่เขียนผ่านมาล้วนเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานเป็นหลักชัยไร้ทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ทั้งสิ้นจึงกล้าเสี่ยงต่อความทุกข์ความเป็นความตายไม่เสียดายชีวิตเช่นท่านเดินเข้าไปหาเสียงเสือที่กำลังขู่คำรามกระหึ่มกระหึ่มอยู่อย่างน่ากลัวถ้าเป็นเราท่านก็น่ากลัวจะสิ้นลมหายใจเสียก่อนทั้งที่เสือยังไม่ได้เข้ามาถึงตัวเลยส่วนท่านผู้กล้าตายเพื่อทำอันเลิศยังอุตส่าห์เดินไปหาเสือได้อย่างน่าชมเชยซึ่งนับจำนวนเป็นร้อยคนจะหาสักคนก็น่ากลัวจะหาไม่เจอเมื่อเทียบเราเทียบท่านที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ท่านจึงควรเป็นผู้ได้รับคำยกย่องชมเชยและเทิดทูนอย่างถึงใจว่าเป็นเลือดเนื้อแห่งนักรบของสักยบุตรพุทธชินรสผู้กล้าตายในสงครามจริงๆสมกับคำเปล่งวาจาถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะนับแต่วันเริ่มบวชผู้กล้าตายถวายชีวิตเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาด้วยใจจริงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเป็นพระที่หาได้ยากสมกับธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ยากมาดั้งเดิมผู้เพาะธรรมเพื่อให้เกิดในนิสัยสันดานชนิดประจักษ์ใจนั้นจึงมักเป็นผู้กล้าเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ดังท่านที่เดินเที่ยวกลางภูเขาในเวลาค่ำคืนท่านที่เดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่มรอบบริเวณที่พักในกลางคืนท่านที่ไปนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่หน้าเหวชันๆลึกๆท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่ทางเสือเดินขึ้นลงจากถ้ำเสือในเวลากลางคืนท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่หินดานกลางภูเขาในเวลากลางคืนท่านที่เดินจงกรมทั้งที่เสือโคร่งใหญ่มานั่งดูอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งทั้งที่เสือแอบเข้ามาดูจนถึงมุ้งท่านที่นั่งภาวนาแต่หัวค่ำจนสว่างท่านที่อดอาหารภาวนาเป็นเวลาหลายๆวันไม่ฉันท่านที่เดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างท่านที่พยายามภาวนาอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นคืนๆและในบรรดาความเพียรที่ท่านพยายามทำอย่างเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆไม่กลัวความทุกข์ความตายเหล่านี้ถ้าไม่มีความมุมานะแบบเอาชีวิตเข้าแลกจะสามารถฝืนความทุกข์ความทรมานไปได้อย่างไรต้องล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าแน่นอนแต่เพราะความเพียรแบบมุมานะเอาตายสู้นี่แหละแทนที่ท่านจะเป็นทุกข์หรือล้มละลายไปแต่กิเลสเป็นฝ่ายล้มละลายหายซากไปจากใจไม่มีเหลือกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆเหนือสิ่งที่เคยกดทวงใดๆทั้งนั้นดังนั้นความมานะก็ดีความโมโหเคียดแค้นให้กับกิเลสของตัวก็ดีจึงเป็นบาดฐานและกำลังช่วยให้งานที่ทำสำเร็จลงได้โดยปราศจากอุปสรรคนักปราชญ์ท่านจึงชมเชยผู้เอาชนะตนว่าเยี่ยมกว่าจะเอาชนะผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนๆดังบทธรรมว่าอัตตาหาเวชิตังเซโยชนะตนนั่นแลประเสริฐสุดด้วยเหตุนี้ความมุมานะกับความโมโหให้กิเลสของตัวจึงเป็นบุพประโยคที่จะให้ถึงความเป็นผู้ชนะตนโดยสมบูรณ์เมื่อพรรณนาความมุมานะและความโมโหมายืดยาวก็คิดอยากจะนำเรื่องของพระธุดงค์กรรมฐานท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นกลางของท่านอาจารย์มั่นมาลงให้ท่านได้อ่านบ้างพอเป็นเรื่องประกอบกับธรรมบทว่าความมุมานะกับความโมโหให้กับกิเลสของตัวเพราะท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกมีนิสัยหนักในธรรม2บทนี้มาประจำปฏิปทาจนถึงสมัยปัจจุบันคือทุกวันนี้แต่ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งในเวลานี้และยังมีชีวิตอยู่พอเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นใครก็ทราบกันแทบทั่วประเทศไทยแต่ขอสงวนนามดังที่เคยเรียนมาแล้วเพราะเป็นปฏิปทารวมพระธุดงค์ทั้งหลายที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังมากมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเวลาบวชจึงมีนิสัยนั้นติดตัวมาด้วยยิ่งบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจริงและสั่งสอนคนให้ทำจริงในสิ่งที่ควรด้วยแล้วท่านยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรมมากขึ้นโดยลำดับก่อนบวชทราบว่าท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่เกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏมุ่งจะบำเพ็ญตนให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันถ้าไม่ตายเสียในระหว่างฉะนั้นพอบวชแล้วจึงเที่ยวเสาะแสวงหาครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตภาวนาตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานก็ทราบว่าท่านเคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นฆราวาสว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้วใครจะบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบำเพ็ญภาวนาทำให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบำเพ็ญภาวนาถ้าใครยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้างว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงค์กรรมฐานที่จำหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกเสน่ห์ยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้น ส่วนพระธุดงค์กรรมฐานที่ดำเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วสำหรับทุกวันนี้อย่าไปทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบำเพ็ญธุดงควัตรในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสำหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็นเจ้าของศาสนามิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานและมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนพาลมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคำกีดกันห่วงห้ามใดๆที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดยถ่ายเดียวในไม่ช้านี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กำลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านผู้สั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตราบนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยหากจะมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ทั้งคราวาที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านกี่กันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปในทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจราวกับจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงล่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันโมประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้ารูปคลำอะไรต่างๆนั้นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกวาดรวบเข้ามามั่วสุมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือล้ออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมาแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาป่าชาของตนได้แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวียนเพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากทางคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกคนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางตั้งวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคนอุตส่าห์เดินบุกป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้ว่าสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวทุดงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลำแม่น้ำโขงจนรู้ถึงเชียงใหม่และเที่ยวบำเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ ท่านก็พยายามตามท่านยังไม่ลดละจนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียวท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจำเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อธรรมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อข้องใจแล้วก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสำเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอช่างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัดคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิท่านและเดินตรงเข้ามาหากุฏิท่านแต่เผอิญกุฏิด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็ห่วงสอดเข้ามาในกุฏิจนถึงกรดและมุ้งบนศีรษะท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดและมุ้งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา2ชั่วโมงเสร็จๆและคงยืนดักนิ่งอยู่ทํานองนั้นราวกับจะคอยจะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฏิแล้วเอางวงล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรวมกรวมอย่างอร่อยท่านจะนึกว่าทีนี้มะขามสำหรับขัดฝาบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนถ้าหลวงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้คว้าถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฏิเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้างเพราะสัตว์พันนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนตาก็มองไม่เห็นขนอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วท่านก็ออกจากกุฏิเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฏิแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำพูดของน้องที่จะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมัทุพาสิทธิ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกัน สัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อนี้ไปพี่ชายจงรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เขี่ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่1ปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังการกระทำของตนและอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อ2อทินนาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาตรแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อ3กาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อ4มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อ5สุราอย่ากินของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลำบากเพราะกรรมชั่วกดทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้อุวาสสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปแต่ไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศน์พระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำมัทุภาษิตที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอ่านพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืน จซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใจดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างขวัญวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอคิดเรื่องนี้เราก็จะเลือกได้ที่คนหนึ่งแกตลกเป็นนิสัยตลกนะจะอยู่บ้านม่วงบ้านม่วงมันอยู่ตีนเขาทางเขาเรียกภูเขาอะไรข้ามไปทางโน้นทางกาฬสินธุ์เราลงจากภูเขามาพักที่แถวบ้านนั่นแหละนี่แกออกไปเป็นนิสัยลักษณะขบขันนี่นะไม่หัวเราะง่ายๆนะเป็นคนขบขันนิสัยขลังท่าหนึ่งอยู่คือตอนนั้นมันไม่มีทางรถยนต์เขาไปกราบว่าพระธาตุพนมนี่เขาเดินทางไป2คืน3คืน4คืนจากทางกาฬสินธุ์ไปกล่าวว่าพระธาตุพนมมันไกลนะเดินไปด้วยเท้านอนทาง2คืน3คืนกว่าจะถึงนี่ก็วันนั้นก็มีพวกญาติโยมอยู่กองหลังพระอยู่กองหน้าพระนี่ก็โอ้เป็น10พระก็ดีพวกญาติโยมก็อยู่กองหลังเดินมาแล้วอีตาคนนั้นน่ะอีตาคนสลบเกือบมาเดินมาจะได้ยินเสียงคนอุตทึกมาแล้วมองไปเห็นพระแกเลยแอบเข้าไปอยู่ข้างทางไปอยู่ข้างทางก็ไอ้พระก็เป็นพระแบบนั้นแหละแบบข้าไม่บาปเหมือนกันแหละนี่ก็ดีพระแบบนี้ก็ดีพระแบบนี้ข้าไม่บาปไปบ้านหมาสีแม่นั่นมันก็อยู่ไกลแต่กูจะบอกท่านเพศน่ะมือนี้ฟังดีแล้วนี่เป็นภาษาภาคอีสานเขาพูดกันบ้านห้าหัวมันเนี่ยมันอยู่ไกลตายมันแต่อยู่บนท่านเพ่นมือหนึ่งผู้ได้ปากออกก็เป็นเสียงเดียวกันผู้เฒ่าแกแอบดินฟังอยู่เลยผู้เฒ่าตลกนี่แหละเอ๊ะทำไมพระทำไมถึงพูดกันอย่างนี้ได้สบายสบายเหมือนฆราวาสเขากูจะดัดพระเหล่านี้ก็หน่อยว่างั้นนะที่โยมคนนี้แหละกูจะดัดพระนี่ทั้งหน่อยไปแกก็ปูปับทิ้งเครื่องอะไรของแกหมดแล้วแกก็นู่นวิ่งออกนู่นไปดักข้างหน้าที่นี่ไปนอนขวางทางอยู่สิทำน้ำลายนี่โอ้ยฟูมปากหมดน่ะน้ำลายเต็มปากขี้ดินขี้อะไรเต็มหน้าก็ไปทำอยู่นอนขวางทางนั่นนะเห็นไอ้พระเหล่านั้นไปก็ต้องมีตลับปัดก็มีพายบาทก็มีอะไรตัวพลุงพลังไปพอไปเห็นขวางทางนอนขวางทางเนี่ยอีตาคนนี้น่ะจะทำได้ทุกอย่างเราเชื่อเรามองดูแล้วก็รู้ทำแบบขังที่สุดก็ได้แบบไม่หัวเราะไม่ยิ้มก็ได้แบบในหนังในละครได้หมดแกก็นอนขวางทางนั่นเหมือนคนตายแล้วนะพอเดินมาถึงที่นั่นอุ้ยอะไรนั่นพระองค์หัวหน้าอุ้ยอะไรนั่นไหนมาเดินตายยังไงเนี่ยมันจะบอกท่านเพื่อนบอกอีกแหละผู้คนบอกท่านเพื่อนนั่นดูจีนะว่างั้นนะอันนี้ก็ดูโอ้หน้าทุกขังนะเว้ยทีนี้หน้าทุกขังเปลี่ยนใหม่แล้วทีนี้เปลี่ยนว่าไม่ทันเป็นโอ้หน้าทุกขังหน้าทีนี้มากันดันเขามากเขามากที่ข้างหลังมาข้างนั่งแกก็นอนขวางนี่ เดี๋ยวบางรายก็พูดอีกครั้งในทางพัดแต่ละพัดพูดที่นี่คาถาวิชาก็แสดงละนี่นะก็ขังคนหนึ่งก็จับตะบัดขึ้นกลางแต่วัดแล้วเสกคาถาแล้วปวดหัวแล้วเสกคาถาบุ๋มปั๊มบุ๋มอะไรทำอะไรวะเอ้ากำลังเสกคาถาเสกคาถาทำไมวะไล่ผีด้วยท่านนั่นก็ดันมาดันมาสุดท้ายพวกญาติโยมก็ดันมาที่มันมากต่อมากนี่นะท่านนั่นก็นอนขวางทางเหมือนคนตายนะจะทำได้สนิทเนี่ยทางนี้ก็ต้องเสกคาถาพัดตะบัดวิเกียก็ว่าทักเสกคาถาไล่ชักเดียวผีก็กลิ้งมาอยู่ๆก็กลิ้งมาเลยนะผีตัวนั้นอ่ะแทนที่จะกลัวคาถาไม่กลัวแล้วกลิ้งมาอันนี้ว่าอุ้ยจับทั้งเสียงยิ่งกระปาดแสองฝากทางที่พวกอย่างป้านเห็นวิ่งตะระบาดจักตกไปตะระบาดตกทางหนึ่งบาทตกจักยังก็ตาวิ่งต่างคนต่างวิ่งมันกิ้งเข้ามาหาจริงๆนะผีตัวนั้นน่ะตัวเสกคาถาไล่นั่นเราวิ่งกิ้งเข้ามากิ้งเข้ามาเนี่ยอุ้ยตายจังเลยแล้วนี่ตะระบาดปกพัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเกินบาททิ้งอยู่ตามถนนทางตามป่าวิ่งไปนี่พอไปแตกกันหมดแล้วนี่นะโยมก็แตกไปพอโยมพระก็แตกพอพระแตกไปหมดเพราะของเขตประเทศนั้นนั่นหน่อยมีแต่คนวิ่งกลัวนี่แหละนี่พอนั้นกลับใหม่นะที่นี่นะพอพวกนั้นวิ่งหนีหมดเงียบเลยวิ่งหนีหมดพระตั้งเกือบ20องค์มันนะต่างองค์ต่างวิ่งหัวงั้นแต่บาทไม่ใส่ไม่ลากของขังๆสารบัตรสารพัดนั้นมันก็ทิ้งตามทางตามป่าอะไรกีวรขีดขาดเต็มตามแถวนั้นว่างั้นนะแล้วก็ไปแกก็แต่งตัวใหม่นะที่นี่แต่งตัวใหม่ปุ๊บปั๊บหนุ่มวิ่งเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปก็รีบอาบน้ำเชื่อว่านะคือทำตัวเป็นมอมแมมสกปรกพอแล้วที่นี่ไปอาบน้ำเป็นสมบัติผู้ดีแล้วที่นี่นะแต่งตัวเป็นสมบัติผู้ดีมาทีนี้พอนั้นแล้วก็ให้ปัญญานั้นหยิบมากี่ผู้ให้สักสองสามมวนจะไปถวายพระจะไปสื่อเรื่องราวนะความหมายว่างั้นนะพอไปให้เมียพันมวนหมากมวนครูให้แล้วก็ลงไปแล้วที่นี่แต่งตัวเป็นสมบัติคนดีผู้ดีนะที่นี่นะลงไปนั้นพระหัวหน้าวัดกำลังก้าวขึ้นสู่ศาลาพระเนรองค์นั้นมาตรงนั้นองค์นี้มานี่ส่วนญาติโยมไม่ทราบไปทางไหนหายเงียบพระ20องค์หายไปไหนมันก็ไม่รู้ล่ะแต่กันขนาดนั้นน่ะพอขึ้นไปบนศาลามาขึ้นไปท่านนี่ก็ขึ้นไปกราบแล้วถามมาจะใส่น้อยขน้อยผมว่าดิเท่าแล้วล่ะเท่าสำคัญแล้วน่ะมาจะใส่น้อยขน้อยที่ไปใส่หน้าท่านยะสุฟอถามอะไรโยมมันใจบ่ยืนมันยังบ่ครบบ่คุยกันเป็นบกบกควายกับคนแก่เป็นแตกกันเลิกไปยังไงก็หน่อยยันจะถามมันหน้าโยมมันนั่งใจบุญยืนเนี่ยจักโยมไปทางไหนพระไปทางไหนมันไปยังไปทางไหนโยยายพูดเลยจ้ะโยมฮะว่ายายพูดแล้วหนาผีบ้าก็ยังมานอนขวางบ้านอยู่กันนะเสกคาถาไปมันคนที่มันกินแต่ผ้าก็แตกเรี่ยวไปยายได้ผ้าไปว่าไอ้ผีคนนั้นมันคือโยมนี่นะเรื่องนี้นี่ว่ามันขังนะไอ้นี่แต่งตัวใหม่มาเนี่ยผีตอนนั้นมันคือโยมแหละคือว่านี่แหละบอกว่าผีตอนนั้นมันคือโยมนี่แหละเบิ่งอะไรเรื่องอะไรคือกันนะเบิ่งผีฉันว่านะเบิ่งหน้าเบิ่งตาคือโยมนี่แหละที่แกว่างตัวเฉยที่เท่านี้ก็ได้แต่ทำคำเหมือนบุรุษเนี่ยโยมนี่ก็ได้วะแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็หน่อยโยมาหันนะโรมาเลยมีผีบ้าตัวนึงมันนอนขวางทางอยู่ต้องปากทั้งจมูกมันมีตะดินตะดอนเต็มอยู่ขวางอย่างนี้เดี๋ยวบางอะไรก็คือโยมนี่ละอยู่งั้นแหละไปไหนก็ไม่ไปคือโยมนี่ละคือโยมนี่ละอยู่งั้นท่านนั่นแกก็ว่างตัวดีจะเฉยดิว่าให้จับได้เลยบ้างเดี๋ยวพระองค์นั้นมาแล้วมันไปพันไปทั้งไหนได้ล่ะพุ่นแตกไปทั้งบ้านหน้าอ่างหน้าผางก็มีว่างั้นบ้างไปทั้งมือก็มีแต่ไปทั้งนี้ก็มีจักใครจะไปทั้งไหนล่ะมือนี่บุกไปกันบริษัทเพ่นล่ะมือนี่ไปก็ไปมาล่ะเราจะไปไปไหนจะไปต้อนเป็นไปรักเป็นมาที่ใดบ้านได้ล่ะคนมันคือโยมนี่แหละเดี๋ยวจะไปหลอกพระอีกดิเนื้อแตกอยู่นะ คำว่าเนี่ยจำในแม่นบ้านกับคุณยังไงนะคนมันคือโยมเนี่ยเดี๋ยวจะไปไล่พายลื่นเนี่ยแต่ว่ามันคือโยมนี่นะแกก็ไปอีกแล้วที่นี่ก็แกก็ออกงานแกไปนี่ก็ไปพ่อไปเห็นพายเลยทำท่าจะไปพากระแทกช็อกสองนัดสามนัดดิโยมยิบบาทตัวนี้เนี่ยไปเห็นพายครับพ่อเลี้ยงเห็นพายมันก็กลัวอยู่แล้วแฟนบอกว่าสร้างมึงองค์ไหนก็มึงลักษณะแปลกค่อยจะที่ยิ่งนี่ทั้งยิดาสีบาททำท่ายิ่งยักษ์ไปใหญ่เลยไปหาเงียบเลยเมื่อนั้นเลยหายนี่พาสองท่าบวกมาโยมจะใครไปทางนั้นเงียบมัดเลยโยมโยมจะ20 30นะพากันร่วม20หายไปหมดทั้งแผ่นเลยมาทราบข่าวที่หลังมีบ้านพวกนึงตกบ้านนั่นพวกนึงตกบ้านพวกนึงตกบ้านนั่นว่าแล้วอีตานี่มีแปลกอยู่ได้กรรมน้ําท่านอยู่ดิแปลกดิพอแกตัวก็มาเป็นบ้าตัวเนี่ยมีตาคนนี้นะเราไปเที่ยวหลังเนี่ยเราทราบเราถามหาโยมคนนั้นครบฝันโอ้เดี๋ยวนี้เป็นบ้าว่างั้นเป็นบ้าเพราะไปทําพระนั่นแหละว่างั้นเป็นจริงนะเป็นบ้าเลยเนี่ยจบแล้วนิทานจะจบแล้วมันครบคันทีนี้ว่ายังเด็กคือโยมนี่ละเด็กคือโยมนี่ละอยู่งั้นนะแสดงว่าจำแม่นย่ำบ้างนะแต่ผู้นี้มันต้องแต่งตัวเป็นแบบไม้มาที่แกว่างตัวแกบวชให้รู้จักแกเลยที่เฉยเป็นสุบัติผู้ดีเป็นมรรคทายกแกก็บอกว่าแกเป็นมรรคทายกวันนี้แกวางหันดูละแกเนี่ยธรรมชาติมันไม่เคยกวาดตามจึงจะต้องกดคอกดแมนคุณอ่ะมันต้องบอกมันเป็นโยมบวชถาวรนี่วางหันเฮ้ยไปจับก็ได้ที่แล้วอันไหนมันก็คือโยมไม่ละแล้วก็คือโยมไม่ละยุ่งกันเนี่ยเราไปแต่ว่าจะหาต้อนพาคนมากเขามาร่วมกันที่ไหนบ้างได้ยู่ไปทั้งนี้แหละแต่ว่าไปแล้วหาลายพายเดียวมันคนผีตัวนั้นมันคือโยมนี่เด้วัวอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นเขาก็จะวิ่งเข้าไปได้แล้วพระก็ได้ก็ตื่นพระเลยลืมว่านั่นเลยบอกว่าถึงพระกับเขาเห็นแล้วก็แรงกระปามันได้พระก็ได้ตื่นพี่สาวว่าบ่ครบบ่กล้วยมายังบ่ครบกันยังใจบ่ดีอยู่โยมมันว่าจะครบกันแต่กับบ้านพวกนึงออกบ้านนึงพวกนึงออกบ้านนึงคุณไปพบกันที่ท่าพนมอยู่นี่ไปว่ากันหัวเรากันยุคท่าพนมผีตัวนั่นผีตัวที่บ้านนี่ตัวคือโยมนี่ละคือโยมนี่ละมันจำแม่นอยู่นะเก่งอยู่บางอันไหนก็คือโยมนี่ละบางลักษณะท่าทางนี่คือโยมนี่ละหรือมิจะคือโยมนี่ละยุ่งเส้นนี่มุ่งไปมาเดือนนี้ถ้าแต่ว่าพูดทางถือว่าจะสงสัยว่ามันคนผู้นี้แท้กับพ่อแม่กับพ่อไม่สงสัยเพราะผู้นี้บ้างตัวไม่ได้แบนว่าโยมถามอีกที่ฮะเนี่ยโยมมีผีมีหลงจะคนวะถามมาดิก็แกก็ตอบดีนี่แกมีสามคนใช่ป่ะสามคนเป็นผู้หญิงอยู่คนผู้ชายอยู่คนผู้หญิงสองผู้ชายคนหนึ่งมีผมผู้เดียวฉันว่านึกว่ามีมูอีกเหมือนถ้ามันมีมูอีกมันน้องย่อมได้ที่เป็นทั้งนั้นไปหาเตือนได้ไปเตือนนี่ว่าได้เป็นบาปกรรมมันเป็นบ้าได้เถ้าว่าสอนนี่อยู่ได้พระนั่นนะขณะว่ามีสองเราน้องย่อมแท้ๆมันคือกันนี่นะก็ย่อมเนี่ยเอาเถอะถ้าถ้ามันมีสองแต่นี่มีสองคนผู้หญิงทั้งสองตอนนี้ฮะเนี่ยผู้ชายมีผู้เดียวกันนี่เจ้าก็เลยบ่จักสิวางในมีแต่ว่าถ้าว่ามีสองน้องย่อมนี่ละผู้หนึ่งหัวหล่นแล้วไปบอกได้ว่าท่านจะเป็นบ้าเด้เพศพายแตกบ้านแตกเมืองบ้านนี่แต่เขาป้าเขาดงมดป้านี่ยังบ่คุยกันเลยพระนั่งองค์ขึ้นมามันก็เทียงกลัวเลยเนี่ยกลัววิ่งเขาป้าเขาดงออกมามันก็วายโมกอยู่เลยว่าเลยจะแตกเข่าจับซึ่งกับเขาก็ได้เจ้าก็บ้านหาที่หัวมันอยู่ไกลตามแต่บ่ท่านเป็นบ้านมาสีแม่มันอยู่ไกลตายแต่บ่ท่านเป็นอันนี้ปัญหามันถึงเวลาก็จะไปหอดบ้านนอนบ้านม่วงก็เลยบ่ได้สะแตกเข่าตัวนั้นก็ว่ามันคบเข่ากันได้ตัวเรามาจากภูเขานะไปอยู่ภูเขาไปภาวนาอยู่ภูเขานะลงมาใกล้ระยะถึงมหาพ่อแม่ผู้จัดมันเลยมันเดือน6เหรอเชียงมาเชียงมาพักอยู่บ้านนั่นแหละบ้านไปภาวนาอยู่หันดีอยู่เท่าเราไปหาน้ำมือเศร้าเนาะไปว่าไปว่าว่าเลยไปเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยถามเถ่าเถ่ากันต้องเล่าบ้างหัวเวลาเล่าหนีบ่ได้หัวดีเลยท่าไงเถอะเลยเล่าหนีบ่ได้หัวได้ยิ้มดีเลยเถ่าว่ามีอะไรคือวัดเบาในคือวัดเลยเถ่านี่หลวงพ่อยังพาคนตั้งจับไม่ได้ยังคือโยมมีละยังคือโยมมีละอยู่เพราะว่านั่นแล้วหังจับไม่ได้ว่าหังคือโยมมีละอยู่เพราะว่านั่นเอาไปมาก็ถามเสื้อถามซาถามโคตรว่องเลยมีจะคนเกิดมามีลูกจะคนนี่นั่นคือแก่กับหูจักแก่กับแก่ไม่ตัวแมงมองมีสามคนใช่ไหมวะแล้วผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนเป ผู้ชายมีแต่คนน้อยผู้เดียวผู้หญิงมีสองเสือสันบ้าเดี๋ยวมีน้องชายนั่งทำไมมีน้องชายน้องชายพอออกนี่ไปเหตุพระแตกบ้านแตกเมืองแตกเขาป้าก็ลงน่ะนี่ผู้เดียวเทน่ะคนน้อยว่าเรื่องแก่โอ้มันแก่ดีเรื่องมาอ้างก็ได้เป็นแต่ยังหัวมันจบนั่นแหละจบสองจบเลยเนาะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เมื่อเช้าเราออกไปแต่เช้าแล้วไปดูอะไรที่จะขุดร่องน้ำให้น้ำออกคลองใหญ่ห่วงแข็งคือฝนตกแถวนี้แถวนี้จะไหลลงมานี่หมดถ้าไม่มีคลองรับกันแล้วไม่ได้เสียทั้งแล้วกำแพงก็พังนาก็ท่วมหมดจ้องไปดูซ้ำอีกเมื่อเช้าไปแต่เช้าเลยจ้ะคือด้านคลองที่เขากำลังถมจะเป็นถนนแต่ก่อนท่านบรรดาท่านทำเสาติดกันกับอะไรดึงคลองเลยเพราะท่านไม่ทราบว่านาเขาอยู่ทางโน้นมีเกี่ยวข้องกับวัดยังไงบ้างเพราะเราปล่อยเปิดให้ท่านเลยว่าโครงการกำแพงที่ทำกำแพงนี้ให้เป็นเรื่องของท่านทั้งหมดเราพูดถึงเรื่องความฉลาดเราโยกให้ท่าน บอกว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่างั้นนะคือปกติเคยเป็นมาอย่างนั้นทำมอบภาระให้อะไรแล้วเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวอันนี้ท่านปัญญาท่านยิ่งฉลาดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นที่ตายใจเลยอันนี้ไปเจอตอนนี้สิเราลืมคิดเรื่องหน้าเขาอยู่ทางบ้านนะเราถึงไม่ได้เตือนก็ไม่ได้บอกไว้ที่จะทำแนวกำแพงปากคลองนี้ให้เป็นทางออกมาจากหน้าเขาออกมันเราไม่ได้บอกก็ ไปเห็นเสาตั้งขึ้นเสากำแพงจึงมาสะดุดใจเลยต้องแก้ไขใหม่แก้ไขก็แบกตูมตามเลยนะจะแบบกระถิ่นมัดโพนจะตูมตามแบบกระถิ่นมัดโพอันนี้มันเอาจริงด้วยคือมันเอาไปแล้วด้วยแหละกระถิ่นมัดโพมีแต่จะเข้าใจไหมยังไม่จริงยังไม่แน่อันนี้มันตูมตามแล้วเขาไปดูเลยตายทำไงกันเนี่ยนาดีถึงเราจะเปิดทางให้เขามาตามธรรมดานาเขาดีเขาเปิดทางออกมานี้ก็ได้ก็ไม่ว่าแต่จะหาที่โล่งใจมาได้เพราะไม่เป็นเจ้าของทางนาเขาออกเป็นเจ้าของทางเขาไปเลยทางนาเขาจะโล่งไปเลยเรามาคิดอย่างนี้แล้วจะเพื่อมาให้ยุ่งยากภายหลังจากตายเราตายแล้วนะมันจะมีเราต้องรีบจัดการทันทีเลยเอาพระออกไปจัดการแนววางแนวใหม่เราวางแนวข้างในให้เรียบร้อยนี่ก็เอารถมันชนต้นเสาขาดไปเลยตั้งแนวใหม่นี่ละคุณหมู่ชาวถึงได้ไปดูอีกคลองจะทำไงอีกคลองวะน้ำไหลมาจากทั้งหมดบริเวณวัดเรานี่จะลงที่นี่แล้วที่นี่น้ำจะไหลไปที่ไหนไม่มีทางน้ำนี้จะเสียอีกทั้งหน้าก็จะเสียกำแพงก็จะเสียไปเพื่อความแน่นอนเมื่อเช้าถึงไปตั้งแต่เช้าเลยไปดูที่จะขุดคลองจากอันนี้รวมน้ำทั้งหมดลงไปนั่นขุดคลองให้ไหลลงไปห้วยมะแข้งนี้ให้เป็นคลองไปเลยอยู่ในบริเวณวัดบริเวณกำแพงขุดคลองให้ออกจะไปดูแล้วนี่จะเป็นที่แน่ใจจะไม่เสียทั้งนาด้วยทั้งกำแพงด้วยน้ำก็จะไหลออกช่องลงไปจะไม่เสียนาเขาก็มีมาตั้งเดิม วัดเรานี่มีก่อนมีหลังนาเขาเป็นจริงจังมีน้ำหนักนาเขาอยู่ในน้ำหนักกว่าวัดเพราะเขาตั้งขึ้นก่อนเป็นพื้นเผยอยู่ก่อนแล้วแม้จะเป็นมาสิทธิ์ข ของวัดเต็มชื่อก็ตามเขาประมาทของเขาของนาเขาดั้งเดิมเขายิ่งแน่นกว่าเราอีกนั่นพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาโดยธรรมมีทางเดียวต้องเปิดให้ทางอื่นไม่เหมาะคือเราถ้าเปิดให้เขามาเข้าออกได้ต่อเวลาเราไม่ปิดอย่างนี้เขาไม่ว่าเขาไม่คือทั้งศีลธรรมตรงไหนบ้างเมืองแต่ศีลธรรมเป็นขั้นๆนะคือที่จะให้ละเอียดตายใจจริงๆก็คือเราต้องเปิดทางให้เขาเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทีเดียวนี่เรียกว่าศีลธรรมขั้นละเอียดกว่านี้ที่ว่าเปิดทางให้เขาก็ถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วก็เป็นขั้น

าก็ถามถึงเรื่องการซื้อการขายเงินมีอำนาจมากนะเพื่อให้เป็นความถูกต้องเป็นธรรมและร่มเย็นนั้นต้องให้ธรรมเป็นใหญ่กว่าเงินนะว่าเนี่ยเพื่อให้ธรรมเป็นใหญ่กว่าเงินก็คือว่าเอากับเชื่อเขาเป็นเชื่อองค์ใจหรือไม่จะเอาเงินประจุมบังคับเขาหรือนี่ใช่ไหมกันไม่เอาแล้วไม่เรื่องด้วยเราบอกเลยอ่ะก็ไม่เรื่องด้วยถ้าเขาเป็นชื่อพอใจสมัครใจที่จะขายหนึ่งแล้วอันดับที่สองคือว่าเราผู้จะซื้อนี่พอใจที่เขาจะไปซื้อที่ไหนซื้อดินที่ไหนดีไม่ดีแล้วเขาต้องการเรื่องเราไปซื้อให้เขาเป็นชื่อพอใจให้พอใจทั้งสองฝ่ายครั้งว่าถึงจะรับได้จะบอกครั้งนั้นเขาก็บอกเขาพอใจแล้วเอาไปย้ำอีกจะว่างอีกนะให้เป็นชื่อลงใจที่หนึ่งไปย้ำเป็นความพอใจของเขาอยู่แล้วคือชื่อที่ไหนเขาไปดูชื่อไปดูชื่อเขาชอบแล้วก็ให้เราไปซื้อให้เขาเลยแล้วเอามาเข้ามาเลยเป็นที่พอใจทั้งหมดเป็นที่พอใจเขาเราจึงยอมใจให้ซื้อนะไม่ใช่ซื้อจนสี่ห้านะเนี่ยนะแถวนี้เป็นที่ยอมใจของเจ้าของงานไม่ขัดไม่ข้องไม่มีอำนาจบาดหลวงไปเหยียบปากเหยียบตะบูเขาใช่ไหมต้องเอาธรรมเข้าใจเรื่องราวของที่จึงเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยคือสามแปลงสี่แปลงเราไม่มีเจตนาเลยนะว่าจะซื้อว่าเพียงเขานี้ก็พอแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่เรื่องกว้างขวางเอาไปอีกสามารถเสนอขอซื้อนี้ให้เป็นความสะดวกสำหรับฟ้าหวังเราถึงได้พิจารณาแล้วก็แยกแยะถึงเจ้าของและเจ้าของงานให้ดูชื่อลงใจกับผู้ซื้อแล้วเอาอำนาจบาดหลวงอันใดมาทับกันไปยังขาดไปบอกนี้ให้เป็นที่ลงใจแล้วกันไปช้ำอีกทีนึงเขาบอกให้ไปย้ำอีกทีให้ย้ำจนเป็นที่ลงใจแล้วแล้วเขาจึงจะไปซื้อออกซื้อที่เขาต้องการนาแปลงนี้ต้องการนาแปลงนั้นจะซื้อนาแปลงนั้นเราจะให้นาแปลงนี้ต่อไปเป็นที่ลงใจทั้งสองฝ่ายเอาตกลงกันตกลงตัวกันนี่แบบนั้นเท่านั้นเราจึงรับไว้นะอันแปลงนี้ชื่อใหม่ๆนี่เจ้าของนาเขาอาจจะคิดเป็นอาวุโสต่อเราอยู่บ้างเพราะเขาไม่ทราบเรื่องราวเดิมเหมือนพ่อของเขาเนี่ยหน้าแปลงนี่พ่อของเขาเป็นน้องของมารดาคือลูกผู้น้องของมารดาหนึ่งเราก็เรียกวันนาเรียกเขาวันนาให้เนี่ยเด็กลูกของน้านี่อาจจะไม่ทราบความชัดเจนที่น้ามาพูดกับเรา บอกว่าเอาอะไรๆนี่เปิดให้หมดอย่างนั้นนะผมเด็กเขาอยากจะขายอะไรที่ไหนแฉะๆนี่ให้มันมีอะไรออกไปเนี่ยจากกระแพงนี่เป็นน้ำเขาลูกรามแบบเขาจะขายอะไรก็ได้ก็ไม่ว่าแล้วว่ามันสินหน้าวัดแต่จะไม่ตาย เขาอยากจะขายคืนนี้ก็ทางเราก็เสนออยากจะซื้อเนี่ยหน้ากำแพงนี่นะแต่ก่อนเป็นน้ำเขา อยากจะซื้อทางนั้นเขาก็คิดจะจะขายอยู่แต่พ่อของเขาเปิดไปแล้วแล้วนี่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาขออย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยที่มันปักลึกนะคือขออย่างเดียวว่าหน้าแปลงนี้นั้นอยากจะไว้ให้ลูกให้หลานเขาเป็นมรดกต้นทุนสืบทอดไปเมื่อเราตายแล้วว่างั้นนะผู้เฒ่านี่พูดเพราะอันนี้ถึงไม่ให้ขายว่างั้นทีนี้ลูกเขาไม่รู้ที่ว่าพ่อหน้ากับเราได้มาพูดกันอย่างนี้ให้เราไม่เสนออะไรทั้งนั้นพูดอย่างนั้นต่างหากว่านี่ไม่ขายขายก็จะขายขายก็จะต้องขายให้วัดใช่ไหมพอแกพูดอย่างนั้นเราก็ยอมรับทันทีว่าเขาไม่ขายแล้วทีนี้พอตรงนั้นขายนี่ขายเราก็สั่งไว้แล้ว

0: อาแบบนี้อยากซื้อนะแม่เลยนะเราก็บอกทางเมื่อเขาไม่รู้รู้แต่เราเราจึงบอกกับพระมีหน้าจะสั่งไว้แล้วแต่ต้นเพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกๆต่อไปว่าถึงยังไม่ขายนาแปลงนี้นะว่าว่าที่นี่ลูกเขาอาจไม่ทราบอาจจะคิดเป็นอกุศลต่อหลวงตาว่าอิจฉาตาร้อนหรืออะไรต่อเขาบ้างอะไรก็อาจเป็นได้นะเราไม่ทราบจริงแต่มันอาจเป็นได้ทีนี้พอ หลังๆมานี่มาซื้อนาแปลงนี้ว่าดูยิ้มยับมาได้ยินว่าเขาก็อยากขายเหมือนกันให้ไปถามดูมันเป็นความพอใจของเขาแล้วก็ไม่ว่าอะไรแหละแล้วว่าเป็นความอยากของเขาเงินเหล่านี้ของเขาเป็นประโยชน์ส่วนอื่นของเขาถ้าเป็นความสมัครใจเขาจริงๆแล้วก็พ่อก็ตายไปแล้วเขาก็เป็นผู้ครองความหนักใจบอกใจจะอยู่กับเขาผู้ครองสมบัติอันนี้แหละว่าไอ้สามบอกเขาจะขายทันทีเลยมันก็เลยซื้อกันเนี่ยเรื่องราวแบบนั้นนะเราทำทุกอย่างจะเป็นอกุศลมาสวนทางไม่ได้ไปทางขาดนะเราเราต้องให้เป็นธรรมล้วนทุกอย่างเลยจ้ะเป็นอื่นไปไม่ได้นะมันขวางอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าขวางอย่างนี้ยังไงก็ไม่เล่นด้วยเลยถ้าว่าโล่งแล้วพุ่งเลยเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องราวมันบรรดาพี่น้องเราไม่ทราบว่ากรุณาทราบเสียว่าด้วยความเป็นธรรมล้วนเราเป็นผู้ปกครองดูแลทุกอย่างได้ปรึกษาหรือจากเราเรียบร้อยแล้วทดสอบทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นที่ข้องใจพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วจึงได้ตกลงซื้อกันเพราะงั้นเรื่องมันถึงราบเรียบซื้อมาใหม่ๆนี่ก็เหมือนกันนี่เขาจะขายอยู่แล้วพอเราแยกถามแล้วเขาก็พุ่งมาเลยพุ่งมาแล้วเราก็รับทราบแล้วก็ถามเขาเรื่องราคาราคาตกลงกันทันทีเลยเขาจะขายไปแล้วแต่นี่มันก็ตะเลิดถึงง่วงเลยมันทั้งกว้างเรื่องความเป็นธรรมนี่เราเรียกว่าเรายืนยันในหัวใจเรานะเราไม่เอาใครมาเป็นพยานเราหัวใจเราเป็นพยานทุกอย่างจะดูอยู่จุดนี้พูดง่ายขัดหรือสะดวกอะไรจะอยู่จุดนี้พูดทางนอกปั๊บจับกันเกี่ยวโยงกันตลอดมาเช่นอย่างเราดำเนินงานการช่วยชาติเหมือนกันด้วยเหตุนี้อย่าว่าธรรมดาที่เขาโจมตีหลวงตานี่เลยให้เขายกมา3แด่โลกธาตุหลวงตาก็ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นธรรมล้วนต่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราด้วยเหตุที่บ้านเมืองจะล่มจมก็เมื่อเจ้าของไม่อยู่จะปล่อยมันล่มจมได้หรือใช่ไหมมันก็ต้องกระเจี๊ยบกระกายและกระเจี๊ยบกระกายต้องมีหัวหน้าแน่มันต้องมีหัวหน้าหน้าแล้วก็คิดเต็มอกของเราเลยจนกระทั่งถึงเราร้องโกรกเลยเชียวนะสะเทือนใจมากเขาเมืองไทยของเราจะล่มจมคราวนี้สะเทือนใจถึงขนาดเราร้องโกรกออกมาเลยร้องโกรกเราก็พิจารณาทันทีเลยเอากันเลยพุ่งพุ่งพุ่งเนี่ยเปิดเราก็อันนี้เราก็พูดบ้างแล้วว่าเอ้าเราจะหาผู้นำเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นผู้นำนะจะหาผู้นำกำหนดพิจารณาไปไหนเปิดช่องนี้ปิดช่องนั้นเปิดช่องนั้นโล่งช่องนี้ปิดตรงนั้นโล่งช่องนี้ปิดแล้วรอบตัวมีแต่แบบเดียวกันไม่มากก็น้อยมีตลอดทำยังไงนี่วะเราหวังจะพึ่งกำหนดใจจุดใดจุดใดผู้ใดที่สมควรว่าจะยกชาติบ้านเมืองขึ้นไปได้ตามความนิยมของสังคมว่างั้นเถอะนะกำหนดไปตรงไหนมาแล้วเปิดตรงนี้แล้วก็ไปปิดตรงนั้นเปิดนี้ทำไงรอบไปหมุนเข้ามาละสิทีนี้นี่แหละเรื่องมันจะได้นะเราพูดเปิดอกซะเลยนะมันหมดแล้วนี่เรากำหนดได้หมดแล้วที่ไหนมันโล่งวันนี้ปั๊บโล่งเพื่อปิดแน่คุณเพื่ออันตรายคุณอยู่ตรงนี้อันตรายตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ที่ไหนเรื่องเราถึงได้หมุนเข้ามาหาตัวเองละทีนี้เพราะความที่จะยกชาติมันเต็มกำลังจะหาใครเป็นผู้นายกทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้นำนะจะให้ผู้ต้องเพียงว่าอุบายวิธีการใดเราจะช่วยความหมายว่างั้นนะอันนี้ไปไหนมันก็ติดการอั้นตู้ไปหมดแล้วก็ว่าเข้ามาพิจารณาที่นี่พอพิจารณาที่นี่เอาโล่งไหมโล่งไม่กว้างแต่โล่งเอาไม่กว้างไม่มีภัยโล่งเอานี่แหละนั่นแหละทีนี่ออกแล้วนะคือมันไม่มีปิดการข้างหน้าคือความทุจริตความเป็นภัยคือตรงทางนั่นก็คือผู้นั่นเองผู้ดำเนินเขาใหญ่ไหมไปปิดตรงนั่นคือผู้นั่นแหละนะทีนี้สำหรับเราเองเป็นยังไงเป็นยังไงโล่งไปเลยถึงไม่กว้างก็ ก็โรคเอาๆเลยท่านนั่นนี่แหละเรื่องราวถึงได้ออกเวทีขึ้นเวทีแล้วที่ขอให้พี่น้องหลายทราบเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นล่ะคิดดูที่ว่าเราจะมีเจตนาเอาเงินของพี่น้องหลายสมบัติต่างๆทองคำดอลลาร์เงินสดเหล่านี้มาคิดเป็นราคาหรือเป็นเงินก็ดีแม้แต่หนึ่งบาทเราไม่เคยมีในหัวใจเราฟังสิขนาดนั้นน่ะเรามีเจตนาที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองไหนจะมาหวงเพียงเงินหนึ่งบาทมีอย่างหรือใช่ไหมคนทั่วประเทศมีคุณค่าขนาดไหนเรายังจะมาหึงมาหวงเรามาหวังเอาเงินหนึ่งบาทสองบาทอยู่ในตับไตพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่มารวมจุดอยู่นี้เป็นเงินหนึ่งบาทนี้ได้หรือเข้าใจไหมบอกว่าไม่ได้เลยบอกเด็ดขาดเลยนี่แหละเรื่องของเราจึงบริสุทธิ์ตลอดมาเราไม่มีจริงๆมีอะไรกับโลกเราช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆเพราะฉะนั้นใครจะมาโจมตีเราอย่าว่าจะปากมนุษย์เลยเอาปากไหนว่ากันมายกมาสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีเราเหลวหมดเลยเพราะเราไม่มีมันไม่มีที่รับถ้าเราทุจริตปั๊บมันพุ่งมามันก็รับกันใช่ไหมก็เราไม่มีมันก็โล่งไปเลยตกเหวตกบ่อตกก็ตกเขาเองพวกที่เขามาโจมตีโจมตีมากน้อยก็ขนเขาหาตัวเองกรรมตาโกมีกรรมเป็นของเราของเราผู้ทำทั้งดีทั้งชั่วนะเป็นของเราของเราก็เลื่อนเราไม่ทำความชั่วแล้วความชั่วที่ไหนจะมาติดเราผู้ใดทำความชั่วก่อขึ้นมามันก็เกิดกับผู้นั่นผู้นั่นเลยนี่แหละเราเชื่อทำเราเชื่ออย่างนี้นะจึงว่าอย่าว่าถึงจะธรรมดานี่เลยให้ยกมาสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีเราจะไม่มีอะไรติดเราเลยนะจะลงไปติดผู้ก่อขึ้นทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่มีเราบอกเราไม่มีที่ดูจะตายอยู่ในนี้ยังตะเกียกตะกายเพื่อหาทองให้พี่น้องหลายให้ได้สิบตันเพื่ออะไรก็พิจารณาสิทองสิบตันนี้เป็นความอบอุ่นเป็นลมหายใจพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เป็นอันดับหนึ่งจากนั้นก็สมบัติต่อรองกันไปก็คือดอลลาร์และเงินสดกันเงินสดก็เห็นไหมนั่นนี่เวลานี้ได้รับความสะดวกมากมายขนาดไหนเมืองไทยของเราไปหมอบโรงร่ำโรงเรียนสถานพยาบาลคนทุกคนจนทั่วประเทศไทยออกจากเงินของพี่น้องหลายออกทั้งนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอะไรกับตัวของเราคิดดูตั้งแต่สมบัติที่เขามาถวายเป็นส่วนตัวเราเราไม่เคยสนใจสตางค์สองสตางค์มากขนาดไหนก็ตามมันอยู่ข้างนอกมันรอจะออกอยู่แล้วมันสำหรับเราเห็นไหนบิณฑบาตมาวันหนึ่งเห็นไหมเต็มบาทเต็มบาทกินให้ตายมันก็ตายไอ้หลวงตาบัวแล้วจะไปสมบัติห่วงอะไรสมบัติเหล่านี้ผู้ที่ยากจนทั่วประเทศไทยในเฉพาะประเทศไทยแล้วมีอยู่ขนาดไหนทั่วประเทศไทยไม่เหลียวแลจะมาเหลียวแลตั้งแต่ผู้เจ้าของดูไม่ได้ว่างั้นเลยเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่จะจัดอาหารก็เหมือนกันเนี่ยก็ดูซอกแซกซิกแซกดูตลอดเวลามีตั้งแต่ไม่ไปดูบาทพระเท่านั้นเองแต่ก่อนดูตลอดนะบาทพระในทุกวันนี้อาหารมันก็ท่วมท้นท่วมท้นจะไปดูหาอะไรเท่านั้นแหละหรือจะไม่ดูแต่การแจกจะมีมากมีน้อยต้องความเป็นความเป็นธรรมนั่นไม่เป็นธรรมไม่ได้ผิดนั่นมีมากมีน้อยขอให้เป็นธรรมด้วยกันมีน้อยก็กินน้อยมีมากกินน้อยเสมอกันหมดนี่ถูกต้องเพราะเราถึงได้เอากันอยู่เรื่อยกับพระที่จัดนี่ส่งนั่นแยกนั่นอย่างนี้แล้วถามเรื่อยตรงนั้นเป็นไงนี่เป็นไงเรื่อยเพื่อความสม่ำเสมอนั่นเราทำอย่างนี้ตลอดมาหัวใจมันโล่งด้วยความเป็นธรรมพูดไม่ได้อวดพูดให้พี่น้องหลายฟังเราช่วยพี่น้องหลายเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่คาดไม่ฝันว่าจะช่วยถึงขนาดนี้เอาเต็มเหนียวเลยจ้ะนะด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆด้วยนี่เราที่ได้ออกเต็มที่เต็มที่ทุกอย่างเวลานี้ก็จิตใจมันก็ไปเกาะอยู่สองคำน้ำหนักติดตันเวลานี้ก็ยังขาดอยู่เพียงสี่ตันกว่าเท่านั้นแหละไม่เหลือบากกว่าแล้วที่พี่น้องชาวไทยเราจะอุ้มกันนะมันได้ห้าตันกว่าแล้วเวลานี้ถ้าได้อันนี้แล้วก็จะได้สมบัติอันล้นค่าเข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยหายใจจะโล่งทั่วประเทศนี่เราคิดเพื่อจุดนี้เราจึงได้เบิกบืนนะหัวใจล้มตะบัวไม่ได้สนใจตายเมื่อไรไปเลยเราไม่เคยสนใจกับกองกระดูกวันนี้นะเราพูดไม่พูดเพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้พูดเพื่อเราอะไรไม่เพื่อเราถ้าเป็นเพื่อเราเราไปนานแล้วนะแบกทำไมอันนี้มันหนักแน่การกินอยู่ภูไวรับตื่นลืมตาอะไรมีแต่เรื่องของขันของขันหัวใจอันนั้นตั้งแต่กิเลสขาดจะบ้านไปมีเรื่องอะไรที่ไหนไม่เคยมีพูดตรงๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงประมวลออกมาได้ว่ากิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่งตัวรบกวนที่สุดสร้างความทุกข์ให้สารโลกมากน้อยมีแต่กิเลสเท่านั้นพอกิเลสขาดจะบ้านลงแล้วไม่เห็นอันใดเลยที่จะมาแยบในจิตให้สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาต่างๆเราก็บอกว่าเราไม่เคยมีมาพูดจริงๆอย่างนี้ได้ห้าสิบสามห้าสิบสี่ปีนี้มา ไม่เคยมีตัวใดที่จะมาสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้หัวใจเรานอกจากกิเลสกิเลสมันก็พังไปได้เห็นประจักษ์อยู่แล้วเนี่ยเห็นมันก็ไม่เคยมีที่เราดีดดิ้นนี่ก็ดีดดิ้นเพื่อโลกของสารนี่ก็ดีดดิ้นเกี่ยวกับเรื่องกับขันนี่เท่านั้นนะพาอยู่พากินพาหลับพานอนไม่มีแต่ขันขวนตลอดธรรมชาตินั้นมีอะไรขวนไม่มีเลยนั่นฟังดูมันเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้ถ้าเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วไปเมื่อไหร่มันก็ไปได้เลยทิ้งปั้วเดียวหายเงียบเลยสมมติประมวลมาแล้วก็มาอยู่ในขันไม่อยู่ที่ไหนนะสมมติทั้งดอกมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาหมดจนหมดโดยสิ้นเชิงแต่สมมติในขันจะหมดโดยสิ้นเชิงก็จริงแต่ว่าความเกี่ยวโยงกันระหว่างขันกับจิตยังมีเพราะฉะนั้นจึงต้องรับทราบกันในกิริยาเหล่านี้ที่แสดงออกเจ็บท้องปวดหัวแสดงแล้วให้ทราบทุกอย่างจะหิวก็หายอยากหลับอยากนอนอยากอะไรๆนี่เจ็บนั่นปวดนี้มีแต่เรื่องขันแสดงตัวเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากวนนะผู้รับทราบผักทราบถ้าไม่มีนี่แสดงก็ไม่มีอะไรกวนแน่ก็เลยว่าเขากวนเฉยๆความจริงเขาไม่ได้กวนต่างอันต่างจริงแล้วควงกันหาอะไรนั่นนี่เราเป็นอย่างนี้ถ้ามีแต่ลำพังเราไปนานแล้วนะล้างไว้หลายหมื่นแล้วเมื่อมันพอล้างได้ก็ล้างถ้าล้างไม่ได้แม้พระเจ้าก็ยังตายเราจะอวดแต่พระเจ้าเหยียบหัวพระเจ้าได้ยังไงนี่ก็ล้างไว้ล้างไว้พอช่วยบ้านเมืองเราเต็มกำลังความสามารถแล้วพอหายห่วงแล้วก็ผึ่งอะไรไม่เห็นยากอะไรวะนี่คุณขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจเราพิจารณาแล้วโดยธรรมเราไม่สงสัยในการช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยอุบายวิธีการต่างๆ ทั้งด้านวัตถุและนามธรรมได้แจกธรรมภายในใจเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยภายในใจเลยดึงออกไปสอนพี่น้องหลายด้วยความสงสัยเราไม่มีเปิดโล่งเท่าไรก็ออกตามนั่นตามนั้นเราเป็นที่แน่ใจทุกอย่างการนำพี่น้องทั้งหลายจึงเล่นนำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่าดีดอย่าดิ้นอย่าขีดอย่ากันอย่าขัดอย่าแย้งกันซึ่งเป็นการทำลายอวัยวะตนเองเราอยู่เฉยเอามีดมาฟันขาเราเป็นยังไงเราอยู่เฉยมันสบายใช่หรือแล้วเอามีดมาฟันขาตัวเองเป็นยังไงมาทิ่มมาแทงอวัยวะตัวเองตรงไหนบ้างมากน้อยเป็นยังไงความทุกข์เกิดไหมเกิดในบุคคลคนนั้นอันนี้ก็เราเป็นลูกชาวไทยซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันคนนั้นแย่คนนี้แทงนี่เรียกว่าเอาวิมาฟันอวัยวะของตัวเองคือคนตั้งใจให้เอ็นให้เอียงให้เจ็บให้ปวดแสบร้อนให้ทะเลาะเบาแวงกันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะขอให้พากันแก้ไขดัดแปลงสมัยความรู้ใดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมขอให้ปัดออกความรู้นั่นคือกิเลสล้วนๆอยู่แล้วกิเลสไปไหนจะขวางตัวเองขวางบ้านขวางเมืองขวางตัวเองแล้วก็ขวางออกส่วนรวมขวางทั่วโลกดินแดนมีแต่กิเลสเท่านั้นตัวกีดขวางธรรมท่านไม่ได้กีดขวางนะธรรมนี้กงไปกงมาพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมนะสอนโลกให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยธรรมไม่ได้สอนโลกเพื่อโกยกิเลสมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้โลกพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของกิเลสไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนใครก็สอนมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นไม่ได้บอกว่าสอนให้เสริมกิเลสนะนี่ก็สอนพี่น้องหลายก็เพื่อสอนให้เสริมกิเลสพอพูดอย่างนี้แล้วมันก็ไปสัมผัสที่ไปมื้อเช้าดีนะพอไปดูกำแพงขั้นมานี่ก็มาเห็นชามหนึ่งขนาดนี้ล่ะเดินมามาเห็นชามหนึ่งมาดูมีช้อนหนึ่งวางอยู่บนชามแล้วก็ไปจับชามนี่ขึ้นชามนี่ดีอยู่หมดนะช้อนก็วางเลยกันเจ้าของกินแล้วคือเห็นเลยมันคงไม่ลืมหูลืมตามันโชนต้นไม้ตายกันหมดทั้งโกรธทั้งแสบมันเราก็ไม่รู้นะคือมันไปแบบหลับตาไม่ได้มองดูสาระสำคัญว่าชามใบนี้กินแล้วเป็นยังไงควรจะเอาไปชับไปเช็ดเพชรไปล้างเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างนี้มันไม่ชิดมันกินแล้วมันก็ทิ้งมันไปเลยนี่เราไปเห็นเมื่อเช้าเราไปจับพิษดูอะไรก็ยังดีแล้วก็เลยจับมาแล้วก็ลงไปคลองไปบันไดนั่นลงไปล้างเรียบร้อยแล้วก็เดินมานี่จึงมาวางให้พวกนั้นดูให้ดูกันทั่วโลกนะเมืองไทยเราเป็นเมืองสุรุ่ยสุร่ายเหลือประมาณเห็นชัดเมื่อเช้าที่เอานี่มาเป็นการเทศนาว่าการพี่น้องหลายฝั่งสุรุ่ยสุร่ายมากอะไรมากินแล้วทิ้งคว่างๆไปไม่สนใจแล้วหาใหม่การหาใหม่เป็นความดีความดีพอซื้อพอหามันเป็นความดีแล้วเหรอถ้าเราประหยัดมัธยัสถ์เก็บสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่ไว้เช่นอย่างชามนี่เราล้างแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเสียให้เสียเงินบาทเงินตังใช่ไหมเนี่ยเวลานี้เมืองไทยเรากำลังฟุ้งเฟ้อเหิมเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ก่อนก็มีอยู่แล้วให้ฟังเสียงธรรมนะ ท่านทั้งหลายฟังเสียงกิเลสจะตรงไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยการสู้สู้ได้อย่างนี้นี่คือทางแห่งความล่มจมให้จำมาไว้นะทุกคนให้จะประหยัดมัธยัสถ์ยาดีดยาดิ้นของแต่ละโรงงานโรงงานเขาออกมานี่โรงงานหนึ่งขายได้ทั่วประเทศไทยฟังสินะเขาก็ลุกที่ลุกหล่นดิ้นเพื่อจะขายหารายได้มาเข้าโรงงานเขาโรงงานเขาก็มีปากมีท้องใช่ไหมล่ะถ้าโรงงานเป็นไปไม่ได้คนงานในนั้นก็ทะเลาะกันนะแตกกันโรงงานล้มเข้าใจหรือเขาต้องหามามาขายไอ้เราก็โรงงานของเราแต่ละโรงครอบครัวของเราแต่ละครอบครัวใช่ไหมคนของเราแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่รับผิดชอบตัวเองอะไรที่ควรจะดีแก่ตัวของเราครอบครัวของเราด้วยการประหยัดมัธยัสถ์ให้พากันพิจารณาให้ดีนะอย่าซื้อซื้อไล่ที่เห็นมาแล้วนี้ดูไม่ได้นะแล้วทำอย่างนี้ไม่มีใครสอนใครนะใครก็แกล้งท่านเต็มใจเราเต็มใจท่านมีกิเลสเต็มใจกันแล้วสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้โลกให้เดือดร้อนไปตามๆกันเข้าใจไหมส่วนธรรมนี่สอนบอกอย่างนี้แล้วคนจะไม่เดือดร้อนธรรมท่านสอนถูกเข้าใจไหมอย่าดีอย่าดิ้นจนเกินเหตุเกินเหมือนมีความใช่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้แก่เราไม่มีประมาณนะจำได้ยังทุกคนเวลานี้นะนี่ละศีลธรรมไปอยู่ที่ไหนมีประมาณมีความรู้จักพอดีนะถ้าพี่เลยไปไหนไม่พอดีทั้งนั้นนะอะไรๆไม่พอดีทั้งนั้นเรื่องกิเลสมีแต่น้ำล้นสั่งน้ำล้นสั่งตลอดไปเลยถ้าทำนี่พอดีไปตลอดให้นำมาใช้เป็นเครื่องกำจัดดัดแปลงตัวเองซึ่งเป็นตัวสุรุ่ยสุร่ายคือเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละจำให้ดีนะโอ้พูดแล้วมันเหนื่อยมันโมโหเนี่ยอะไรมันโมโหแบบไหนอะไรเรานี่ก็ดีบางทีก็จะเอาเด็กมาต้มยำบ้างเอาหมามาต้มยำบ้างแล้วจะเอาคนมาต้มยำบ้างมันเป็นยังไงไอ้หลวงตาผีบ้านี่นะจะต้มยำได้ทุกแบบหมดตัวเองไม่เห็นต้มยำตัวเองว่าก็เห็นแต่ตัวแล้วสิเข้าใจวันนี้พูดนี่เอาจบแค่นี้แล้วนะวันนี้จบแค่นี้แล้วเอาแค่นี้ก่อนนี่สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่19เมื่อวานนี้ทองคำได้10บาท75ตังค์ดอลลาร์ได้170ดอลนี่ละเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ฝนตกทีละหยดละหยาดสามารถจะทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้เมื่อตกไม่หยุดไม่ถอยอันนี้เราก็มาไม่ถอยเพียง10ตันไปไหนวะเวลานี้ก็ได้ละ5ตันกว่าแล้วยังเหลืออยู่เพียง4ตันกว่าไม่พ้นกำมือของประเทศไทยเราซึ่งเป็นผู้รักชาติสงวนชาติเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วไปได้เลยแล้วนะเฮาทุกคนนะที่ว่าข้ากังหลวงเคยพูดแล้วไม่เอาละนะทั้งหมดรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดนี่เราบอกนี่เลยนะ 5,389 กิโลรวมทองคำก็ถิ่นเข้าด้วยยังขาดทองคำอีก161กิโลครึ่งจากครบจำนวน 5,000 5,000 ที่เราจะมอบในวันที่10นี้นะเวลานี้แล้ว
1: 500ก็
2: 500จะได
0: ้เราว่า 5,000 เลย
1: 500
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันว่าอย่างนี้มันพูดกันนู้นว่านู้นไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละจำไว้นะอย่าถือสีถือสาอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยยางควงรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมด 5,398 กิโลแล้วรวมทองคำก็ถิ่นเข้าด้วยนะยางขาดทองคำอยู่161กิโลครึ่งจากครบจำนวน500กิโลนะครบจำนวน500กิโลขาด161กิโลเอาละทีนี้จะอย่างวันนี้จะมาถึง9โมง
2: ในกระเป๋าเหลือตังค์ในกระเป๋าเหลือตังค์ในนี้ที่ถวาย
0: ห
2: ล
0: วงตาอ๋อเอาไม่ทำไมเขาไม่ได้เอา
2: ไม่
0: ได้
2: แบบว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: อะไร
0: ซึ่
2: งมีห
0: ั
2: วใจ
0: เหรอเพราะอะไรมันถึงมีหัวใจมันเป็นบ้าพูดไม่ออกว่าก็จะมีแต่เองเราจึงบอกว่าเราเลยชำระเข้าไปเลยมันเป็นบ้าหรือเปล่าเอาบ้าชำระเข้าไป
2: ห
0: รือ
2: เปล่าบ้าบ้าแบบฟังธรรมะหล
0: ง
2: ตาฟังธรรมะหลงตาแล้วปฏิบัติตามหลงตานี่ยอมบ้าจ้ะค่ะ
0: เราก็ตัวเราเองก็ยอมบ้าสนใจ
2: ซึ่งแบบมันอย่างนี้มันหนึ่งหนูเคยคุยกับ
0: แล้วถอดออกมาจากกำลังใจจริงๆกำลังใจมีมากขนาดไหนจะออกมากมันจะคุ้มมันยังบอกไม่ได้พูดแบบลอยๆเฉยๆเมื่อยๆไปงั้นนะ การสอนโลกก็สอนอย่างนั้นเราทำเราก็ทำอย่างนั้นถึงขนาดถึงเวลาจะตายเอาตายเลยนั่นสลบไม่เคยผ่านก็ตามตายเลยได้นั่นเห็นไหมล่ะนี่ก็พลังของใจเพื่อความเพียรทีนี้เวลาผลได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วเปิดที่ไหนมันก็พุ่งพุ่งยังบอกแล้วนะนี่ก็มาอวดเหรอควรจะออกมากน้อยพอเปิดปั๊บมันจะพุ่งทันทีทันทียังบอกแล้วเนี่ยนี่ก็ยังพูดว่า วัดโพธิยมพรเรางานเรื่องได้จอนจังหันนะเมื่อวานนี้ข้าว่าวัดโพธิยมพรยังไม่มีกฐินข้าศึกใหญ่จะเกิดเมื่อวานนี้นะพุ่งทันทีเลยเดียวเข้าใจเหรอเอาเดี๋ยวนี้เวลาพุ่งเลยชาติด้วยกับไปไปถอนเงินธนาคารมาเท่านั้นเท่านี้เราบอกเป็นล้านล้านไปเลยเข้าใจไหมออกมาแล้วสั่งนั่นสั่งนี้เราจะสั่งคนเดียวชี้คนเดียวจะพึบพึบพึบพึบเข้ามาทางนั้นก็โทรศัพท์ไปบอกทางนู้นเลยให้เตรียมพร้อมก็ว่าข้าสื่อหลวงตาบัวกำลังจะมาก็วัดโพเราหรือเปล่าตอนนี้ชนะเลย
2: หน
0: ู
2: ไปเล่าให้เจ๊เล็กกับเจ๊ลุยหนูไปเล่าให้เจ๊เล็กกับเจ๊ลุยฟังเขาลุยที่ลูกแม่ที่ปู่เขายกเงินยกข้อมือใหญ่เลยเขาดูดาวแล้วจะไม่มีใครต่อแล้วจะต่อเยอะกับ
0: ก็เป็นจริงไม่ได้เล่นนะยังไงเมื่อวานข้าศึกคือข้าศึกบุญเข้าใจไหมข้าศึกก็เขาหมายถึงข้าศึกบาปข้าศึกอันตรายนี่ข้าศึกบุญข้าศึกคุณจะขึ้นทันทีปราบข้าศึกเกลียดให้หมดเมื่อวานเนี่ยอันนี้พอทราบแล้วก็เราหยุดทันทีถ้าว่ายังนี่ยังไงก็แท้ๆเมื่อวานพุ่งเลยจ้ะเอาละทีนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปะอัปปะสิอิทิตังปฏิตังตุมหังที่ผมแม่ว่าสมิจจตุสาแก่ปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุ
0: เอาละวันนี้เท่านั้นหมดแล้วนะ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลจิตท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี
2: ้สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาว วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอร์ซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โ
8: โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล Literacy และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบในเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จขอเชิญท่านฟังครับ
17: ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้แต่ทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนต้องออกอยู่ทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมของท่านนั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความ

ทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นั้นท่านยังกล่าวถูกว่ามรรคผลนิพพานหมดเกิดหมดสมัยแต่เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทมันเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมที่เหลือจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของที่เหลือมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของกิเลสทางสมตัวทั้งนั้นที่มีผลเรื่อยๆสำหรับทางกิเลสกิเลสมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเสาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างให้กันแจ้งหาความสงบจิตไม่ได้ตรงทางนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมถานคืองานรื้อถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตเมื่อกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานของพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนเราให้สนใจลงในจิตนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาแตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่ากับชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาแตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยักขยแยงไม่อยากรับทานกันแล้วตกกบหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบแล้วเจตสาลงมาเหมือนกันนักขาเล็กขมกันดูที่มีของเสือพวกงามที่อย่างไหนเลยทันตาฟันก็กระดูกดีๆนี่เหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานพระเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโตหนังคนเราดูกันหน้าก็หนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี่ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝาหน้าบวชตาฝาไม่เห็นความจริงแล้วถักเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยอะออกมาด้วยแบบโผล่น้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดีเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็ความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับเป็นหนึ่งแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานกาโดยไม่ต้องสงสัยมีการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมหนังว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นเห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วคว้าเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านสอนไปถึงกระจกเข้ามาในกระจกกรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาหน้าดูที่ไหนคนต้องขนนี่จะมาแล้วมาแรงวันตอมเองหนึ่งถ้ามีหนังนะถ้าไม่มีหนังก็ดูกันไม่

ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ติดกั้นนะผลนิพพานเพราะผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันติดกั้นความเพ้อเพ้อเรื่องของจิตมันติดกั้นนะผลนิพพานจะหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ได้ค้นพบมันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ติดกั้นจะหมดที่ท่านสอนธรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจเมื่อเห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่ควรตัวเองไม่มีอันใดที่จะควรมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้ควรมากควรจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ที่นั้นก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองที่พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโคลงโคลงตกคว้างถึงความเดือดร้อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปนี่ก็เพราะอันนี้แหละมันติดกันไม่ได้ดูถ้าเราเป็นกรรมฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อหรือพบหรือชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนความทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพากันดูด้วยความเห็นมันจะเป็นประเพณีไปแล้วเลยบวชฉันก็เสียสาโลมานะขาตั้งตาประตูแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทายทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ไหมสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแท้สติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งไว้ในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดการเรียนสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรได้เยอะถ้าสติห่างจากตัวไปตรงนั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติคือเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญผมพาฟังที่แกนการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่ป่ะถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตลาดเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันแล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราและจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมที่นายตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากไม่ชาวพูดตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่จะปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนตะเกียงของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะรู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นก็
โทษตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีหรือเก๋นั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนถ้าพูดด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทกายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโดยมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนมันน่าดูดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นท่านเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นอย่างนี้เพราะศาสนาสอนให้เราดูเราเพื่อสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองมีเรื่องเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองเพื่อแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนถึงรถเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาถึงสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทก็เพิ่มเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าต่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นหนักคือว่าเป็นผลในการดูผลดูอย่างนี้เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาแต่งตัวเต็มยศแล้วถึงจะเรียกภาวนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามบรรดาหนึ่งมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่อย่างความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวเพราะก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระก็อีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วเดินจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกรูนอกทางนู่นนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เดือดได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เดือดก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปในทางใดบ้างถูกหรือผิดความกำจัดความระมัดระวังอยู่นี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนที่เดือดจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของภาคจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับนะจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับมาแล้วต้องขาดสะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางกำหนดเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราที่มาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ที่เป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดพระผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เลียดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลียดถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหน
เราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสะสมกิเลสขึ้นมาทำเมื่อคิดถูกแล้วกิเลสก็ค่อยหมดไปคำว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกิเลสของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆนะครับให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ทางนอกใช้ทางในฝึกหัดกันไปโดยลำหนักสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวัยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญ

ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเกิดขึ้นใจจะปรุงไปไหนนี่ใจดวงเดียวตอนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรเดินมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบสิ้นลงได้เมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงอันนี้อยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการทั้งจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีที่ไหนทุกเวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีว่าเอาที่เคยนี่สัตว์บุคคลมาว่าเอานะส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณสติจิตนั่นแล้วสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะไอ้ที่ด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตามไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักนี่พวกนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตัวปลีกปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบน้อยคนขาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆพิจารณาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจบให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานตัวเป็นผลด้วยกันโอ้ยคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากนี่คือความกลัวเพื่อจะเป็นคนนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปซึ่งมากกว่าส่วนมันก็ไม่กล้าที่ทำอะไรจะรื่นเริงมันเทิงยิ่งกว่าทำกับจิตสัมผัสกันทำกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจเลยนะยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเราอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นขั้นไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการทั้งขันทั้งห่างไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาเองจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็ดปกคลุมหุ้มห่ออะไร

0: เวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นนี่ทางจะถามถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสด็จที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อควรวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตก็ควรตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเสร็จขึ้นหนึ่งไปแล้วหรือกลายเป็นธรรมทั้งแข็งหรือธรรมทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจว่ามันรู้พอแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นนั้นสินั้นอันนี้สินี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกนะไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันหมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในกายเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่ตอนนั้นเข้มแข็งจะหัดอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแน่ในตำราตอนนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีเขามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่ว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสรณังคฉามิก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตามก็พระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่จะปรากฏในโลกก็พระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิสมาบัติเป็นยังไงทำเพียงมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดขอดขวานกิเลสไปได้เลยมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบถึงสี่ถึงห้ามีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ผ่านสมุทรปีก็มีนี่ได้ถอดถอนออกหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี่เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วต่อถึงเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้เรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะมันมีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่แล้วและที่นำมาสอนอยู่ส่วนดีแล้วและที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆนั่นปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าทั้งส่วนใหญ่ส่วนยอดที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบงเบงบงเบงเหมือนเขามาโกหกเพื่อน ทั้งที่เราก็ไม่โกหกโอเคถึงมากท่านปัญญาก็จะทำไม่ได้นี่ตอบท่านปัญญาอธิบาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จในรายการแสงส่องธรรมครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอ

เทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: นาอิทาสัมเวติอันตรายามิมาเหสุตัสสเตชะสา
1: อันนมยังธรรมานุสติในยังกโร

ขันนมยังสังขานุตตินยังกโร

0: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
1: ตังยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

แต่เรื่องของทุกข์รู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสิ่งที่มีใจครองวิธีบำเพ็ญหรืออุบายที่จะปลดเปลื้องจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดๆนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่แน่นอนคำว่าแน่นอนนั้นก็พอยกมาอธิบายให้ฟังได้เพียงเล็กน้อยซึ่งให้เราเห็นอย่างง่ายก็คือคำว่าสุขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ชอบแล้วเทียบกันได้กับคำที่ว่า2บวกกับ2เป็น4ดังนี้เป็นต้นเมื่อ2บวกกับ2แล้วไม่ว่าใครจะบวกอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการถูกต้องตามหลักของการบวกแล้วต้องบอกว่าเป็น4ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครๆในโลกนี้จะทำการบวกจะต้องบอกว่า2บวก2เป็น4ด้วยกันนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆที่ได้ถึงแดนแห่งความตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาต้องอาศัยหลักธรรมคือ2บวก2เป็น4ถูกต้องเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหากว่าให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักที่กล่าวนี้

ธเจ้าพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าแม้จะมีอุปสรรคสิ่งใดๆที่ทำการกีดขวางพระองค์ท่านก็ทรงฝ่าฝืนไปได้โดยตลอดเราก็คงไม่มีอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเป็นช้างเท้าหลังจึงควรจะอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงโดยสมบูรณ์อย่าให้เสียในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนับวันนับคืนไปได้นับเดือนนับปีไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะได้นับคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญประจำมื้อประจำวันและประจำปีเดือนไปเช่นเดียวกันกับมื้อวันปีเดือนนี่เราจะไม่เสียทีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ก้าวไปเป็นลำดับการก้าวไปด้วยการบำเพ็ญตามแนวธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราได้ก้าวออกจากทุกข์ไปวันละเล็กละน้อยเพราะทุกข์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบคอบของเราไม่ว่าไม่รอบคอบในจิตบ้านการเรียนไม่ว่าไม่รอบคอบในส่วนภายในคือใจของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้บำเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจะมีวันที่จะได้ก้าวพ้นจากทุกเป็นระยะระยะไปจนสามารถค้นไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราชื่อว่าทุกข์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเรือนอยู่หลับนอนของเรา

รมยถากรรมและจะมอบให้โอกาสวาสนาอำนวยเป็นผู้มาตัดสินหรือพยุงเราให้ไปสู่จุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเห็นจะไม่มีวันที่เราจะถึงแดนแห่งความสมหวังได้เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยชัดเจนแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติซึ่งแปลเนื้อความว่าบุคคลย่อมก้าวพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความขยันหมั่นเพียร

ทางเทียนเหมือนกันไม่ใช่จะก้าวไปเอาเฉยๆโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตนี้เป็นตัวพยศอันสำคัญสัตว์พาหนะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่กำลังของเขาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การไม่ได้จิตใจที่จะให้มีความดีความเด่นเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดตอบตัวใช้การใช้งานได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการอบรมดัดแปลงถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามนาฏของใจจริงๆแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่ง

เลยเป็นประโยคพยายามแต่อาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนที่แนวทางให้แล้วนำมาประกอบโดยลำพังตนเองการพิจารณาจิตให้รู้วิถีทางเดินของจิตที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียดต้องอาศัยความสอบแสวงหรือความสอดส่องมองดูเรื่องของตน

ให้ผลักดันออกมาถ้าเราจะแยกออกมาพิจารณาทางธาตุขันธ์ธาตุอันใดขันธ์อันใดที่มีอยู่ในโลกธาตุอันนี้จะเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่มีความแปรความสลายซึ่งพอจะถือเอาว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้และพอที่จะทำความไว้วางใจได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มี

เราไปที่ไหนๆต้องอาศัยหนทางไปก็จริงแต่ที่อาศัยทางไปนั้นไปเพื่อจุดประสงค์ที่เรามุ่งหวังต่างหากเราไม่ได้มุ่งจะกอบโกยออนหนทางนั้นไปด้วยจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางสะดวกทางราบรื่นจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นร่มไม้ชายเขาท่าน้ำศาลาที่ไหนก็ตามเป็นที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะการที่เราเดินทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เรามุ่งประสงค์ซึ่งควรจะนอนใจแล้วหยุดชะงักในการเดินทางพักอยู่ที่นั่นเสียโดยเข้าใจว่าตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องทางทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เราจะเดินและผ่านไปทั้งนั้นตามที่กล่าวลักษณะของจิตก็อาการ

ต้องทำการพิจารณาให้รู้เรื่องของกันและกันแล้วผ่านไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางอันหมดความหมายในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงค์แล้วหมดความหมายในหนทางจะเป็นราบรื่นหรือขรุขระก็ตามฉะนั้นนี่วิธีดำเนินจิตเราต้องทำความเข้าใจกับจิตของเราถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับจิตแล้วก็ชื่อว่าเราทำความเข้าใจกับเราไม่ถูกต้องจะต้องประสบแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไปทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่รอบคอบในความไม่ต้องการของเราว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงตนโดยวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังจิตจำ

วิริยะนะธรรมะเจตินี้เป็นบาดฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วเรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจโลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอีกต่อไปใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมติคือหมดเรื่องจากโลกคือความหมุนเวียนจะกลายเป็นนิวัตตะหยุดการหมุนจะหมุนไปเกิดแก่เก็บตายหมุนไปในภพไหนๆเป็นอันว่าหมดปัญหาในนิวัตตะจิตดวงด้วยอำนาจแห่งการพิจารณารอบครอบในโลกภายในของตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งโลกภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะต้องแนะนำพร่ำสอนนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากนั่นเป็นผลพลอยได้จากโลกในได้แก่โลกวิทูที่รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปแห่งหัวใจของพระองค์ท่านโลกนี้เป็นโลกสำคัญเราก็โปรดได้พิจารณาให้รู้ล่วงโลกนี้ของเราจะเป็นผู้เรียนจบเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคนแต่เรียนไม่จบจึงต้องเรียนซ้ำๆซากๆเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากเพราะเรียนโลกไม่จบถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นมุดหลุดพ้นจากเครื่องกดกวงจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนไปเกิดตายกับโลกกองทุกข์นี้อีกต่อไปดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกและสมหวังโดยทั่วหน้ากัน

ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นจงเน้นหนักลงในงานที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกสิ่งลังฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ทั้งหลายเลยนับความทุกข์ความเดือดร้อนออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสฉุดลากให้แตกกระเจิงไปหมดเหลือตั้งแต่ความจอมปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำหนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเสียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหนเพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็นยิบยิบแยบเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่ยหลักใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักของสวดคาถาธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากจิตใจของเราไปทั้งที่กำลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกลู่นอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นข้าศึก

ต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองในขณะเดียวกันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั่นเลยนี่เป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากัน

มาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราดีไม่อายบ้างเหรออายตัวเองเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลำดากิเลสจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเราอันหนาแน่นไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมนาถของกิเลสว่าเป็นของเสื่อของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ข้อความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันนี้เรียกอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเลสลายออกนอกรูนอกทางของงานที่จำเป็นไปเที่ยวลูกเที่ยวคำในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลทลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกถามว่าสร้างบารมีบ้างถามว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นน่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นสุดที่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเป็นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันระมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าสิทธิ์ต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกข์จะไปไม่รอดมีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกนี้ถ้าเจริญก็เจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของวิเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงอย่าพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่นพระพุทธเจ้านำพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคำว่าพุทธังสรังคัจฉามิเขากราบไหว้ดวงพระทัยที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทัยนั้นต่างหากธัมมังสรังคัจฉามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังฆังสนังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านธรรมของท่านดวงธรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั้นต่างหาก

เขาไม่ได้มากราบอิฐกราบปูนกราบหินกราบฝากกราบเปลือกหลาอะไรหรอกนี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทราบว่าปัจจัยสี่นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำรุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเยียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนะเป็นของวิเศษแล้วเหรอฟังว่าปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งมันเท่านั้นยีวอนเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งมันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือยีวอนว่าเป็นของวิเศษบิณฑบาตก็คอยยังอัตภาพให้เป็นปัจจัยนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันจะถึงแดนแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยทางจิตนี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างยีลานะเพสัตยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัจจัยเครื่องกำจัดปัดต่อโรคภัยแค่เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปก็ไปตามลำดับลำดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นของวิเศษที่โตเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษที่โตไปทั้งหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษที่โตยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหละปัจจัยสี่นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากอื่นแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีรังถ้ามาจากมนุษย์มาจากคนเขาย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัยสี่นะพอถ้าอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษที่โสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาเพิกเผิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมทำลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพระเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดีนี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดแบบนี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายในจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกข์มาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษที่โสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์วิเศษที่โสดังพระพุทธเจ้าประสงค์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญถือข้อเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจอย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียรและอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยข้างหลังให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้นะพากันสร้างหน้าต่างๆอันหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละภพและชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นก็รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความติดต่อของธาตุของขันธ์เรียกว่าตายก็ทุกข์ไปโดยลำดับลำดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่ตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนเพราะอำนาจของกุศลและอกุศลที่เชื่อแฝงกันไป

แก่เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏก็เป็นความทุกข์เลยนับเวลาประกอบความภาคเพียรเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใจเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียรความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นถือจิตนี้เป็นสำคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอนิเรศชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คร้านชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นต่างแต่ไม่ชอบผู้ที่ฝ่าฝืนพี่เล็กเพราะความฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกต่อพี่เล็กพี่เล็กจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดที่กิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรก็เรียกว่าการหมอบราบกับกิเลสทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวเราจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้าทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทำไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายนอนจมอยู่ในปรับสมควรน่ะเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากำจัดกิเลสกลายเป็นกิเลสกำจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาคิดมาค้นมาเทียบเทียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับหรอกไม่มีอะไรที่จะเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรมนี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นต่างๆแล้วแต่อุบายของแต่ละระดาระดาจะนำไปพิจารณาแยกแยะตนเองพลิกหน้าพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอะไรหนึ่งขึ้นมาเวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำแล้วเลาะเหลือเหลือไหลๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสามด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญคำว่าสตินี้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล้มลุกคลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติอยู่ตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่หลับเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องสืบเครื่องลากไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลและติดมาตามตำหนักตำนานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจำมานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริงการ

จักด้วยตนเองชอบความเพียรของตนได้ประสบเต็มนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เช่นอย่างว่ามหาสติมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องหาต้องหมายเป็นจะหาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสติมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็ตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามมันไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทแม้จุดอวิชชาปฏิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะเหตุไรจึงหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อคู่กันเครื่องฟาดฟันกันเลยเป็นคู่ปรับกันพอสมมุติประเภทนั้นอันเป็นฝ่ายถูกมัดสิ้นสุดลงไปฝ่ายแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นนี่เมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญญาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรถึงต้องถามหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชิ้นนั้นชิ้นนั้นสำเร็จลงไปแล้วถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทำไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยแต่ทำไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นะผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทำอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไรทำไมกันถึงคราวที่เจอเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นตอนนั้นมาก็ใช้ได้ไปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปก็สิ่งนี้เป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นเพียงสมมุติด้วยกันฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งนี้ผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ทุกถ้ากำหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาสมุทัยแดงผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนิโรธความดับทุกข์เมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งการดับท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจธรรมให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสงสัยอะไรพระสาวกท่านบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่ากิเลสตาท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไรเพราะเราก็ทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นจึงเรียกว่าความจริงเต็มตัดเต็มเกิดมีพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้าก็ของสาวกกับธรรมชาติที่เรารู้เห็นแต่อยู่เต็มหัวใจนี้ผิดกันอย่างไรบ้างสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำลงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปอย่าเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหลกกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไรก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะมาร่างกายนี้ไปให้มันได้จะกากเมืองไปตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้จะกากเมืองไปเท่านั้นความพิไรเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายตัวนี้นั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาด

นี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหาความสงบใส่จิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์ทูลผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์การทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั้นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเศษวิเศษขึ้นโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตท่าดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีให้ดีให้มีเสียที่โสได้อย่างไรนะหนึ่งเอาตรงไหนเท่านั้นขอให้ทำใจตนให้ดีเถอะทำจิตใจตนให้มีหลักมีแรงเต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตก็จางแจ้งด้วยอัดด้วยธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่แหละเอาไปแจกสัตว์โลกจะรับความมุ่งเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะพิจารณาให้ดีเอาให้จริงให้จริงอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินี่เลยพระพุทธเจ้าไม่พาหลงทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมคนมายาของกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นคนมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้คนมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในคนมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสรรก็พอตัวใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัวไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่คว้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเป็นตัวอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอพ่อแท้รู้ว่าที่เด็กปัญหาอาสวะไม่ถูกต้องเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองที่เรียกตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดก็กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนที่แบกที่เรียกทำไมไม่หนักมันจะสลัดที่เรียกออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องหลอกเราได้จากที่เรียกให้รู้เสียอะไรที่เรียกมันหลอกอย่างนี้เอาจริงให้จังพอเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนของความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราความพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนรูปเป็นของสำคัญมากสำหรับจิตท่านใหญ่ที่ต้องพิจารณาที่ภายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมแบบนี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละเป็นแดนของความพ้นทุกข์นั่นแหละผลที่เราต้องการนั่นแหละผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเลยจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละนี่มีเท่านั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจสุดปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกข์นี้เท่านั้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นของวิเศษขมักขม้นลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นหลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันโดยไม่ต้องสงสัยการสมาธิจะเป็นเรื่องที่ควรละแค่เหนื่อยควรจะเป็น

0: การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกที่เหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบลูกโลกและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเลื่อมใสศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เดียวเป็นเจตนาที่มุ่งแสดงพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากสาจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดสดร้อนประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อัน ไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคล้ายกันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมซาบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมซาบถึงธรรมนั้นเป็นไปยากถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เรียนว่าตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญไม่มีอะไรทำมาเป็นสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสำคัญจัตตาแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษที่โสท่านผ่านพ้นไปมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งที่หอบภพหอบชาติอยู่ตลอดอนันตกาลมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามภพชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทําของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขาราและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกายส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีหรือได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตเป็นของสำคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจตรงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ในร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้า ปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำและลุ่มดอนนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นเนื้อแห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลา เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมันเขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสวงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาก็ได้กล้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานลงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์เดรัจฉานตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนับว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอเวจีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยว่าเป็นนั้นจริงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกวงไปไหนขี่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นทนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดสูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเย็นไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือรือร้นในเรื่องการสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนของตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานครับต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะดีเที่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเย็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปสร้างปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี้นี่แหละที่ว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมากการมาบวชในศาสนาให้เพ่งเล็งถึงความปวดเครื่องด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเชื้อตัวสำคัญคืออวิชชาปัจจยาตัวมืดมิดปิดทวารภายในใจมันต้องชำระแก้ไขแบบนี้ให้ได้ถึงถือใจเป็นสำคัญสิ่งภายนอกให้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นขอให้ยังมีชีวิตอัตภาพเป็นไปได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมมักสมหมายสมความมุ่งมั่นปรารถนาจนกระทั่งถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกขอนแขเองนี้เองนี้ถึงภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยมีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลือกเปลือก บิณฑบาตอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทราชมณฑลเพียงกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลูกโมระเสนาสนังมีสร้างปัปปชาตทัตเตยาวจีวังชาวจีวังสร้างโหกอะไรอยู่นี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดมาทานจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้หูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถือตามหลักธรรมแล้วก็บกพร่องมากไม่ได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเหมือนผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นยาแก้โรคแก้ภัยก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูลเน่าทั้งมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมีจนกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องแล้วสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเรานี่เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามเลื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับที่เดือดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและจะเลี้ยวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เดือดแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเลี้ยวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกแล้วเราจะทำอย่างไรละเลาะและแหละอยู่ได้ยังไงจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ทิพหายไปพวงประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้เราไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันห้าของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเรานี้มันควรมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อควรเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์ธาตุอยู่ธาตุกินธาตุขับธาตุคลอดธาตุถ่ายเลี้ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์ก็หาเกาะหาดอนที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมีบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะเยอทะยาน ให้ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอที่กับที่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละถูกแตกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุเราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นอ้าวคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความพิเศษพิโสอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความพิเศษพิโสอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกื่อนไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความพิเศษพิโสอะไรกับขันนั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้อ้าวคิดไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟพิเศษพิโสอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมันหมายหลอกนั้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้ถึงในอย่างนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไหร่มันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคำพีแล้วผ้าเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจิตจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านและหลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สนับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบมาทุกพอแล้วไม่ต้องว่าท่าทุกความทุกเราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่วันเกิดมามีทุกมากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอุมานลานฟ้าที่ไหนว่าจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลัดปัดสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีกส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาที่เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่แหละ ม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบเสื่อมสารมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ทำไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบเสื่อมสารเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบยอบอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความยอบอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกระเลิกเกิดฐานความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่แน่ลงไปมากขึ้นกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวเอาที่นั่งปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตรงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาคนมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไปแล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในกับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราก็ควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งนี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาที่คาดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจอมปลอมอันที่เดชเสียฉันท่านรอไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจอมปลอมของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเรานั่นผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนเห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวงอวัยวะนี้หาจะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั้นตลบหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้ส่งได้สายแสไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสำคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นนี้ให้เห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินผ้าอากาศเป็นดินผ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตัตภีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นโทษก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันเองให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอดถอนกิเลสนอกจาก สติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้แล้วรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมนิมุตติธรรมหลุดพ้นกันที่นี่ไม่หลุดกันที่ไหนนี่จะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงๆต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเกินใจสอนใจจริงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะหยิบขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมาขีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งๆที่มีเจตนามันก็หนักได้ทรงทั้งท่อนตะแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันจีบมันขวางมันก็เหมือนสิ่งทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงหยีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าละหลอกแล้วแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งนั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหามันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบเราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ลาบลงภายในจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเราญาณนำความท้อแท้อ่อนแอว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมนั้นเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพระเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นแล้วไอ้อาจจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายบ้างเถอะเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระยิ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยทำปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตและในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสดูดบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งรากแก้วหลักฝอยเท้าในตัปปธรรมด้วยตัปปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมิตหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดทวงจิตใจอีกแล้วนั่นแหละเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำอันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศ
1: นอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิศในเวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวละร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเป็นสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวัง

ที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบรับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีทันทีที่ว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียถือฉะนั้นขอให้ทุกๆท่านได้รักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหรอกจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองผมขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นไม่สมควรรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา

ะวันอัจฉริยะมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานทั้ง3สมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลายที่แม้ได้ทราบแต่กิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูติออกจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่านชนกคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิทโธทนะมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจฉริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์จะซ้ำรอยกันไม่ได้มีท่านเดียวเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประสูติในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธาราชกุมารเกิดนั่นเองคือเกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่13ปีในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตร่ตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ได้ทรงไตร่ตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาราชทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทัยและทรงเป็นเรื่องนี้บันดลบันดาลให้พระองค์อยากจะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้วนแล้วแต่พระบารมี

็นเครื่องบันดลบันดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงสลดพระทัยในสภาพที่ได้ทรงพระเนตรนั้นคือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวาระที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินง่อมแง่มง่อมแง่มไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตายซึ่งในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สลดสังเวชเสด็จออกไปครั้งที่สี่ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้เพราะศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปธรรมอยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนๆทั้งสี่วาระที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์หรือเตือนพระทัยของพระองค์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสลดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งวัยแก่ของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจากความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นคนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระทัยเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นและครั้งที่สี่ก็เป็นเหตุให้ทรงขอพระทัยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงบสงเงี่ยมน่าเลื่อมใสน่ายินดีจึงไม่ทรงสนพระทัยมากขึ้นแม้ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระทัยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัทบริวารที่ได้ทรงที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำราญ

พระองค์ท่านได้ทรงสละเสียสิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชนกชนนีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลศีลผลทานการทำบุญทำทานพระองค์ท่านคงจะรับความลำบากไม่น้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความลำสายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงท้อพระทัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึง 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถจะยังพระองค์ท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้จะเครื่องเสียดแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับธรรมที่พระองค์ท่านปรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความตรัสรู้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่งเพื่อประกาศพระศาสนาเบื้องต้นก็แสดงธรรมแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5โดยยกธรรมจักรพระวจนะสูตรขึ้นแสดงเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตผลมีพระสาวก5รูปด้วยกันนี่เป็นพระกินาตกแล้วก็รีบสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละ2องค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คือไม่ซ้ำรอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจแก่ของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ละรู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีแก่บรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนักก็ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง60องค์ถึง 1,000 กว่าจากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางเป็นเวลา15พระพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันธปรินิพพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่งในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมมหัศจรรย์ขึ้นในพระทัยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะ45พระวันเข้าวสาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีตามพระองค์ท่านมีจำนวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานแล้วพระศาสนาก็คือคำสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนพระองค์ท่านก็ได้ยกพระธรรมกับพระวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระวินัย

เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความหนุนใจอยากจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในจิตใจของตนเป็นท่านๆเป็นไปจนถึงวิมุตติอันสุดยอดแล้วโกรธได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักที่ไหนที่เราตถาคตได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในคำพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความหลุดพ้นเป็นผลตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นเวลาเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่าง4เดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดานั้นไม่ได้หมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหลักสำคัญที่ยังสถิตอยู่กับใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วปราศจากที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เกิดความว้าเหวแต่หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของพระพุทธเจ้าของเราและส่วนสุดท้ายพระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ท่านอีกว่าเมื่อพระองค์เจ้าปรินิพพานไปแล้วจะนานประมาณสักเท่าไหร่พระอรหันต์จึงจะสิ้นสูญจากโลกหรือว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์ทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสวขาตธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตเทียไว้ไม่ได้คีบให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้จากวิมุตตินิพพานทั้งนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะสวขาตธรรมนี้ไม่ได้นิยมการนิยมเวลาเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามกาลตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกอานนท์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถแก้วกล้าเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหนุนใจต่อคุณงามความดีที่ตนจะเป็นได้ถึงแม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีพันไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือจับชายจีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้ชื่อว่าตามเราตถาคตไม่แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าตามเราตถาคตและชื่อว่าบูชาเราตถาคตอยู่ตลอดเวลาและชื่อว่าได้เข้าเฝ้าตถาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาข
ขอให้อานนท์ทำความเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ส่วนสุดท้ายแล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็ตามธรรมะที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้ว 2,508 ปีนี้ก็ตามก็ยี่ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัจธรรมจึงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นของจริงคำว่าสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่าหนึ่งทุกข์มีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ำก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ไม่ควรในสถานที่อื่นจะควรกายควรใจของเราแล้วสัตว์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกข์นี้เข้าไปก่อกวนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอ็นเอียงเป็นแสดงอาการนัสสัมนัสสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์บีบพันทุกข์เหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกท่านพิจารณาคำว่าทุกข์นี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสังลังฟันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากบีบคั้นตนเองไปได้คำว่าสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหิมความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพฤติตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่ได้นำธรรมะมาไตร่ตรองไม่นำธรรมะมาขีดขวางหรือกั้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำถ้าเราจะเทียบด้วยน้ำก็ไหลไปตามลำคลองไม่มีอะไรปิดกั้นเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดฤดูฝนไปแล้วน้ำก็เหือดแห้งไปหมดในลำคลองหรือหัวหนองคลองบึงนี่เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแล้วต้องจะเป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลำดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้จะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีล5ศีล8ศีล4ศีล227เป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใดเพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะระงับดับสมุทัยให้สิ้นทุกข์ไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่คำว่ามรรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้าสมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติวิธีดำเนินที่จะระงับดับสมุทัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกพร่องที่ตรงไหนเมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกข์ให้ถึงฐานความจริงของสมุทัยด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สัมปยุตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกำลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บำเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมากคือข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินมีกำลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเกลา
กิเลสที่เป็นตัวสมุทัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทัยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองหากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกำลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้กิ่งก้านสาขามีมากเท่าไรเขาจะต้องเสียแห้งยุบยอบตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็มันมีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมจริงส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแห่งกิเลสตัณหาโดยลำดับลำดับแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะรังควานพระองค์ได้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการบำรุงกิเลสตัณหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงเป็นเพียงทุกอันหนึ่งเท่านั้นสมุทัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันเรื่องของสมุทัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางจริงไปในทางนี้ทุกข์เป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยโลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอำนาจของปัญญาที่แทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยท่าเข้ากันมาเป็นนานกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้งสี่ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเรากอที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะถ้าในกายของคนและสัตว์ได้ชอบเต็มทีใจของคนและสัตว์แล้วทุกข์ชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั้นตลอดกับตลอดกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกข์ไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกข์ก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระสาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นของที่มีอยู่ประจำองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอำนาจของสมุทัยหมดไปแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดมีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสแต่เราจะใช้ไประงับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช้ไม่ได้นอกจากจะอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตน
ดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช้ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทำไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนพวกเราโง่ขนาดไหนเราก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องลอยมาโดยลำดับลำดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไรต้องมีสาเหตุให้เกิดสาเหตุของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมดาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยเจอเคยเกิดเคยตายนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมาส่องดูการทำส่องดูการพูดส่องดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละชื่อว่าปัญญาส่องทางบุกให้บุคคลได้รับความปลอดภัยไม่เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึง45พระวสาแล้วก็เสด็จกับขันธปฏิภาณก่อนจะเสด็จไปรับขันธปฏิภาณก็ได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมและตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วพอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรต่อไปทำหน้าที่จะปรินิพพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความโศกสันการแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนทำนิชำนาญและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อยนี่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่จะปรินิพพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ห้าปีติสุขเอกคตานิตกวิจารปีติสุขเอกคตาท่านเรียกว่าปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตติยฌานเข้าจตุตฌานฌานะแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าเช่นนั้นพระองค์ทำให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสดาของโลกเมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหลือบซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งพระศาสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สาหนังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกชั้นสมกับนามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวางทิ้งลวดลายของศาสดาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอริยบทใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เคารพเลื่อมใสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความร่มเย็นแก่สายหูสายตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าเฝ้าในเวลานั้นเมื่อเวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานจะทิ้งลวดลายศาสนาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌานเพื่อไว้ลวดลายของสัตว์ศาสดาในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌานก็เป็นลวดลายอันหนึ่งดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานล้วนแล้วตั้งแต่ลวดลายของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌาน4เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทยตานิโรธดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในพระกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทยตานิโรธมาอาสาเนสัญญานาสัญญาเวทนาจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌาน
และเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอผ่านจากจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งนี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปฌานและอรูปฌานเพราะรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งอรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งจะไปเข้าในสมมตินั้นไม่สมภูมิที่ว่านิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌานใดๆทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปรินิพพานโดยสมบูรณ์เมื่อปรินิพพานแล้วก็ถ้าศีลศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียง7วันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะกลายเป็นปลาไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้2ปี3ปี4ปีขายกันกินอยู่เช่นนั้นฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสลดสังเวชมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันครูบาอาจารย์องค์ไหนตาย2ปี3ปีเก็บดองกันไว้อย่างนั้นน่ะหาอยู่หากินแอบกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดวาอาวาสอาวาสจะเสื่อมกลัวสตุปัจจัยจะมีเมื่อเป็นนั้นนั่นแลมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวของเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศพด้วยเมนแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุปฏิปันโนอุทุงานสามิติปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วสารพัดนึกมีภายในจิตใจแล้วไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังอย่างนี้มาได้สอนเพื่อให้เราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไว้ตั้งเป็นปีปีสองปีสามปีเจ็บดองกันแล้วแอบปันกินอยู่เท่านั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยกำลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคำว่านิยานิกธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยชอบธรรมเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็ต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคำว่าธัมโมหิเวรคติธัมมจารีถ้าทำไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพฤติตัวดีประพฤติปฏิบัติชอบยอมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกท่านให้มีความเย็นอกเย็นใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยเพื่อการะชนี

ความจริงธรรมกับโลกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบุคคลคนเดียวมีความจำเป็นเท่ากันเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่มากสำหรับใจเพราะใจเป็นผู้ดำเนินงานเป็นสถานที่ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโรงงานอันใหญ่โตก็ถูกเพราะความคิดการพูดการระบายออกทางความประพฤติหน้าที่การงานย่อมขึ้นอยู่กับใจถ้าใจได้รับการอบรมตนเองด้วยอัตถธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วเป็นพื้นฐานจิตใจย่อมจะแสดงตัวออกในกิริยาหรือหน้าที่การงานทางใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกไม่ข้อผิดพลาดโลกมนุษย์เรานั้นมีความฉลาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายสู้ไม่ได้แต่ก็มักโง่ต่อตนเองที่เกี่ยวกับด้านศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลธรรมแม้จะมีอยู่ตามตำรับตำราดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่ทั่วไปตามวัดตามวาตามสถานที่สมาคมหรือห้องสมุดต่างๆตลอดถึงบ้านเรือนของแต่ละคนละคนที่เป็นชาวพุทธไม่บกพร่องก็จริงแต่ธรรมที่จะควรสัมผัสรับรู้ความแง่หนักเบาอย่างแท้จริงตามดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นรู้สึกจะมีน้อยมากภายในจิตใจธรรมมีหลายประเภทชื่อของธรรมก็มีอาการของธรรมที่ท่านแสดงออกทุกแง่ทุกมุมนั้นล้วนแล้วจะเป็นอาการของธรรมที่ที่เข้ามาสู่จิตที่จะควรได้รับทราบรสแห่งธรรมในขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ใจเป็นสิ่งสำคัญมากใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายพร้อมกับเป็นที่สถิตของธรรมทุกขั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใจขาดความเหลียวแลจากเจ้าของสนใจไปในทางอื่นๆเสียมากยิ่งกว่าจะสนใจในอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและทำจิตใจของตนให้มีความแจ่มชื่นเบิกบานนี่ขาดในสิ่งนี้เสียโลกจึงมีความบกพร่องทางความสุขมีแต่ความทุกข์ด้วยกันทุกหย่อมยากไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคน คนโง่คนฉลาดไปที่ไหนได้ยินแต่ความบ่นกันเต็มไปหมดไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นวรรณะใดบ่นแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากนอกจากบ่นเรื่องความทุกข์ความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วยังบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจเกี่ยวกับความกังวลวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมีปาฐะเต็มไปหมดทั่วดินแดนทั้งนี้เพราะถ้าเป็นโรคเขาเรียกว่าคอยจะรับทานแต่ของแสลงแต่ไม่ค่อยสนใจกับยาซึ่งเป็นเครื่องระงับดับโรคนั้นๆโรคกันนั้นนั้นจึงมีโอกาสที่จะกำเริบได้ทุกเวลาเวลาทุกอิริยาบถทุกคนทุกชาติชั้นมันนะดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกันหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมดังพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนทั้งสามโลกธาตุนี้ดังในพุทธคุณก็ได้กล่าวไว้แล้วสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนอกจากพระองค์เป็นครูข้ามสอนฝึกฝนทรมานพระองค์จนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดภายในพระทัยกลายเป็นธรรมทั้งดวงเต็มพระทัยท่านแล้วยังเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกมีพุทธบริษัท4เป็นสำคัญด้วยมาและธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนนั้นออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระองค์ประสิทธิ์มาศาสตร์ให้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาพอมองเห็นร่องรอยแห่งศีลธรรม
อันเป็นธรรมประจำมนุษย์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งพระเมตตาที่พระองค์ท่านประสิทธิ์ประกาศมาให้พวกเราทั้งหลายแต่แม้เป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วด้วยการชี้แจงแสดงบอกทั้งทางดีทางชั่วและออกทั้งสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ความสนใจก็กลับเบนไปทางอื่นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงอักธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนโดยเฉพาะนั่นไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจึงแสดงออกในทางจิตให้เกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนามีอยู่ทุกหัวใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติพันธุ์วรรณะใดไม่สมพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานทำไว้เพื่อเป็นยาระงับดับโรคที่เหลือปัญหาอาสวะความมืดมนอนตการต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไม่มีวันเลิกลาไปได้เลยนอกจากทำเท่านั้นเครื่องนะครับดับโรคประเภทนี้ให้ค่อยหมดไปแล้วจะพอมีความสะดวกสบายขึ้นภายในจิตใจแต่เฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นผู้ออกแนวรบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายได้หมอบถวายอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะสนับสนุนในปัจจัยทั้งหลายสี่นั้นคืออะไรคือจีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารปัจจัยต่างๆที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปเรือนาสนะที่อยู่ที่อาศัยสำหรับพระผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นกีฬานักเอสัตว์ได้จะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรดาศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนผู้ออกแนวรบแล้วคือภิกษุบริการด้วยเหตุนี้ภิกษุจึงเป็นผู้มีโอกาสมากยิ่งกว่าคารวะเพราะมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อปราบปรามห้ามหันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปโดยลำดับพอจิตจะได้สงบตัวมีความสะดวกสบายภายในจิตใจพอมองเห็นอัตเห็นธรรมไปโดยลำดับได้สถานที่บำเพ็ญก็เป็นที่เหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอย่างวัดเขาน้อยสามฐานเหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสปัญหาอาสวะโดยตรงเพราะเป็นสถานที่สงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมาธิธรรมไม่เป็นสถานที่ผู้ก้านวุ่นวายก่อควรให้เกิดกิเลสให้เกิดความรำคาญในการบำเพ็ญสมณะถ้าจะเทียบในครั้งพุทธกาลแล้วก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยของพระคือลุคโมลเซนาสนังนิสซายปปัจจาตัดผลิตโวยาวัชีวังอุตสาโหกระงอยู่นี่พระพุทธเจ้าทรงประทานสถานที่เหมาะสมให้มอบให้บำเพ็ญสถานที่เช่นนั้นถ้าเราจะเทียบสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทำงานที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็เป็นงานเฉพาะที่เหมาะเจาะกับพระสงฆ์ผู้ออกแนวรบแล้วคือออกปฏิบัติได้แก่เจสาโลมานัสอาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังทันหวานหมดแปลแล้วไอโลมปฏิโลมนี่คืองานของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันอุปสมบทหรือบรรพชาทีแรกอุปัชฌาย์ต้องมอบงานนี้ให้ตามหลักธรรมของศาสดาที่ประทานเอาไว้จะละเว้นเสียไม่ได้อุปัชฌาย์องค์ใดได้ปล่อยวางงานนั้นนี้ไม่ได้มอบให้คุณบุตรที่บวชที่เป็นสัจจีหาริกบวชจากตนอุปัชฌาย์องค์นั้นต้องผิดนี่เพราะถือเป็นงานสำคัญมากนี่คืองานของพระเมื่อมีท่านมอบงานให้แล้วเช่นนี้สถานที่เช่นไรซึ่งเป็นที่เหมาะสมท่านก็บอกอีกทีแต่ลุคโมลเซนาสนังเป็นต้นให้หา
าสื่อตามลูกขมูลร่มไม้ทางป่าไปเขาในถ้ำเนื้อมผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อฆ่ากิเลสให้หมดสิ้นไปจากถ้วยถ้าหากก็เรียนด้วยความลืมไป

มักเป็นอย่างนั้นเสมอเทียบกันได้กับเราจำชื่อเสือร้ายได้ว่าเสือร้ายมีกี่ตัวกี่คนมันทำความเดือดร้อนให้แก่บ้านนั้นบ้านนั้นแถวนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนก็ตายเราอย่าว่าแต่เพียงเราจำชื่อของเสือร้ายนั้นได้เราจำได้ทั้งโคตรทั้งแท้ปู่ย่าตาทวดของเสือร้ายนั้นก็ตามถ้ากราบใดยังจับเสือร้ายนั้นไม่ได้แล้วก็เสือร้ายที่จำชื่อมันได้นั่นแหละจะก่อความเดือดร้อนทิพย์หายให้แก่ประชาชนทั้งหลายอยู่เรื่อยไปข้อนี้ทั้งใดเราจำชื่อกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงโคตรแท้แห่งกิเลส1,500ตัณหา108หรือจะ100กว่าก็ตามกิเลสก็คงเป็นกิเลสความโลภคงเป็นความโลภอยู่เต็มใจความโกรธคงเป็นความโกรธอยู่เต็มใจความหลงราคะตัณหาคงมีอยู่อย่างเต็มใจเพราะจำได้แต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้ปราบปรามหรือจับตัวของกิเลสประเภทเหล่านั้นมาทำลายเสียได้เลยกิเลสเหล่านี้แลเป็นผู้ทำลายจิตใจของผู้ที่จำได้มากๆนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราจำชื่อของเสือร้ายได้ก็ไม่พ้นที่เสือร้ายนั้นจะมาทำลายประชาชนและตัวของตัวเองอีกด้วยด้วยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนแล้วปฏิบัติดำเนินตามนั้นสุดท้ายก็เป็นปฏิเวทปฏิเวทธรรมได้แก่การรู้แจ้งทั้งตลอดทั้ง3ประเภทนี้จึงแยกจากกันไม่ได้ในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องการอยากเห็นผลของธรรมถ้าเราไม่ต้องการเพียงได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อของอัตของธรรมตั้งแต่ต้นจนมรรคผลนิพพานนิมุตติพ้นมาประหลับใจเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะไม่เป็นการประดับใจจะเป็นการสั่งสมใจสั่งสมที่เด็ดปัญหาเพราะความสำคัญว่าตนเรียนตนรู้ตนเป็นนักปราชญ์ราชกวีไปทั้งที่เพียงจำได้เท่านั้นนี่ไม่สงสัยคนหนึ่งที่เรียนมากต้องเป็นมากยกตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องพูดที่ไหนหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เรียนหนังสือเท่าไหร่ก็ที่เด็ดตัวนี้ก็ยังไม่มากพอเรียนได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้อูอาเงื่อโอ้เรานี่มีความรู้มากแล้วนะนี่นะรู้สึกว่าทองขึ้นมาภายในใจนั่นแหละได้นะคำตีก็กิเลสก็กองเท่าภูเขาคำผานนี่แล้วเขาน้อยนี่แล้วพอแล้วคำโพย้อนไปเป็นภูเขาลูกอื่นอีกแล้วสองลูกสามลูกเพิ่มกันพอแล้วคำเอกเหมือนก็จะเต็มไปหมดกันได้มหาปริญญาขึ้นมาเท่านั้นโอ้ยหนักตัวนี้จะยกไม่ขึ้นแต่แล้วมันหนักยิ่งกว่าภูเขาหนักยิ่งกว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้มันเต็มไปด้วยความรู้ความจริงมันเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความทะนงตัวต่างหากมีกิเลสมันอยู่ที่ตรงนี้นี้เมื่อเราออกปฏิบัติไปโดยลำดับปฏิบัติไปเท่าไรเขายิ่งเห็นเรื่องของกิเลสเหมือนกับเราตามจับโจรชั่วร้ายนั่นเลยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยอันนี้พูดถึงกลางๆไม่ใช่หลวงตาบัวจับไม่ใช่หลวงตาบัวรู้จับไปฆ่าไปจับไปฆ่าไปจนกระทั่งไม่มีเสือร้ายตัวใดภายในจิตความโลภก็หมดไปความโกรธก็หมดไปความหลงหมดไปอันนั้นไม่ต้องสงสัยนั่นได้ทั้งตัวด้วยได้ทั้งชื่อทั้งนามมันด้วยแผนการที่จะปราบปรามมันด้วยวิธีใดก็ดำเนินตามแผนการนั้นด้วยผลเป็นที่พึงพอใจก็คือปราบที่เด็ดแน่หน้าไปอย่างนั้นมีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หลวงตาบัวรู้อย่างนั้นแต่พูดตามหลักความจริงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีที่สุดสงเป็นต้นได้นำไปเป็นสติพินิจพิจารณาตนเองว่าธรรมแท้นั้นจะสัมผัสได้ด้วยใจธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนกระเทือนโลกธาตุอยู่ก็ตามแต่ไม่มีสิ่งใดจะรับความกระเทือนแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรับทราบธรรมที่มีอยู่ทั่วไปในโลกธาตุนั้นและธรรมเป็นของอัศจรรย์ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะรับความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นนอกจากจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

รมแล้วจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นจะไม่พ้นจากจิตนี้เลยเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แห่งจิตแห่งธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมทั้งจิตเป็นธรรมทั้งดวงนั่นแหละคือผู้ได้ดูดดื่มได้สัมผัสธรรมนั่นแหละคือผู้อิ่มธรรมนั่นแหละคือผู้พอในธรรมทั้งหลายความโลภก็หมดเมื่อธรรมเข้าสู่ใจเต็มที่แล้วความโลภก็หมดความโกรธก็เรียบไปหมดความหลงไม่มีเหลือมีตั้งแต่ธรรมทั้งดวงอธิบายถึงเรื่องธรรมแท้ให้เราทั้งหลายได้ฟังแต่ไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ตามคำพีนั่นเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนอกที่ขี้เข้ามาสู่ธรรมในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์ของท่านนำธรรมออกจากพระทัยประกาศสั่งสอนโลกตลอดมาเป็นเวลาหลายปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานตั้งหลายร้อยปีแล้วนักปราชญ์ท่านเห็นท่านมีความฉลาดเห็นว่าในการต่อไปนี้จะไม่มีใครทรงธรรมอันแท้จริงนี้ไว้ได้แล้วจึงต้องจดจารึกคำพีรังพอเป็นปูหมายป้ายทางให้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้ตรองได้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นพอจะยังผลให้เกิดในทางภาคปฏิบัติกลายเป็นปฏิเวทธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรม 80,000 ที่ธรรมธรรมขันธ์จึงปรากฏขึ้นสู่คำพีหลังจากพระพุทธเจ้าไปพันมาแล้วตั้งหลายร้อยปีธรรมแท้อยู่ที่ใจเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ทรงแสดงออกจากใจแสดงโดยด้วยพระโอษฐ์คือปากสาวกทั้งหลายแสดงก็แสดงออกจากปากของท่านทำอยู่ที่ใจใจเป็นทางเดินออกมาสู่มุขขทวารทางสองประชาชนคนเมือง ทั่วไปเป็นพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้อย่างท่านก็ต้องอาศัยตำรับตำราอ่านตำรับตำราสื่อการฟังเพื่อจะเป็นข้อคิดเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วสุดท้ายก็ให้ย้อนเข้ามาเทียบเทียงกับตัวเองซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อความสุขความเจริญและเป็นผู้มุ่งที่จะถอดถอนเที่ยงน้ำติดเถื่อนติดภายในจิตใจได้แก่ที่เด็ดเป็นตัวเหตุสำคัญให้ค่อยหมดไปด้วยการจดจำนำคำที่ตนศึกษาและเรียนมานั้นมาเป็นเข็มทิศทางเดินทางดำเนินเราก็ต้องมีวันหนึ่งจนได้ที่จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจและจะทราบได้ชัดเจนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าประเสริฐนั้นประเสริฐอยู่ที่ไหนไม่มีประเสริฐอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีอะไรสัมผัสรับทราบเช่นเดียวกับคนตาบอดรูปจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารสีแสงจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารคนตาบอดก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีสิ่งไปสัมผัสรับทราบสีแสงต่างๆนั้นเสียงจะมีอยู่เต็มโลกธาตุก็ตามสำหรับคนหูหนวกก็มีความหมายมีความหมายเฉพาะคนหูดีเท่านั้นนี่ยกเข้ามาเป็นข้อเทียบเทียมเอาที่นี่เราย่นเข้ามาอีกเสียงมีอยู่ทั่วโลกธาตุมีไปหมดทุกวันนี้เขาผิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเอาเสียงเหล่านั้นมาพูดต่อหน้าต่อตาเอารูปเหล่านั้นมาแสดงต่อหน้าต่อตาเราได้เช่นวิทยุโทรทัศน์น่ะดูสิถ้ามีเครื่องรับมันก็ปรากฏได้มีเครื่องผิดขึ้นมาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งนั้นที่จะปรากฏขึ้นมาได้รูปก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้เสียงก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้ธรรมก็เหมือนกันจะมีอยู่เต็มโลกเต็มฐานถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคลื่นให้มันเหมาะกันกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วธรรมเหล่านั้นจะไม่จะมาปรากฏที่จอคือใจของเรานี้ทั้งเสียงอะไรก็ตามหรือรสแห่งธรรมทุกประเภทก็ตามจะมาปรากฏที่ใจที่จอนี่แหละจอคือใจนี่แหละจอเทวทัศน์หรือจอหนังเขาพูดกันทางโลกเราย้อนมาจอที่จอจิตธรรมจะปรากฏขึ้นที่จอนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ในโลกทำศูนย์ไปไหน

ตรวจหาจะทำจัดไว้ชอบแล้วนิยานมีกระทำนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบุดพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าปรับตัวให้ถูกต้องกับธรรมธรรมที่ว่ามีอยู่ทั่วไปในโลกนั้นจะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของเราเข้าโดยลำดับจนกระทั่งสัมพันธ์กันเต็มที่ระหว่างจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวธรรมอันใดจิตตอนนั้นจิตอันใดธรรมอันนั้นวิมุตติบุดพ้นคนอยู่ที่ไหนใจก็ทราบไม่สงสัยนี่เรียกว่าธรรมกับใจเข้าถึงกันผู้นี้แหละเป็นผู้ยืนยันได้ในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่นอกจากนั้นยากลำบากนอกจากความเชื่อธรรมดาหนึ่งหรือคาดคะเนเดาเอาเฉยโดยไม่ประจักษ์กับใจของตนก็เป็นของแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อความแน่นอนเป็นเครื่องยืนยันทั้งตนเองและประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบได้ด้วยความอาจประหารก็คือตนตั้งปฏิบัติธรรมให้เข้าเป็นที่เข้าใจและสัมผัสธรรมรับรู้ธรรมจนกระทั่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจสถิตอยู่ที่ใจเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนผู้นั้นก็คือธรรมทั้งหมดไม่ถามมาพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ผ่านโลกมานี้แล้วมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ไม่สงสัยเพราะความรู้ที่เด่นดวงอันเป็นตัวพุทธะอย่างแท้จริงเทียบกันได้กับพุทธะแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเราประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราแม้สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากเท่าไรก็ไม่สงสัยความรู้อันนี้ความบริสุทธิ์อันนี้ธรรมดวงที่อยู่กับใจของเราเต็มดวงเวลานี้ฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ทุกพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันสาวกทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันการปณิธานของท่านก็เป็นการเป็นสมมุติต้องมีการสลายไปได้การนั้นการนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราปณิธานอยู่ประเทศอินเดียได้ 2,500 กว่าปีนี้นั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะเท่านั้นเรือนร่างนั้นก็เหมือนกับเรือนร่างของเรานี่แหละได้แก่ขันธ์5ย่อมมีแก่มีสลายทำลายลงไปตามสภาพแห่งกฎอนิจจังคือทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาก็สิ่งนี้เป็นสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติก็เข้ากันได้สนิทเป็นอย่างนี้ทุกธาตุทุกขันธ์นั่นไม่สำคัญเป็นเพียงเรือนร่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์กับธรรมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั้นไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าป่าช้าไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญมีแต่เป็นธรรมก็เกิดอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลและตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นธรรมแท้ขอให้รู้ที่ใจเมื่อรู้ที่ใจแล้วหายสงสัยบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่ว่าอันใดก็ตามแม้แต่ทางโลกเมื่อได้เคยสัมผัสสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วเราต้องทราบรสชาติสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นยังไงเราต้องทราบด้วยลิ้นของเราธรรมของพระเจ้าก็ต้องทราบด้วยใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบต้นๆดาวๆพาวๆไปแต่สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติตนอย่างน้อยก็เป็นปัญญานักตนมีศีลมีธรรมรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินของจิตมีจิตมีธรรมเป็นเบรกมีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อจิตมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินคือเหยียบคันเร่งหน้าที่การงานอันใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์แก่จิตใจของตนโดยเฉพาะด้วยอำนาจแห่งการทำงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ทำไปตามนั้นเรียกว่าเร่งไม่ให้มีความขยันหมั่นเพียรอยากที่เกียจที่การศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าไม่ได้คนเกียจคร้านเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุดอยู่ทางโลกก็พระองค์ก็เก่งเวลาเสด็จออกทรงผนวดก็ถึงขั้นกระโหลกถลายพวกเรามีใครที่ดำเนินงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำงานอะไรๆก็ตามทางโลกทางสงสารการทำมาหาเลี้ยงชีพมีกระโหลกถลายมากมายไม่เห็นมีใครสลบสลายพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสลบสลายถึง3หนกว่าจะได้ทำมาประกาศสอนโลกนั่นดูยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่อดทนขนาดนั้นจะถึงขั้นสลบหรือคนเราถ้าลงไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่พระพุทธเจ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายแต่พระพุทธเจ้าฟื้นส่วนที่

น้ำตาเรียบภายในพระไถ่จึงได้เป็นศาสดาขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความเป็นนักต่อสู้เมื่อเป็นฉะนั้นท่านจึงสอนพวกเราให้อุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ของดีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันปิดตันทางเดินแห่งอนาคตของตนอารักษาสัมปทาสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยไปทางที่เป็นประโยชน์อย่าไปจับจ่ายใช้สอยในทางที่จะเป็นโทษเป็นเครื่องสังหารตนเช่นซื้อยาพิษหรือสิ่งที่เสพติดเข้ามารับทานนั่นแหละสมบัติเหล่านั้นจะกลายเป็นภัยต่อตนเองท่านห้ามอารักษาสัมปทาให้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ด้วยความมีเหตุมีผลสมาธิวิจารการเลี้ยงการเลี้ยงชีพก็ให้พอเหมาะพอสมกับครอบครัวและตนอย่าให้พุ่งเฟ้อเหิมหรือว่าพุ่งเฟ้อจนเกินเหตุเกินผลซึ่งไม่ใช่หลักธรรมจะทำตนให้เสียนิสัยและใจรั่วเมื่อคนเราใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะที่รั่วนี่เก็บอะไรไม่อยู่ถังน้ำไปตักน้ำก็รั่วออกหมดอย่าว่าเราไปตักน้ำในบ่อในบึงนี้เลยเอาไปตักน้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีอะไรค้างเพราะภาชนะมันรั่วใจรั่วก็เหมือนกันมีเท่าไรเป็นหมดให้มีเหลือท่านสอนว่าอย่าทำเป็นคนใจรั่วให้ใจมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอจ่ายไปบาท1 2บาทจ่ายไปเท่าไรก็ให้มีเหตุผลว่าจ่ายเพราะเหตุนั้นนั้นมีความจำเป็นอย่างนั้นเก็บไว้เพราะเหตุใดเก็บไว้เพราะความจำเป็นอย่างนั้นนั้นก็ให้ทราบกัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนก็ให้ระมัดระวังเพื่อนข้างนอกเพื่อนข้างในคนชั่วมีคนดีหนึ่งให้เลือกเป็นตัวเองก็เป็นคนชั่วได้ในขณะจิตที่คิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ในตัวของเราก็ให้ระวังความพานภายในใจให้ระวังทั้งพานภายนอกระวังทั้งพานภายในมันจะทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนด้วยได้โดยกันทั้งนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าองค์เอกท่านสอนคารวะจะให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวความสุขมันก็มีคนเราเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรอบคอบตลอดสมบัติมีมากน้อยจนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดในการรักษาสมบัติแล้วสมบัตินั้นก็เป็นเครื่องสนองความต้องการให้รับความสะดวกสบายไปได้ไม่กลายมาเป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อตนเพราะความโง่ของตนที่เป็นเจ้าของโดยถ่ายเดียวมีหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้สรุปธรรมในวันนี้ได้อธิบายในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติแม้คารวะจะนำประพฤติปฏิบัติบ้างหรือปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกำลังความสามารถของตนก็ไม่มีอะไรผิดเพราะความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันพระก็ต้องการความสุขประชาชนก็ต้องการความสุขสุขประเภทใดที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของเราที่จะถึงได้รับก็ควรให้ได้รับเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาอย่าให้เสียเวลาเวลาตายเวลาเก่าไม่เกิดประโยชน์เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นเลยเราเป็นคนต้องตายแบบคนเราเป็นพุทธบริษัทเราถือพุทธศาสนาต้องตายแบบชาวพุทธคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมภายในกายวาจาใจของตนผู้นั้นมีสง่าราศีในอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายตายไปก็เป็นสุขโตเพราะอยู่ก็เป็นสุขโตไปจะเป็นทุกขโตที่ไหนต้องเป็นสุขโตในเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตนให้มีศีลมีธรรมยอมนำผู้นั้นให้ได้รับความสุขความสบายโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมไปเป็นอย่างที่ควร

0: ในหน้าที่ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นความลำบากเองตามเมื่ออาศัยความชำนาญซึ่งทำอยู่เป็นประจำเมื่อจิตที่เคยเห็นว่าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของง่ายขึ้นมาการปฏิบัติศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำมาบวชก็เพิ่งจะได้มาบวชไม่เคยมีการบวชศึกเหมือนอย่างเขาทำงานประจำได้การศึกษาบทเรียนนั้นตลอดทำทุกหมวดก็ต้องเป็นการลำบากยากทั้งการจดจำยากทั้งการจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามหลักของข้อธรรมนิมิตที่ทรงประทานไว้การไปการมาเหลือบซ้ายเหลือบขวาในอิริยาบถทั้ง4สำหรับผู้ก้าวเข้ามาเป็นนักบวชแล้วย่อมมีพระธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องปกครองรักษาวิญญาณมารยาทที่จะเปลี่ยนไหลไปมาต้องมีธรรมมีวินัยตามคุ้มครองรักษาอยู่เสมอไม่ให้เปลี่ยนแปลงจากหลักคือมารยาทของพระที่คุ้มครองกับพระธรรมนี้มาอันเป็นเหตุที่จะทำตัวให้มีความร่มเย็นและเป็นความสวยงามประจำตนและประชาชนทั่วไปทุกๆความเคลื่อนไหวต้องมีการระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ทั้งรวมระวังมีกล่าวถึงความยากก่อความยากประจำหน้าที่หรือเพศของตนเพราะหน้าที่นี้มีงานประจำตนดังนี้ได้แก่งานจะปฏิบัติตามหลักของข้อวินัยปฏิบัติตามหลักของข้อธรรมเพื่อนำผลอันเป็นความเจริญมาสู่ใจทั้งหลักจึงมีการยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่ายเราจะถือเป็นหลักสำคัญมากยิ่งกว่าผลที่เราต้องการซึ่งตนเห็นว่าเป็นผลที่ดีและมีความสุขเมื่อปฏิบัติผลได้โดยถูกต้องแล้วฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อศาสนาโปรดมุ่งผลที่ตนได้จำนงไว้แล้วอย่างไรและย้อนกลับมาปรับปรุงเหตุคือการบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคำนึงถึงความยากหรือความลำบากถ้าหากเราจะมาคิดในแง่ของความยากความลำบากแล้วสิ่งเหล่านี้แลจะตั้งกลางการดำเนินของเราไม่ให้สะดุดความที่ว่ายากว่าง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุกแผนกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายสะดวกก็ต้องง่ายและสะดวกจำเป็นก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับกิจการงานซึ่งถึงจุดหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะต้องฝ่าฝืนจนผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนักบวชของเราโปรดได้คำนึงถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินทั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียจคร้านความมักง่ายความอ่อนแอเข้ามาแทรกถึงหัวใจได้ความประพฤติของเราทุกๆด้านการกระทำของเราทุกๆประโยคจะเป็นเหตุให้ด้อยลงเมื่อเหตุคือการกระทำด้อยลงแล้วผลที่จะถึงประสงค์นั้นก็ต้องด้อยลงตามๆกันผู้ปฏิบัติจึงมุ่งต่อผลอันเป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นลำดับทั้งด้านการประพฤติเกี่ยวกับทางด้านพระวินัย คือเกี่ยวกับมารยาทภายในทั้งด้านความประพฤติคือการดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความเพียรอย่าให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผิดพลาดไปผลที่จะพึงได้จะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรรมะไว้สำหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยู่เป็นประจักษ์ในสันดานและจะสมความมุ่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราผู้มุ่งหน้ามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะพึงประจักษ์กับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏเป็นลำดับไปดังนั้นการปฏิบัติหรือบำเพ็ญทุกๆประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดำเนินไปด้วยความขยันหมั่นเพียรวาระจิตใดที่คิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของเราจะเป็นคิดเรื่องนอกก็ตามคิดเรื่องภายในของตัวเองก็ตามอย่าให้ได้ปล่อยความคิดประเภทนั้นให้สั่งสมตัวเองหรือพักตัวเองขึ้นมาเป็นมีกำลังมากสามารถกั้นกลางการดำเนินของเราที่เป็นจุดประสงค์ซึ่งตนมุ่งอยู่แล้วนั้นให้เสื่อมน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละลายไปเสียคำที่ว่าข้าศึกนั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกระทาบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนำเรื่องความทุกข์เดือดร้อนมาให้เราเพราะเหตุใดเพราะสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเวียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้สิ้นสูญไปจากโลกนี้มาตั้งแต่การไหนๆแต่เรื่องของจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถือมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจเกิดความรักในสิ่งนั้นแล้วติดพันทำให้ใจเกิดความชังในสิ่งนั้นแล้วเกิดความติดพันหมุนความผิดพันนั้นเข้ามาสู่จิตใจทั้งตนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าจิตก่อเรื่องใส่ตัวเองจึงหาความสงบเงียบเย็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้นพอได้แก่การพินิจพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องชอบรักสิ่งเหล่านั้นให้รู้ตามสภาพของเขาทั้งรู้ตามเรื่องของใจที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้ยกย้ายเปลี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นภาพสิซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมุนตัวเข้ามาทรงเป็นองค์แห่งความรู้นี่ท่านเรียกว่าความสงบกิริยาแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยโลกใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าความสงบสุขของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทำจิตใจให้กระเทือนและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเองด้วยอารมณ์คือการคิดปรุงต่างๆให้เกิดความกระเทือนซึ่งหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายามกลั่นกรองจิตใจของตน ออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกหรือซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นข้าศึกออกจากใจเป็นลำดับลำดับใจเมื่อใดทวนกระแสออกมาจากสิ่งนั้นย้อนเข้ามาสู่จิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดที่เราไม่เคยผ่านมาทั้งที่ก็เป็นของมีอยู่ในจิตนี้เราก็จะได้เห็นได้รู้ในขณะนั้นถ้าจิตยังไม่มีความสงบจากอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตราบใดจิตจะหาความสุขไม่ได้ตราบนั้นแม้การปฏิบัติศาสนาเราก็จะเชื่อเพียงคาดคะเนซึ่งเป็นของเอียงๆหรือล้มละลายไปได้อย่างง่ายๆแต่การเชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนเองให้หายพยศเข้ามาเป็นขั้นๆจนถึงกับปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายในใจนี้เป็นสักขีพยานอันสำคัญที่เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นนี่เป็นธรรมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่นให้ใจได้รับความดูดดื่มและเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียรความอดทนต่อการบำเพ็ญเพื่อทำหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับจิตนี้เป็นของกลางๆจะว่าดีเสียทีเดียวก็ยังไม่ถึงจะว่าชั่วเสียทีเดียวก็ยังไม่ถึงการที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นๆต้องอาศัยสิ่งเครือบแฝงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีเล็กหรือชั่วนั้นเช่นจิตเราได้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวขึ้นมาภายในตนเองโดยหาสาเหตุไม่ได้แท้จริงสาเหตุนั้นแลเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบกระแสของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเหตุนั้นจนปรากฏผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้สังเกตดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าอิริยาบถใดตั้งหน้าทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใดๆทุกเวลาแล้วอย่างไรเราต้องทราบเรื่องของจิตที่คิดไปในทางดีและชั่วเมื่อเราทราบความคิดของจิตที่เป็นไปในทางดีและชั่วด้วยการสังเกตเราแล้วเราก็มีช่องทางที่จะปรับปรุงจิตใจซึ่งคิดไปในทางที่ผิดนั้นให้วกกลับเข้ามาคิดในทางที่ถูกผลก็จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะความสุขก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริมหรืออุดหนุนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมือนกันทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆเนี่ยทุกๆกระทงที่เราจะทำกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดีที่จะทำจิตใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปเป็นนั้นจนถึง เรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบำเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นจิตใจเป็นอย่างไรจึงต้องอบรมถ้าจะเทียบแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่ห่ามยังไม่สุกก็ต้องอาศัยการบำรุงลำต้นให้ต้นไม้ต้นนั้นๆซึ่งเขาส่งผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นเมื่อต้นไม้ได้รับผลได้รับปุ๋ยได้รับอาหารผลไม้ที่ติดเนื่องกันดีก็พอได้รับความสุขภาพจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห่ามหรือนับวันจะสุกเป็นลำดับไปการอบรมจิตใจก็เป็นเช่นนั้นข้อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับปุ๋ยอันดีได้จากธรรมะเมื่อปุ๋ยข้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้จากการอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำเพ็ญทุกๆเรื่องเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเองเข้ามาทางด้านดีเสมอจนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเดินนั่งนอนเรื่องของจิตจะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นเครื่องบำรุงหรือหล่อเลี้ยงเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประกอบความเพียรโตได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริมหรือบำรุงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องกับใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบำเพ็ญไม่เลิศละแต่การปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วว่าต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมดาเพราะเรายังไม่เคยทำแต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เหนือไปจากความเพียรของเราที่จะปิดกั้นหรือผลักไสความลำบากอันนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องล้อมรอบจิตใจส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นเป็นลำดับนี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้นๆนับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขั้นแห่งวิมุตตินิพพานจะไม่พ้นจากวิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนินอยู่ณบัดนี้จิตที่ไม่ได้รับความสงบในเวลาบำเพ็ญมีเข้าใจว่าขณะที่เราบำเพ็ญนั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยก่อความยุ่งเหยิงให้เป็นอยู่เสมอหากว่าจิตได้อยู่ในองค์แห่งภาวนาจริงๆแล้วอย่างไรความสงบต้องปรากฏแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะจิตไม่มีทางเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของสติที่จะกำกับรักษาจิตใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อรู้วิถีของใจตนเองหากสติได้ขาดไปในวาระใดเรื่องความกระเพื่อมของจิตที่จะคิดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจะแสดงตัวหรืออาจเคลื่อนออกไปได้ในวาระเช่นนั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เล็ดลอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองว่าเราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเห เหตุใดจิตจึงไม่เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นและอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่าเราอาจจะไม่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะทรงศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดมรรคผลนิพพานได้หากว่าเราทำไปก็คงจะเป็นทำนองนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นคนอาภัพไม่สมควรแก่เพศพรหมจรรย์นี้เลยจิตออกไปเป็นฆราวาสญาติโยมเขาเหมือนฆราวาสญาติโยมเขาแล้วบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามกำลังของตนก็เห็นจักได้บุญได้กุศลจิตอาจจะคิดไปเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นเราได้มีข้อสังเกตลึกกำกับจิตใจอย่างไรหรือไม่จิตจริงไม่ได้รับผลเท่าที่เราต้องการและการที่เราจะเปลี่ยนความคิดไปเช่นนั้นเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักของผู้ที่มุ่งผลอันดีเยี่ยมหรือไม่และเมื่อเราละเพศออกไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยวาสนาสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่มรรคผลนิพพานจะปรากฏในเวลาที่เราสิ้นออกไปนั้นจริงหรือไม่หรือว่าคุณงามความดีทุกประเภทต้องเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรการบำเพ็ญก็เวลานี้เรากำลังจะดัดแปลงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับธรรมอันสูงเหตุใดเราจึงมีความท้อแท้อ่อนแอหรือให้กิเลสซึ่งเขาเคยต่ำอยู่แล้วตามปกติของเขาถูกลากจิตใจของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอหากเราใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่เช่นนี้นะแม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวนหรือทำความไม่สงบให้เราเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคึกขนองอยู่ประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายประยศพยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเงื้อมือของตนได้ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานี้เพราะเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆประเภทที่นักบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งใดในโลกนอกจากจะตัวคนที่มีธรรมะเท่านั้นคนที่มีธรรมะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำเป็นผู้หนักแน่นบึกบึนเสมอที่เนตกลัวเหลือเกินกลัวคนประเภทนี้แต่ที่มีความรู้สึกคิดนึกคล้อยไปตามที่เนตนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนาที่เนตของที่เนตที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมุ่นขึ้นไปเป็นขนาดจนไม่สามารถจะแก้ไขขอบขวนตัวได้เพราะอำนาจกิเลสมีกำลังมากมายขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกท่านเพื่อความคิดที่เป็นไปทางต่ำจะถูกลากเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นคว้าเอาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติของเราก้าวเข้ามาสู่หลักธรรมได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผู้นั้นการบำเพ็ญจิตใจหากได้ตั้งสติกำกับจริงๆมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยแล้ว
1: จิตจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความพยศต่อเราเสมอไปอย่างไรก็ต้องยอมจำนนเราในวันใดวาระใดวาระหนึ่งจนได้และเรายังจะได้เห็นผลแห่งความเพียรของเราที่แสดงตัวออกมาให้เป็นของอัศจรรย์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจะยากหรือลำบากก็ขอให้เราคิดถึงภาวะความเป็นอยู่ของเราว่าไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาอาชีพไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาที่อยู่เพราะกุฏิที่พักไม่มีไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาข้าวหาปลาหาซื้อหาขายตามตึกบ้านร้านตลาดมาฉันไม่ได้ยากลำบากเพราะการแสวงหาสบงจีวรเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ของสมณะทุกสิ่งเหล่านี้บรรดาคณะศรัทธาคือญาติโยมเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนท่านนักบวชผู้กล้าตายในสงครามแห่งกิเลสทั้งหลายเขาอยากได้บุญด้วยพวกเราเหลือเกินถ้าเราเป็นแนวหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองด้วยความกล้าหาญต่อแดนแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงได้สำเร็จและประกาศไว้ให้พวกเราแล้วผู้ใดๆก็อยากจะกราบอยากจะว่าอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะสนับสนุนแม้เขาจะทำเช่นเราไม่ได้เขาจะเป็นเพศอย่างเราไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันซาบซึ้งตรึงใจของผู้ที่มีความหวังดีต่อพระศาสนาและหวังดีต่อผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีนั้นในโลกเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะคอยอนุโมทนาสำหรับท่านผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตามสุปฏิปันโนอุทุญาณะสามิจิปฏิปันโนเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงวิมุตตินิพพานเราไม่ต้องไปกังวลกับปัจจัย4ที่อธิบายผ่านนั้นว่ากลัวจะขาดเขินกลัวจะบกพร่องขอให้คำนึงเรื่องของตัวโดยเฉพาะว่าการประพฤติตัวเองนี้เวลานี้มีอะไรบกพร่องการเคลื่อนไหวไปมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบกพร่องภายในกายภายในวาจาภายในจิตใจของเราที่คิดอยู่ทุกขณะนี้มีอะไรบกพร่องพยายามซ่อมแซมพยายามปรับปรุงความบกพร่องของตนเป็นประจำนี่คือหน้าที่หรือการงานของพระผู้ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนศรัทธาด้วยความเต็มใจของเขาจะทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะทำโลกให้ร่มเย็นแม้จะมีจำนวนน้อยๆก็สามารถจะผลิตผลทำความร่มเย็นให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากมาเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วท่านผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นจนถึงขั้นเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค่าตามที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้สามารถให้ความร่มเย็นได้รับผลประโยชน์จากเราก้าวเข้ามาวัดก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจมองเห็นท่านนักปฏิบัติที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีเข็มทิศมุ่งไว้เพื่อทำอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจแม้ตนจะบำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจที่เรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุขจากท่านผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้มีความสามารถบำเพ็ญตนถอดถอนตนจากสิ่งที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่ที่เด็กตัณหาอาสวะใดๆทั้งสิ้นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งที่เด็กที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้นผู้นั้นแหละคือว่าเป็นบุญยะเขตเนื้อนาอันต้มเย็นสมบูรณ์ในตนด้วย นอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยในโลกเขาได้กราบไหว้อย่างสนิทในจิตในใจเรื่องใสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพหน้าพาดำเนินเพื่อสันติสุขให้แก่ธรรมทางด้านธรรมะและสันติสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองศาสนาจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมาใครจะเป็นคฤหัสถ์เจ้าเรือนประพฤติศีลธรรมได้ข้อไหนก็เป็นความร่มเย็นในครอบครัวหรือสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชปฏิบัติพระศาสนาบำเพ็ญศีลของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเย็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจไปที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจารณาถึงสภาวะทั่วไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วถอนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องพัวพันซึ่งเห็นว่าเป็นขึ้นเป็นอันนั้นเสียดำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าหาได้ภายในตัวของเราซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบว่าขอรบบูชาแม้ตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นของมีคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่บ้านนั้นเรือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับพระธาตุองค์ขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าโลกทั้งหลายได้กราบไหว้อย่างสนิทฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งถึงอย่างนี้ไม่เพียงแต่จะว่าพุทธังสนังคัจฉามิในองค์ของพระพุทธเจ้าเครื่องที่เป็นของเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษไปด้วยกันหมดเพราะคำว่าพุทธะนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมล้ำค่าภายในพระทัยของพระองค์ท่านดังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้อุตส่าห์ทำความอุตส่าห์บำเพ็ญในหน้าที่ของเราคือการอบรมจิตใจให้เห็นผลประจักษ์เริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของการภาวนาอย่าได้ลดละนี่แหละเป็นทางที่จะให้เกิดความเกษมภายในจิตใจไปที่ไหนแดดจะร้อนก็ไม่ร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวภายในใจใครใครจะรุ่มร้อนเรื่องของใจนี้จะมีความร่มเย็นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอจะไม่มีความเอ็นเอียงไปตามโลกธรรมทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในใจไปเองตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัดว่าตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสอาสวะเครื่องรังความจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์อันนี้แตกสลายลงไปตามธาตุเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งแผ่นไม่ได้เอ็นเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วหมดเรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆท่านจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติอยากหรือลำบากก็บำเพ็ญไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้โด ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนโปรดอย่าได้ลืมหน้าที่ของตนและอย่าทำความสนิทจุดจมครับสิ่งใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราอยู่ทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคะละคายกับสิ่งใดเป็นผู้สนใจต่อการบำเพ็ญของตนอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละคือทางจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่องค์แห่งพระของเราไม่ฟุ้งเฟ้อเหยเริ่มไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภายในใจเมื่อได้รับสิ่งมากระทบไม่เหยเริ่มไปตามสิ่งที่มายั่วยวนจิตใจโลกกระทำไม่อยู่ที่ไหนถ้าใจไม่เอ็นไปแล้วโลกกระทำก็สักแต่ว่าที่ไม่อาจสามารถจะมาลังแกจิตใจของเราให้เอ็นเอียงไปตามโลกกระทำได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้แสวงหาที่วิเวกสงัดนี่แหละเป็นหลักสำคัญซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดคุณไปที่ไหนก็มีกำลังการเสาะแสวงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำรับตำราแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักขีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกันในข้อนี้ก็เห็นในโทษของผมเองที่ได้สอบแสวงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนมามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ทำสมิธนานในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในให้ชี้ช่องบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างประจักษ์ตาพูดออกมาก็ได้ยินชัดในทางหูว่าท่านพูดเป็นอาจเป็นธรรมอะไรบ้างนอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านที่ท่านบำเพ็ญมามีความรู้มากน้อยและความเป็นของจิตของเราเป็นยังไงเมื่อได้กราบเรียนท่านแล้วท่านอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยมีแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มที่เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยิ่งเป็นของสำคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ท่านแนะนำให้เสมอเราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าคือการปฏิบัติภายในจิตใจนี้ถ้าหากว่าปราศจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านครูได้ผ่านไปแล้วแนะนำสั่งสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าผิดที่ตรงไหนท่านก็ชี้แจงแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีพร้อมทั้งการที่บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีจิตใจก็เป็นไปได้ความราบรื่นและรวดเร็วหลักการแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นของจำเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภายในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจับเตือนสั่งสอนดังนั้นผมจึงขออนุโมทนาและขอบคุณบรรดาทุกท่านที่อุตส่าห์มาจากทางใจขณะชีวิตจิตใจความเป็นความตายมอบไว้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอุตส่าห์มาจนถึงขนาดนี้และได้มุ่งหน้ามาเพื่อบำเพ็ญศึกษาขอให้ทุกๆท่านจงสมตามความมุ่งหมายปรารถนาดังที่ได้สละตนมาในวาสนาแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอความสำเร็จผลที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งไว้แล้ว จงเป็นไปในจิตของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดดูในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาในจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยากจะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้จุดตัวคำว่ายากนั่นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสฉุดลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียรทุกๆประโยคเพราะกิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้เป็นกิเลสทั้งๆที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเนินเพื่อจะแก้หรือถอดถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัดแต่ฟันหากทางสิ่งที่จิตขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงธรรมมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำหนึ่งถึงความพยายามที่ได้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือศาสดาของเราท่านดำเนินอย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปจะผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเพียรมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งธรรมที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลุดหรือเล็ดลอดออกมาจากเนื้อมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้งที่กำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเรื่องหนุนกันมาโดยลำดับกิเลสตัวใดที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็กิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจธรรมรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสังขารขันธ์
เพราะถูกขับดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้คาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญไปในแถวของกิเลสทั้งมวลเพราะเวลานี้กิเลสมีอำนาจเหนือขันมีสัญญาสังขารขันเป็นต้นจึงต้องใช้ขันเหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดแล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการจึงถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมเราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันหากสมมุติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นใน3แดนโลกธาตุนี้จะมีตั้งแต่ภูกองแห่งทุกข์เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกข์ของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกข์ของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้ง3แดนโลกธาตุนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบกผู้หามผู้รับภาระในกองทุกข์ทั้งหมดก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเข็ดหลาดเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มีถูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืมตัวได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถอย่างทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเทลายิ่งกว่ากองทุกข์ที่ผุดออกมาจากความเกิดนั้นนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ากลัวน่าเทลาในขณะเดียวกันความภาคเพียรที่จะตะเกียกตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรรคกันนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับลำดาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนจะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันแล้วหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องพึ่งเพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบเนื่องจากความกลัวทุกข์เช่นเดียวกับเรากลัวเสือวิ่งตามจะไล่กัดบุดบิดบิดบิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังซะจริงๆไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียกตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกข์นี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพละชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมดเท
ทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหล่นแล้วเผาหล่นเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้น

มีกับนับไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายซึ่งฝังตรงอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียรเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดำเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบทุกวันสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงไม่มีธรรมใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุดสดร้อนเผาอยู่ภายในจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะห์กรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาแล้วมารับนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความพมักคำเม่นเป็นความดูดดื่มปีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้ด้วยความตะเกียบตะกายโดยไม่คิดคำนึงถึงว่าการประกอบความภาคอย่างนี้เป็นความลำบากอันเป็นแง่แห่งความหลอกลวงของกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกไปโดยลำดับในประโยคแห่งความเปลี่ยนของเราการทำสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องต้นก็มีทำหลายบทหลายบาทจะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบของตนถึงอนาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีเพิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนั้นโดยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสสัมพันธ์กันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องคาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องและจะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สงสัยถ้ามีสติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยธรรมบทใดก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาธรรมบทนั้นๆมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสาระแก่นสารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้อยู่นี้ต่างหากเหตุที่อาศัยธรรมเหล่านั้นหรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นๆมาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในธรรมนั้นๆแล้วยังเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นแต่ในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสงบอันควรปล่อยวางคำบริกรรมได้แล้ว อานาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้จะจิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไป

ลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลมแต่เราภาวนาเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นและลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดตัวเป็นตัวตายเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตายดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติของเขาเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราประยุกต์ไปหมั่นสำคัญต่างๆในอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยึดลมหรือคำบริกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จะจริงการภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากมายนักมีจิตเป็นที่รวมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็ตามแต่ความถนัดของจิตจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดส่วนปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านถ้าคิดพาจองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฝังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันเป็นสำคัญคือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายในให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะควรพิจารณาข้างนอกหรือข้างในรูปนอกหรือรูปในกายนอกหรือกายในกายเขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในปฏิปุณโสโครเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีด้วยกันพึงพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอออยู่ภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่กลืนกิเลสทั้งหลายนับแต่อุปาทานขันธ์โทเวนุปาทานขันธ์โทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปขันธ์เนี่ยความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสัญญาขันธ์ในสังขารขันธ์ในวิญญาณขันธ์ถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกแต่จะแยกไปทางเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ตามโอกาสอันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งที่เรากำลังพิจารณารูปขันธ์จิตใจซึมซาบจะซึมซาบไปถึงเวทนาขันธ์เช่นสุขทุกข์เฉยๆนี้สัญญาสังขารขันธ์ก็ตามเป็นธรรมไปด้วยกันทางนั้นในขณะนั้นเรียกว่าทำงานในรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันนี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยกันทางนั้นจึงไม่ผิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการนำออกใช้ด้วยการชอบใคร่ครวญไตร่ตรองข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุด
นักขณะใดขณะหนึ่งจนได้ถ้านำออกช้านอกจากไม่นำออกช้ามีแต่ความสงบก็จมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่หญ้าก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นหญ้าก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งรากไม่มีเหลือนี่แหละปัญญานี่เพื่อจะขุดค้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูปตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนอย่าไปนับอย่าไปคำนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างนี้คือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจนชัดจะเอาเวลาเข้ามาทำลายกำหนดเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของจิตให้กำหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กำหนดอย่างนี้ร่างกายก็แยกเข้าไปครับแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงท่านหาความสวยความงามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอัตตาคือเป็นตัวตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ก็ไม่ท่านจึงว่าอนัตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพังของมันไปตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอนิจจธรรมบังคับอยู่แล้วหวังเอาอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับอยู่มีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำสักแต่ว่าทำแล้วเล่ย์ร่อนร่อนทะเลถลายออกไปนู้นไปนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียก็หาปัญญาความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารตามกิเลสตัณหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จังอย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์ละเอียดอยู่ในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันในใจของเราการพิจารณาจึงค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันตักเสียบไว้หมดรอบอวัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นของกีรังถาวรเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมท่านเบิกท่านเพิกท่านถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงล้วนๆจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในขันธ์นี้มานานเท่าไหร่ทอดถอนออกหมดด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาติตลอดทั่วถึงจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือ
ร่างกายนี้เป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเลสความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอบสองมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับกันไปเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสลัดตัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์เป็นต้นนี้ได้ในขณะนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารอย่างไรก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสุภังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามขั้นของสภาวะธรรมหรือตามสภาพของสภาวะธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับอนิจจังไม่เกี่ยวกับอสุภะอสุภังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นเชิงทราบเข้าไปดูลำดับต่างๆร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นไม่ได้พิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ชัดภายในจิตใจว่าพอแล้วนะไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารอินทรีย์ก็เป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการเป็นไรนั้นเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสัญญาสังขารอินทรีย์ของเวทนานั้นแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่าสนใจกับการกับสถานที่กับวิริยะอย่าสนใจกับโลกของสารนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพิจารณาของตนในงานของตนนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภาคเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นก็เหมือนกันถึงเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอาจเป็นสัญญาอารมณ์กับมันมีตั้งแต่คำบริกรรมนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้คิดให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคำบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นฉันเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับจิตกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะนี้เกิดดับเป็นระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะขุดกันไปค้นกันมาอย่างนั้นเป็นระยะจนกระทั่งมันรอบตัวเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงทั้งรูปทั้งเวทนาในขันธรูปนี้ทั้งสัญญาความจำได้หมายทั้งสังขารที่คิดปรุงขึ้นยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยิบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยเนี่ยจิตย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาหมุนเข้าไปนี่ทีนี้วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นไม่ชัดที่แรกมันยืดเยื้อไปหมดโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาลมมันก็ไปทางไปหมายให้หลงยึดหลงถือหลงลมหลงแรงไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรๆอยู่กี่ทวีปมันก็ไปยึดมาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้น
ภาพขึ้นมาล้อตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนไม่ตื่นเราเราก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความตื่นนอนตนอย่างไรอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันต่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาตอบได้เข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคือรังอวิชชารังของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอินทรีย์ได้ถูกตัดเข้าไปเป็นลำดับตำดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยมันยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุโมงค์และจอสติปัญญาขนาบลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือภพอันละเอียดอยู่ตรงนั้นภพอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกอยู่ที่นั่นแล้วสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายก็ไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเมื่อสมมติอันละเอียดเพื่อวิชาปฏิยาสร้างข้าราได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมุตินั่นเป็นวิมุตติแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมุติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติจริงใครจริงเราขันธ์ทั้ง5ซึ่งถือว่าเคยเป็นข้าศึกเพราะที่พาให้เป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประขันธ์ที่ได้แก่สุขทุกข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำสักแต่ว่าจำก็เป็นความจริงสังขารกันเพียงคิดปรุงยึดยับยึดยับแล้วเกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเกิดกลับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่งถ้าแต่ว่ารับทราบแล้วดับไปดับไปตามดับธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยึดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่เหล่านี้จึงกลายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตนเต็มภูมิระหว่างขันธ์5กับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันในที่แรกที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตตรงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไปตลอดอนันตกาลนิพพานเที่ยงเที่ยงตรงไหนเราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหาให้เห็นความจริงของศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังสนังคฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังสนังคฉามิมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันขึ้นคือว่าจิตตวิมุตติแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดหานิพพานเที่ยงก็หมดหานิพพานอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านปรินิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจึงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนี้กราบธรรมชาติอันนั้นเองธรรมชาติอันนี้เป
เป็นจุดถ้าว่าพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเรากล่าวเป็นวาจาระลึกทางใจถึงพุทธเจ้าพระสงฆ์เราทำพระสงฆ์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยเดชผลเต็มไปด้วยอัตถิธรรมเต็มไปด้วยความจริงอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาแล้วจงครับจงทำให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธัมมังสังฆามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดอยู่ถ้าทำพระสงฆ์นี้ตลอดอยู่เมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาเทียบกันสิกับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภัยหน้าเจ็บหลาบหน้าขยะขยงหน้ากลัวอย่างยิ่งกราบสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคุ้มค่าไหมทุ่มความภาคเพียรลงไปเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับทำทุกข์ยากทำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของกิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากที่ต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลำบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไงใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอตะเกียกตะกายได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่เหรอเสือทั้งตัวที่อ้าปากจะกัดอยู่แล้วนั่นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกำลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียกตะกายอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารเรานี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกว่าเรายังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันคั้นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเหรอถ้าสติปัญญากำลังวังชามีอยู่ต้องตะเกียกตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนะเหมือนกันกับหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อของเสือต้องตะเกียกตะกายสุดฝีมือผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียกตะกายตนที่จะให้พ้นจากกิเลสอันเป็นภัยร้ายที่สุดเกี่ยวเหมือนเสือหรือยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องได้ตะเกียกตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของตนขาดที่ไหนขาดไปหัวใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองกล้าไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอย่างนั้นเองเอาตายก็ตายตายในนักรบในแดนแห่งนักรบไม่ใช่แดนแห่งนักหลบหลบน้นดิบให้กิเลสคาบเอาคาบเอาตื่นเอาคืนเอาถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วหรือทำความเพียรอ่อนๆแอ่ๆย่อหยอกแย่ๆหาที่หลบหลีกปีกตัวว่าตนเป็นผู้ฉลาดปีกเข้าไปหากิเลสคนคืนเอาคืนเอาเป็นคนฉลาดแล้วหรือเขาต้องคิดแง่เหล่านี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดผิดอุบายขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดเพื่อต่อสู้กับภัยที่อยู่ภายในหัวใจตัวเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังความสามารถอุบายใดที่ควรจะคิดได้โดยตัวเองนั่นแหละยิ่งเป็นอุบายที่เหมาะสมยิ่งกว่าอุบายอาจารย์ที่หยิบยื่นให้เป็นไหนๆและกินไม่หมดใช้ไม่หมดพิจารณาถ้าอะไรไม่มีวันหมดวันที่หนึ่งไปได้เลยท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญเอาให้จริงให้จังนับปฏิบัติอย่าทำเล่ย์ๆล่อนๆให้ถืองานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสำคัญคืองานเดินมีคมนั่งสมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแต่เพียงว่าอาศัยช่วงการเวลาไม่ถือเป็นสิ่งที่สาระสำคัญใหญ่มากนะยิ่งกว่างานคือการถอดถอนกิเลสฆ่าฟันกับกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาความวิมุตติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาลนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอถึงพากันตั้งอกตั้งใจเป็นปีแก่นาหูตามีให้ดีซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงนี่กระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นกิเลสประเภทดับยากเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้
มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันตกมันหาเรื่องหาราวอยู่ภายนอกมันไม่ได้มามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงไหนผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผลหรือมีการอันควรที่จะควรแนะนำตักเตือนต่างๆกันนะให้ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเรียกว่าเป็นนักธรรมะอย่าให้กิเลสเข้ามาแฝงว่าอวดดีปวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของกิเลสไม่ยอมรับธรรมถ้าเป็นข้าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพราะเดียดพาให้เป็นข้าศึกไม่ใช่ทำพาให้เป็นข้าศึกผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยใครอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดแง่ทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้นล้วนอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สำคัญว่าตัวเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่ในจุดระหว่างแห่งกันและกันที่มาอยู่ร่วมกันข้อวัดปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นหลายนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจำเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้ทำเพื่อเราด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละเวลาทำก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียง

0: สายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงผลนะครับขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างนึงขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างนึงไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าถูกนั้นจะมีแปดเราไม่เคยเห็นเนรท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันคือความพึ่งพิงหลับเนรองค์ไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยคุ้มลืมเนรพอได้เป็นแบบฉบับหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนู้นมีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างถ้าแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองกาปฏิจีวรเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลนี่อันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆแต่ท่านเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นแล้วในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆก็เป็นบางสกุลต้องไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านคงแน่วเด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะทุรงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นทุรงควัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะทุรงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนให้ท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบางสกุลจีวรเห็นท่านใช้วาระสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านจะคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจะคุณอะไรนะลืมแล้วเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆมั้งถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่กรอเองอะไรเองช่างหูเขาทอให้ได้นำมาถวายล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านจริงถ้าเห็นท่านใช้จิ้วท่าอังสะสองผืนนี้แล้วเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเวลา8ปีไม่เคยเห็นใช้ผ้ากหาปฏิจีวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่เขามีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าที่ลูกข้าวอยู่ตามที่ฝุ่นที่ผงนั่นถึงว่าปังสุแต่ว่าที่ฝุ่นที่ผงนั่นเองปังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินที่ลูกข้าวอยู่ของสกปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วตามที่ทั่วไปนั่นเองปังสุกุละจีวรที่คลุกคล้าอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของตกตกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นขั้นต่อมาก็เอาไปถวายบางสกุลนำที่เห็นนี้นี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกนี่สำคัญมากการบิณฑบาตอาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเล่ในอาหาร ไปก็ไปตามจิตตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือจิตตภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์หรือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอริอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก้ที่ถอดถอนกิเลสไปแค่เดียวนั้นอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเจนฉันอาหารก็ไม่ได้มากมายนะพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังดิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นเดียวไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัยถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเด่นของมันเป็นภัยทั้งนั้นพูดง่ายมันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นนี่กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้ศึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำบทบาทใดก็ตามไปต้อนจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชำระกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยหยาบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้เลยจิตรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่มันจึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยๆๆตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วเห็นที่พอกระไถจึงได้นำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลูกขโมริเซนาสนังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลูกขโมริเซนาสนังมิซายัปปะปชาตะหะเตยาวชีวังอุซาหุการนิโยจากนั้นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆท่านอะไรอีห้าโรคปาซาโดห้ามยังคูห้าอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่ เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนะตั้งใจคืออยู่รูปประมูลร่มไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปจนไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะไปอยู่ในป่าในนั้นมีที่บุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่คล้ายคลึงกันอย่างนั้นเพราะรูปประมูลนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายกรรมฐานตั้งแต่ย้อนหลังขึ้นไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆนี่สัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าจนหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยถึงด้อยลงไปด้อยลงไปแทบเขาว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความที่เกียจที่คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันแหละมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งอะสินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจแน่ย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันใจสัมผัสกับทำสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายไม่ให้มันคิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นชั้นแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามั่นคงเข้าขณะก่อนกลัวซะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาจหาญพูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่แต่ทุกข์สะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้อย่างไรมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นอะไรจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายกายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์อาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจ เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยอย่างไรก็ตามกำลังที่จดได้มามาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือจุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้หรือมันก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามแบบธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละธรรมที่ว่าไม่มาในคัมภีร์เหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลย เวลาไปอยู่ในที่นั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราจะอ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนั้นแล้วไม่สนใจจะละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ที่บอกไว้นั่นก็ได้แต่ชื่อที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลาย นั่นก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้วไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้สมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่เราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองเนี่ยนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนแล้วจิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคําว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทั้งนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะการหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรในกิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรามีในท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะจดจารึกไม่จดจารึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่สิสำคัญอย่างที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวแล้วมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านเอาอะไรมาสอนโลกนะท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ถ้ากับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนะแนวทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภายในจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจสิจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักร
1: ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนี่เนื้อตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนามยปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นแหละท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายๆอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านว่าอวิชชาปริยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต่อนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะที่เรียกว่าสันติเทโกหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาตำคำพีบาลานที่ไหนมาเทียบมาเทียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว้าคำพีนั้นคำพีนี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังดินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตำราอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลสก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะก็จะชนะจนได้นั่นแหละมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทาสี่เหลี่ยมปิ้งยากทาแปดเหลี่ยมปิ้งง่ายเข้าไปฟาดที่หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วปิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วที่หกเหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมปิ้งเพิ่มปัญญาคล่องตัวมันจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นถ้าเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านถึงท่านพูดให้เพียงย่อๆแต่นั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เข้าแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ่งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกซึ้งอย่างละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเ พื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเองกำลังวังชามีไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี้นั่นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะกระโดดถางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงซะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จะเป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออุตส่าห์พยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นน่ะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้คร้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดเป็นจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับดาความขี้เกียจขี้ข้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจที่ค้านมากๆนั่นแหละตัว

ความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันทั้งหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละมีความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันเหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะนี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองนะเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อยที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่ข้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนั้นนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้มันปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่านี่เป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็นอิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับรูปกับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาคลี่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามเห็นเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกพอถึงขั้นแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นเช่นแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละทำความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญานี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้คิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมล่ะความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแปลงเปลี่ยนแปลง

หงายจริงคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทะนงตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตามพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยอย่างไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้โลกให้ร้อนแต่โดยลำดับลำดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระรามท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคของเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทะนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักนะรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมคมไปที่ไหนก็เหมือนยกแบกคัมภีร์ไปสู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้เลยคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุมตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนทำอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนดีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเจือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังดูมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจำมันเป็นเรื่องของโลกมันทำให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งๆที่เรียนธรรมนั่นแหละแต่กิเลสก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดเนี่ยมีงานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดมีว่างเนี่ยมันเข้าไปหากินเราเทียบไว้เฉยนะนี่เรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคัมภีร์จะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของบุคคลกลอุบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลอุบายจะทันปัดกิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนและรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะ9คืออะไรนั่น มานะ9นั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเตือนที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมปุ่นง่ายเห็นคนแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านถึงว่ามานะ9มานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยุ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญมาต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญมาตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญมาสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามไม่ต่างเป็นมานะ9ถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงมันขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะ9นี้จะ
ทำลงไปเพราะถ้าถามว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาราธมักกำลังก้าวเดินในอาธมักพวกสังโยชน์เบื้องบนเทนมานะอุปจาวิชามานะถืออันนี้เองแหละเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆอย่างผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนร้อนธรรมะพระเจ้ามรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวานตลอดเวลาความโลภมันก็กังวานอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงนั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันคืออวิชชานั่นจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ถึงเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่จิตใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงทำด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้งสามแดนโลกธรรมไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างให้เป็นออกไปโดยหลักธรรมชาติตัวนี้ไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาพ้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีปุญญสายที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมด้วยอุปนิสัยนะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องครอบเอาไว้ก่อนต่อเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งผึ่งผึ่งออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึ่งผึ่งขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะท่านสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายกายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเนี่ยพ้นไปพ้นไปพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จึงต้องได้กระเจียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้วิบากกรรมมันมีเหนือตัวทำด้วยความรู้เข้าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมกด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีได้บ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงกับผู้ใดเลยทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองนั่นหลักความจริง บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นมีพวกเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางมีเบื้องต้นเลยพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องผู้ดงขวัญซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเนสกี้ท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปคืออดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรนะประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักขุบาลจนกระทั่งถึงจักษุแตกท่านไม่ยอมนอนโยมมันมา3เดือนนึงท่านไม่นอนจักษุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้เลยนะนี่ก็ทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันเนสัตติอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ทุดงทั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาเช่นอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดี
กำลังใจของเราก็ได้นี่ครับเริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วผู้ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทพก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทพก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือที่ฟังเทพไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับธรรมบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินเรียบททั้งสี่ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่งความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือธรรมเท่านั้นใจสงบอุปนัสอนาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทพบางม้วนก็มีอยู่ได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมื่อนได้แล้วแต่พอจับเมื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองทีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายอายุก็อย่างนี้เต็มแบบนี้จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองและยิ่งมีการทะเลาะเบาะแว้งมีด้วยแล้วเป็นฟืนเป็นไฟภายในวัดเพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดนี้จะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมีการประเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเช่นน้ำยอกเท้าแล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับและเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความระแคะระคายลายใดที่ไม่ดีทำการกีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนี่นะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำนึงแล้วตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าแล้วดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่มันปรุงขึ้นมาแป๊บมันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่เป็นของสำคัญ
และวันนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยทำโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาเรียนและได้สำเนียกศึกษามาจากครูจากอาจารย์ไม่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นกบเป็นเหล่าขึ้นมาและโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมากัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างนี้อย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างนี้อย่าให้มีไม่ได้ผมพูดโกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ทำหยาบหยาบเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมในเรื่องตั้งกฎนั่นกฎนี้ของมันกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบหยาบถ้ามีความสงสัยใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุโดยผลโดยอริยธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วช้าละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็เป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้ากับคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้ากับพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาซ่องสุมเนี่ยนั่นไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัตเลยครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงในสุดท้ายก็แยกแยกแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่ามาดีแล้วผมหนีได้นะในปัญหาก็ตามนี่จะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดยังว่าดีอยู่แล้วท่านจะอยู่ที่ท่านจะไปบอกโกงเลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอาเรียกกันบ้างนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อ่ะปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปแล้วเตรียมของกันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอเราสอนพระเพื่อพระแท้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเรามีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวาหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกาไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นนะถึงข่าวเด็ดเด็ดจริงนี่ข้าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงข่าวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเกี่ยวกันเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจศาสนาปกครองหมู่เพื่อนอะไรเลยมันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนและแก้ราคาหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย่งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปแล้วต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นยายพบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลพระศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาอันนั้นมายึดมาพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถิกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถิกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้เคร่งครัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกวินัยทรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมสิทธิ์ไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมสิทธิ์ออกมาแล้วพระธรรมสิทธิ์ออกมาแล้วพระเบญจทรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นต่อมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกส้วมสาธารณะนั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักวินัยท่านตรัสว่าเว้นแต่กระบอกส้วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส้วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วนะพี่นะแต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็
องค์ที่เป็นวินัยทรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถิกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถิกว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในกระบอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันน่ะทะเลาะกันเลยยกทัพใส่กันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกหรือไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นหลักปีจำพรรษาที่ป่าอะไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็ทรงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือวิเดชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดนะคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลยจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายกินเขาไม่ใส่เขาไม่เอาข้าวใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้ยมีธรรมกถึกวินัยทรเนี่ยพระวินัยถึกพระธรรมกถึกคือพระวินัยทรลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์วินัยทรเขาชี้หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยที่นี่ปวดข้าจะตายนี่ว่าไงนั้นมีใครมาก็มาชี้หน้านั่นน่ะวิเศษยังไงที่หน้าฟังที่สิที่แรกจะของว่าวิเศษวิโสด้วยการทะเลาะกันถึงไม่ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อมันจะตายจริงแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอานนท์ไปรัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่เรื่องมันพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายกายกองนี่แต่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมกถึกเนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละวิเลศตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนให้ระวังนะและความสำคัญนั้นออกมาให้คุณทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกถึกนั่นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระนิยมถอนก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้การเข้าพรรษาแล้วไงตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเพ่นๆท่านๆไม่เห็นเถอะรำคาญตาจะตายอ่ะเพ่นๆท่านๆไปหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่คุยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อนิสัยเรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียรไม่เพ่นๆท่านๆนะมันเป็นเรื่องที่เคยชินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูอาจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมู่เพื่อนเพ่นๆท่านผ้าอะไรต่อยดูไม่ได้มันขัดไม่พูดก็มันกลับเป็นอย่างนั้นเพราะเราเป็นผู้สอนหมู่เพื่อนนี่ทำไมเมื่อมันขัดหูขัดตาทำไมมันจะไม่เป็นในจิตก็เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องดูเนื้อขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังอย่าให้ยุ่งๆเยอะๆมากมายนักนะดูหัวใจเจ้าของอ่ะไม่จำเป็นให้เดินก็เอามันหลงคิดหลงแดนไปเลยกิเลสนะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงคราวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดไปละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรียกว่าเอกโกท่านว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่าท่านกล่าวไว้แล้วนั่นทำนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั้นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆเราไปเห็นภาพแล้วตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นแหละมันออกจากฟิล์มแป๊บไปปรากฏที่จอให้ดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากตีนอันนี้ก็ออกจากหัวใจมีป้าบออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินยังคงมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเอง
โดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ใคร่ควรอะไรจะใคร่ควรถ้าเราเป็นเพศที่ใคร่ควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกคันให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้จริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรมันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันที่มันเผาอย่างนี้มันทันกันอยู่นักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนี้ยุ่งเนี่ยทำนั่นทำนี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปมันไม่มองหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำงานภาวนาไม่ทำอันนี้ขวางหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวนาเดินจังกรมส่วนมากสังหารแล้วต้องเดินมากเลยนั่งมันง่วงพอสังหารแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วกระดกบาดจนมากไม่ค่อยได้ใส่แล้วถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่วางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังแล้วไม่ใส่ที่ฉันกับที่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกันออกจากนี้ก็ไปนั่งขนาดนี้ก็ไปวางนั่งป้าเราเข้าป่าเลยเอาแล้วที่นี่นั่งไม่ได้มันง่วงเออยิ่งฉันอาหารวางคำมีกลับมากๆแล้วโว้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีนะมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นในลิ้นในปากในท้องนั่นแหละลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยก็อร่อยมากก็เลยท้องป่องเสร็จแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่งพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงานอนยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ้ยกล่อมเลยเดี๋ยวนะถ้าอาหารปากคนชั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินอยู่กรมมากๆมาพักกับพักนิดหน่อยแล้วนั่งภาวนาหรือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยทั้ง1ชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำวัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อย1ชั่วโมงคือนั่งตามปฏิยาใสชั่วโมงครึ่งอยากนั่งก็ลงเดินนาทีนึงนะเอาละเดินถ้าหน้าหนาวทางวันไม่ค่อยนั่งมากคือสงวนเวลาไว้เดินมากๆเข้ากลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะแต่น้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด 3-4 ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปุบปับปุบปับปุบปับพอดึกเท่าไรยิ่งทีโอ้ยทีที่ห้านี่เหมือนหาฝนนะทียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีว่ะหนาวขนาดไหนมันก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะพอประมาณทักสองทุ่มต้องเดินเข้าเส้นมันเข้าที่พระเส้นปารัมอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูทีเราทำเป็นปรำมันมุ้งแขวนกดแขวนเนื้อมุ้งตื่นขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะเพราะฉะนั้นกดโอ้ยมุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลาเนี่ยมันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่าขึ้นลาโดยเห็นนี่พอฉันเสร็จแล้วนะถึงจะได้มุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นนาจนได้
เป็นจุดดำๆนี่นะนี่พูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกมัดพอสองทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกก่อนนะผ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มเย็นเย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันหนาวจะเริ่มเป็นหน้าไปแล้วเย็นเพราะเย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปแล้วไม่ไหวนะเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่มันนั่งภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรแล้วนี่มันแตกตกกะทั้งหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้าถึงขนาดนั้นนะหน้าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นนี่ก็เรานั่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะนอนนอนมันยังไม่หลับเนี่ยความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเข้ามันไม่หลับมันมากถึงขนาดไม่หลับก็แล้วไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าสบงจีวรทั้งคาสีผ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับไม่หลับก็ลุกขึ้นนั่งสิพอคือเรานั่งให้จิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นเดี๋ยวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินกับเพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่หลับละที่นี่ความหนาวมันหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างวิเศษก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะบางทีทุกวันนี้มันไม่มีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราว่าได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้พอฉันเสร็จแล้วก็เดินได้จนกระทั่งนู่น11โมงหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนกันนิดเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนมากๆก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรแล้วอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางคมในป่าวังทางคมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละแต่พอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำค่ำมันไม่ไหวมันหนาวมากต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4โมงเย็นนั่งอาบแล้วอาบก็ลงไปตามน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างลึกขึ้นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาอันนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นถ้าไม่มีไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายเลยเพราะกลางคืนจะเดินยังผมได้หน้าหนาวต้องในสงวนเวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรก็อยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมเนี่ยว่าเขาไม่ไปยุ่งหรอกก็เราไม่ยุ่งกับเขานี่เราไปหาที่เช่นนั้นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาเราโอ้ที่นี่ไม่ดีเลยเราคิดแล้วนะแม้จะสถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยพอเราไปหาเองไปดัดสันดานเจ้าของเองให้เขาดัดช่วยสิเขามีไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นทานมีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากเลยไม่ดี
ต้องหาดัดเรื่อยผมมีในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะพรนะมันต้องได้ดัดกันจนนั่นมันไม่ทำไปยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เคือกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่ไหนกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นคึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นแหละไม่พ้นดัดสันดานแหละฟาดไปนะข้าวมันต้องกินมันห้องเป็นไงหมดไปเอาจนกระทั่งเดินโซซัดโซเซดีนะแต่พอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลาพระกำลังนี่ที่มันหนักมากนะฝึกขัดล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้โหถัดเจ้าของเนี่ยมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานเนี่ยไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะถึงว่ามันเป็นพระที่ห ยาบอยู่มากนิสัยบ้าสมองแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันนึงจะนั่นแหละได้ละสมาธิมันก็มันก็อยู่แค่สมาธิเองทีละดัดเข้าไปอีกมันก็มีแง่อันหนึ่งของมันให้เลยเป็นคติมันสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมานู่นที่มันอันนั้นของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กล่าวที่นี่ภาคปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้โอ้โหมันหมุนของมันตลอดจะชันมากชันน้อยมันก็หมุนเหมือนแต่มันดูอีกนะแน่คือเวลาเราฉันธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะมันจะมีลักษณะเครื่องช้ากว่ากันนะมันไม่รู้อยู่ที่การนี้จะไม่เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของถ้านี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ทีนี้มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึ่งมันคลั่งตัวไปหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนั่นถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงน้าหมู่เพื่อนเดียวกันผมก็พูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ของโถทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนะบางครั้งนะพอถูกมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นสี่แสนสันพันคมมันฟัดไปที่เหลือมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นก็เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่ชิบหายได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานเหมือนกับว่าอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มาเถอะคือมันคุ้ยขี่หานั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบหมองจริงบางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรเหนือมันตายหมดเลยกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำการล่วงทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกูกิเลสมันไม่ใช่โง่ของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ฟุ้ยเกียร์กุดความไปแล้วก็เจอพอเจอพระกับผัวเลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขันมันไม่ได้หาท่าหาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านี้ไม่รู้ถึงก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่เหลือผมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนจึงว่าปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนาไม่ใช่ปัญญาโดยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยที่หากเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่ากิเลสไปในตัวของมันหมุนกิ้วนี่ยังมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้แหละมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกราไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะแต่มันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่อเนี่ยเชื่อปัญญาประเภทนี้
มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้ามันเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันมีกิเลสมันคุยเขี่ยหางอนโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุยเขี่ยจนเจอแล้วฟาดกันอีกได้ไงกันมันจะเป็นทุกข์ลาใช่ไหมทุกข์ลาแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นบางทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพลียมากๆนะวิตกวิจารณ์นะมีอังที่เคยพูดว่าไอ้ลมคาแต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อภาวนาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรเท่าไรแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเรื่อยแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะนั่นฟังสินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ๋วที่ไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็ว่าไม่มันไม่ปล่อยงานคืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้ที่เด็กยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟาดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟาดนอนลงไปนอนฟาดสุดท้ายก็เอาลงไปได้ยังก็ฟาดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมั้งนี่คือความจริงที่เราคาดว่าผิดทั้งเพลเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่ที่สำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยยังไงมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดได้คิดไปอย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดวิตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วติ๋วเลยนะเป็นนี่จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาไปหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั้นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออย่างนี้จะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยกันอะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่อยคอยเราจะเขียนพอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาแหละเขียนเนี่ยนี่เหมือนกันนี่ใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยนะความเพียรนั้นนี่ถึงนั้นเพราะนั้นจริงมันดูกับใครไม่ได้วะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปชาแล้วของผมนี่ขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภอหรือเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกลงทั้งกับไปท่านไปโอ้ยที่จะยังไงไอเรามันอย่างนี้จิตมันไม่อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำทางกองแล้วถ้าทำแล้วเขาจะมาเดินบัวไปเดินจับหยอกขึ้นอยู่เชียแล้วเราไปทำตรงนู้นอีกท่านไปวู้ดูเขาไปดูแล้วบัวทางกองดีนะเขาจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยสุดท้ายมันก็ข้ามมันน้ำทอนลำทอนไปอยู่นู่นไปทำนู่นนี่จะวัดมันเต็มที่นะเนี่ยไกลเห็นแต่เพียงว่าเวลาฉันหันจะมาฉันกับท่านนี่เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนไปอยู่นู่นเลยถ้าฉันนะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบัวตรงนั้นไม่ดีอ่ะวะค่อยไปแล้วตัวแมลงเลยเต็มหมดวะคือเนี่ยเปลี่ยวนะบัวเปลี่ยวนะวะไปงั้นนี่นะไม่ดีอ่ะคอยไปดูแล้วบัวสุดท้ายอย่าไปเลยวะเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั้นแล้วหาอุบายจะลาไปตั้งอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำพระทางบ้านกลางบ้านอะไรแบบนี้ท่านเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีกแล้วไม่ดีอ่ะเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านดิ
คือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะทำท่านคนในป่าท่านความจริงแล้วท่านกลัวท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านจะหาอุบายไปเดินนี่ผมเขาจะไปเดินมันบวชจะเดินนี่ไปเดินจะจอกใหญ่แล้วท่านก็หยุดเสียที่นี่เวลาท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันก็ยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินบวชนั่นว้าข้ามไปโน่นที่ตอนนั้นจะเอาจริงจังนั่นไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกเวลาท่านที่นี่ท่านเปิดออกมาแล้วโอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบัวโอ้โหสงสัยวัฏหาเราใครมันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดมีเต็มที่อยู่ที่ทางเขาบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยท่านทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แจกคนมาหาไม่ได้ถ้าเนียนมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นมันไปเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่แบบเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะนี่ก็แปลอีกนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นะวะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็จะเขาลุกหมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนี่เหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานทำงานอย่างเชื่องไม่มีหลับไม่ตื่นเมื่อทั้งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งเพราะฟัดกันไม่หยุดแล้วคนเวลามันไปสุดกำลังความสามารถทั้งมันแล้วมันอยู่เฉยเฉยแน่นสิฟังที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ้วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเซ่อเซ่อซาซาไปเดินยังกงไปเล่นกับยิ่งกบยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่เรื่องเดินยังกงก็ไม่ได้เรื่องมันดิอ่ะมันเป็นนี่เลยไม่เรื่องก็ต้องทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาเขาเห็นยิ่งกาก็เล่นยิ่งกาเห็นอะไรสัตว์ไปเล่นกับมันอีกเนี่ยแต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรแล้วมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์ดวงนั้นมันวิ่งเข้าไปที่จิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าครองหมดหมดเนี่ยแล้วอะไรเข้าครองจิตถึงได้มาเป็นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดว่างมันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงอ่ะเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันแหละนะเนี่ยมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะนั้นทุกวันมันเรื่องอะไรเนี่ยภาวนาก็ภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยัดเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจนี่มันจะหมุนติ้วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดีจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยอ่ะปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรอะไรนี่มันจะตามอันนี้เป็นเองแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอดการถอดกิเลสมันเป็นเรื่องทำทั้งหลายอันต่างในเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลสจะมั่งหรืออะไรเรื่องเข้าพรรษากับการเข้าใจแล้วนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรตัดตาหะก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีข้อจำเป็นที่ควรจะตัดตาหะได้ก็ไม่ให้ตัดตาหะถ้ามีความจำเป็นก็สัตตหาได้ถึงบูชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นนะหรือวัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมมากหาไม้มาซ่อมอะไรนี้ก็ได้ถ้าอันใดที่ถึงต้องควรจะอนุโลมเข้ากันได้สมควรเข้ากันได้ก็ข้างกับอนุโลมตามนั้นท่านบอกไว้อยู่ไปได้7วันแล้วมาข้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนนะสัตหะไปอีกได้อีก7วัน
หรือไปเรียนปฏิโมกสำนักอื่นในวัดไม่มีพระปฏิโมกหรือไปเรียนนี่เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาคือมาค้างที่วัดอย่างน้อย1คืนเอาไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหาคกี่ครั้งและแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนปนแปรไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทำไม่อยู่นั่นแล้วท่านห้ามให้ไปจำพรรษาหรือให้ไปค้างคืนที่ไหนนี่อันนี้ที่เป็นของสำคัญอารามะหันนะเอาเลือก

เรื่องจิตของตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนท่านพอใส่พอพาปฐมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปรากฏเป็นสลักพยัญชนะปฐมมัธยมขึ้นมาในลำดับตั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับเรื่องสารสิ่งทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงเมื่อผู้จะกระดับกับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำขั้นใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาได้สอนว่าต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยกบริเวณมือทิพย์อันตักปฏิปุณาเซวิตาธรรมแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นนั้นเมื่อเรายกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเครื่องสองทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นข้าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องจีบขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องจีบขวางทางเดินมรรคคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่จีบขวางคือมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้รู้พื้นสิ่งทั้งหลายซึ่งขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจิตที่เป็นจิตสุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเองก็เมื่อทุกท่านที่ติดไปสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่านเป็นอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจริงจิต

คือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้แก่เรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องดับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยจึงควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไต่ตรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้เป็นอุทานออกมาเป็นองค์พระพยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเมื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100% คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจของการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้ด้วยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกๆประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์จึงหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินไม่ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเครียดแค้นสงสัยแม้แต่หลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้า

ที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืนธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยิบยืนมาแนะนำสั่งสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดำเนินจนปรากฏผลขึ้นมาศีลก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อศีลก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นพินิจพิจารณาไตรตรองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาวิมุตติก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์ไม่ได้หยิบยืมมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่

โดยสมบูรณ์แล้วเช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเต็มลำดับขับพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุฏฐานที่เกิดของโลกว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทั้งวิชายาและสมุฏฐานของโรคโดยชัดเจนด้วยแล้วผลที่จะคุณได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีจำนวนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะเนื้อจะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์ใดสุดก็ตามแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะจนจะหยุดยืนท่านนะเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆซึ่งสูงต่ำๆแม้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุแห่งตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับกับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยแล้วก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโลกโลกก็เคยมามีมาตั้งแต่การนั้นมาไม่ว่าโลกประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโรคประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาลและยังจะทำบุคคลให้ได้หายจากโรคไปในอนาคตการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโรคอันนี้นี่เ
่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่สวดคาถาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมปทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความคล้ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับเพราะว่าคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เด็กไม่มากก็ต้องน้อยมีคุณตามที่กล่าวมาตรงนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสนับสนุนฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกแห่งและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นธรรมเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยเดียวแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ครูที่จะรับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ครูแน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้เป็นแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ใช่ปลีกแยะหรือโคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่งเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเรียนได้เป็นมันนะและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับฆราวาสเป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าติดแอบแตกต่างกันไปก็ไม่ใช่เทียบกันได้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่แต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่ว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ถูกเป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับฆราวาสจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวนั้นแต่ความรู้ดีรู้จิตดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและธรรมของฆราวาสผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับใครจุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของเท่านั้นทำเรื่องของหลักธรรมและคล้ายคลึงกันมากนะอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพ
พื่อจะมีกำลังคอยสนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าผู้ดงจิตสามมีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีเกิดละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆคารวะมีการให้ทานก็ดีรักษาศีล5หรือศีล8ตามการตามเวลาก็ดีหรือจะเลยเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงเดินแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทที่ในคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนจิตแยกว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆกระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสวัสขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อสวัสขาตธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกธรรมซึ่งเป็นผลสุดเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พลุกพล่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่นะแต่เราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พอพระทัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาปใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติจริงต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับการกับสมัยการหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามจุดบ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เดี๋ยวพบขุดเรื่องอันนั้นขึ้นมาขุดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาเขาต้องวิ่งเก่งขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องชุดใหม่ผิดออกมาใหม่และทำให้คนตื่นเต้นเฮกันอันนั้นมาดีอันนี้มาดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโอ้ทั้งนี้เห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คิดใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินจากเขาคิดไปอยู่นั่นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองพิจารณาดูที่ท่านว่าสัจธรรมธรรมะสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลย
เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่ในนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความ จริงธรรมชาติทุกข์ผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามสายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี่มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับครบชาติได้ต่อเมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นธรรมบริสุทธิ์ขึ้นมีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคจิตสังตนเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นสังขารไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าติดบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการค้นขวายทางนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนดีและไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกียดคร้านโปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเป็นค้นขวายซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกขึ้นเรานำมาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลพระธรรมการอบรมจิตใจทั้งตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสนังคัสสามิไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางสติปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคำนึงถึงสติปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำสติปัญญามาเป็นเพียรลึกของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะที่เหลือไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี้ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจทั้งตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่นอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันละเล็กน้อยด้วยอำนาจของความภาคความเพียรในภายหลังข้างหน้าจิตในเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนทรมานอยู่เป็นประจำแล้วจ
จะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่นานต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขเพราะทุกข์มันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับของงานภายในเราวิ่งเป็นสังขวายหาได้มากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเป็นสังขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรื่องงานศาสนาพูดถึงเรื่องคำยากยากเช่นเดียวกับงานภายในแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากนิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำดับจิตคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจิตใดจิตนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดสัปตลอดวันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกข์ขึ้นของทุกข์ได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งคนให้เลอะเลยการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาจากอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่เราจะปฏิบัติตามคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอย่าท้อถอยทุกไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหนและไม่ได้อยู่บนเมฆบนหมอกเพียงพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากจิตกับใจความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของใครจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปในอนาคตกลางข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะความภาคความเพียรกำหนดลงไปในท่อนแห่งกายโดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมเรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดอย่างนี้โดยแน่นอนเมื่อเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีเยอะขึ้นรู้เรื่องของสมุทัยสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างที่ธรรมะมากก็เหมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับสังฟาดฟันลงไปขุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื้นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเพลใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกข์เกิดขึ้นแง่ไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะฟุ้งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเข็นให้เขามีกำลังกล้าขึ้นไปเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็มีทางก้าวเดินลึกข้ามบนที่สะอะไรไปได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเอง
อย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเรียกโกหกไปเลยอย่าโกหกเวลาเวลาจะทำเวลาไหนให้ทราบลงไปในเวลาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นคือว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นถึงหัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทันมีกระเทือนให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรเนี่ยสมุทัยเป็นอย่างไรนี่คือรื้อถอนสมุทัยนั้นรื้อถอนอย่างไรเมื่อรื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธะดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดีด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั้นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องธรรมอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปเหมือนการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วแล้วถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยๆความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบเขาเรียกว่าวิญญาณมีเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับได้ความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอ็นเอียงลึกผิดแปลกจากความสงวนหรือการปักปันจิตเดินทั้งตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอ็นเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็นเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบอกเหตุแห่งทุกข์มาจากที่ไหนเมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะต้องสิ่งก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรุ่นมากลายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ด
เป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแบกบ้าในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกคนจะตายก็วิ่งเหเล่ร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำเราก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเดียวเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่ากอเป็นญาตินี่เป็นสาเหตุของผู้ใดเขาไม่เคยมาประกันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราประกันจิตแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามจริงอย่างนี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นเพราะถือสิ่งอย่างนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจุดนี้แต่ล้มลุกคุกคามอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนไม่มีนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอริยสัจเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของตายนั่นกายตั้งขึ้นกายแตกไปเป็นเรื่องของกายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบกันอย่างนี้รู้ว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจของปัญญาที่ใจชอบที่คายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างนั้นนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้พลาดกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกขาของปัญญาพลาดวันนี้พลาดวันหน้าพลาดอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่คายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเขานี่ให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือการมานี้เป็นประเภทอันนี้คือประเภทของกายประเภทของนามธรรมและประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาอย่างลงไปในจิตนั้นเองให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับที่จะมาที่ชายลงไปโดยทางกันอย่างให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากสิ่งนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมติเช่นเดียวกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วเราจะถือเอานี่แหละท่านเรียกว่าลังแห่งมัตตะมันอยู่ที่ตรงนี้
การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวคือให้ชื่อว่าวัฏฏะก็คืออันนี้เป็นตัวหมู่หนึ่งหนึ่งหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำไรจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีเป็นแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้ำตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งมันทั้งเทียนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของกันสมมุติจึงจะหมดไปเมื่อสมมุติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องวิมุตติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของวัฏฏะก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตามแต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจเท่านั้นเราจะวิตกกังวลใจที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแล้วว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบแล้ววิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยจนผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหมั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรพ่อแดนแห่งความหมั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทำลายไปเลยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาพบหาชาติมาจากที่รู้ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีอะไรมาติดต่อจิตใจให้เป็นการกระเทือนหรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นแจ้งเห็นชัดดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วคำว่าลุงมุตติทานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจต่อปมแห่งมรรคที่มีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิยาบถทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจและเป็นเหตุให้เพลินจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนิ่นช้านอกจากการทำให้เนิ่นช้าแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะถึงได้จริงๆไม่เป็นประโยชน์อะไรการเกิดตายใครมีการร่ำรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบ่นกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์มุตติธรรมมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดเรื่องตายนี้มาจากที่ไหนไม่นอกจากพยายามแบบฝ่ายตัวของตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกายสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเครื่องร่างกายเอาทุกปลายแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบถึงจิตซึมซาบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดจิตเป็นอนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับการจิตถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งสุดจบไม่ว่าครั้งนี้ถ้าจะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยท่านขอเป็นพาท่านทำความเป็นใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียบตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเพราะทางที่ชอบทำคือว่าเราได้ตามพระเดชพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาความอาหารลื่นเลยต่อการถอดถอนตนเองให้พ้นไปในอาการนี้ก็ทำปีศาจขอจงสติรัตนะไตรที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอธิบายมาหาทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายใจในการจะปฏิบัติเป็นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกโดยเท่านั้นคือ

ของตนเคยหมักหมมอยู่ตั้งแต่ข้าเป็นคารวาสด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายด้วยความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี้เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมภูมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขากระดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นปลูกบ้านปลูกเรือนทำภาชนะเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ดิเรกชันหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่าคุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาที่ว่าดีงามด้วยศีลและธรรมนั้นขึ้นไปอีกไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเณรให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วก็กว้างขวางออกไปแต่เริ่มแรกเพียงหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราชญ์ประเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานไปก็ 2,500 กว่าปีนี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำระสาสางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับจะปรากฏตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลงโดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายหลายเพราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะไปบวชก็ยากไม่ได้เหมือนบวชกล้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลุ้มใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดเกาะเกี่ยวนั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชฌาย์อาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวช
เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบาทประชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิบทุกๆสิกขาบทอันเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดาผู้เคารพพระศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่ว่าพระสรีระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิจิตวิสุทธิคุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ล่วงลับดับขันไปด้วยสิ่งใดๆมาทำงานได้เลยเป็นศาสดาอยู่เช่นนั้นนี่คือศาสดาในหลักธรรมชาติเท่าว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยคือคำบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าในทรงแบ่งสรรบรรส่วนบรรส่วนเอาอัตเอาธรรมเอาคุณงามความดีเอาความสุขความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทำเป็นแบบคารวะหรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเจ้าหมองมืดตื่นยังผลให้เกิดทุกข์แก่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี้เราต้องการความสุขเราจึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จะเพราะอย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แก้ที่รับมีความเคารพในสิกขาบทนั้นๆอยู่เสมอในการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคนและผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้ที่เรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมุธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพระวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคำรวมๆไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมีกี่ปิฎกสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปิฎกเรียกว่าศาสนธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยหมักหมมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนข้าวเราเคยรับทานวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวะเป็นอย่างนั้นคิดๆจับๆนอกจากรับทานเป็นมื้อแล้วยังมีคิดๆจับๆอยู่ปากหาเวลาว่างไม่ได้
คว้านั้นคว้านี้ท้องก็เล็กๆนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากจึงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นฆราวาสมาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันธ์ต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปมากมายการมาบวชเราฉันฉันมื้อเดียวเคยฉันสองมื้อสามมื้อที่จับจับอาหารวงอาหารบ้างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่นั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเหลือฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มื้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฉานซึ่งหาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอดนี่คือความดีการอดให้กินเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉันเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยชินกันเข้าไปเคยชินกันเข้าไปความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็งับดับตัวของมันไปความมีหัวก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลไม่ได้คิดถึงคำอาหารคำอาหารเพลอาหารว่างที่ไหนหาเงียบไปเลยไม่มีกังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทะเยอทะยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อธาตุขันธ์และเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอามิสอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญิตาสทาสาธุหรือโภชเนมัตตัญญิตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลาเวลารู้จักความเพราะรู้จักความพอดีกับธาตุขันธ์เหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีแม้จะฝึกออกไปคารวะเพราะทนกิเลสตัณหาฉุดลากไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยผู้ประพฤติปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนี่ว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่ตะเลิดเปิดเปิงแหวกแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะที่เรียนถุนลากไปแต่การอบรมจิตใจใจมีความคึกความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันธ์ก็ระงับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเคลื่อนผ่านในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่

ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามปัญญาอารมณ์อดีตของตนซึ่งสังสมอยู่ภายในนี้แล้วแสดงตัวมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้ง3ประเภทนี้พักตัวเราก็มีความผิดในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจกวนธาตุกวนขันในเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีกิเลสอยู่พอจะพูดได้เทียบได้ว่านี่ผู้ได้ชมนิพพานทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็มีความโกรธความเกลียดก็มีสมบัติบริวารก็ของเงินทองสมมุติต่างกว้างแคบอยากลึกอยากละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแน่วเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งที่มีกิเลสก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิทเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสฝังจมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกอนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทำงานเราก็มีความสุขขนาดนี้ลองพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายเราได้รับความทุกข์ความทรมานเพียงที่เหล็กสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าล้านเหรียญอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันธ์นั้นเป็นของเองร่างกายเป็นของเองก็หมดความหวงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยที่หลับสนิทนั้นนี่ที่นี่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไหนความสุขทั้งโลกกันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวไผ่เป็นขณะพอตื่นขึ้นมาพับกิเลสก็ออกทำงานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเกลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้ากวนใจมันกวนทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชังเป็นเรื่องทำจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวไปทั้งหมดใจหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นหาความสงบไม่ได้การที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระสะสางสิ่งที่ก่อกวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปทีเล็กน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของใจผู้กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแง่ใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะภาวนาไม่ต้องไปคิดไปคาดมันเป็นการต้นเดาเขย่าความเพียรของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็น

ของเหลวไหลไปเสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้ลอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยเผารุมจิตใจมานานมาทำพิษภัยขึ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้กิเลสมันสำคัญอยู่มากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดงั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจออกจากใจจำต้องฝืนจำต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้จริงให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนอบรมจิตให้รับความสงบไปทำไมศาสนาธรรมอุบายวิธีการตั้งสอนนี่แล้วเราก็เห็นในตำหนักตำรานอกจากนั้นมีครูมีอาจารย์อาชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแน่นยำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้หรือจะประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลำบากเราจะไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซักให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสเมื่อเราประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ประกอบความภาคเพียรมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเพียรล้มละลายหาว่ามีความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานในการเจ็บปวดสกุลกายเพราะการนั่งนานยืนนานเดินนานบ้างอะไรบ้างมันหาเรื่องหาราวตลอดเวลาเรื่องของกิเลสย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันธ์ในจิตเรานี่แหละเราจึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันนานๆไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสผลิตไฟขึ้นมาเขาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกขายของเราเลยมีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงร่ำเวลามาจากในแบบหามกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้สร้างเป็นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่และแบกมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคูณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียรเพื่อความสงบเย็นใจวิเลศมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากยากเย็นเข็นใจอยู่ในบ้านในเรือนเราสะดวกสบายใครสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในรถเผากันนั่นแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลไม่พูดเฉยๆสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนหากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีอยู่ที่ไหนจะอย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติท่านวรรณะใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโล่โอ้อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปมีอยู่ทุกหัวใจนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ทะ
คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างหรือพอจะมีทางดับไฟกองนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรของเราเมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากก็พึงระลึกถึงองค์ศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงก็พระองค์ก็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉบับเต็มภูมิของศาสดาแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาดำเนินเอาพฤติปฏิบัติทุกข์ก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกข์มาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกข์มาแล้วเดินตามร่องรอยของท่านไปเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทำไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งตามภูมิของพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทั้งหลายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์ในจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ตามช้าเร็วช้ามากไปเหลือพิจารณาธาตุขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดฝึกหัดจนมีความทำนี้ทำนานฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนำนิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราเราจะไปรู้มันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลำดับนั้นสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำต้องรู้ต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลำดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลำดับลำดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุดของกิเลสได้โดยลำดับลำดับและปราบให้เรียบราบไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายธรรมมักจะถูกค้านมักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทำนั่นเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางทำได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้นานได้หลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มหงายไปเลยคำว่าล้มหงายไม่ได้หมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหงายไปเลยหาสติจะตั้งไม่ได้นั่นเป็นลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้อย่างไรมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกำลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันและถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปมันต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้แพ้อะไรกับกิเลสบ้างแล้ววันนี้จะเอาชนะกับกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราว่าวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะเราบกพร่องตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับนี่ฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อย
จนมีความเกรียงไกรทำนี้ทำงานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็กิเลสตัวไหนโผล่หน้าออกมาไม่ได้นั่นถึงขั้นธรรมมีกำลังกิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวข้าศึกค้นหาเพื่อจะพบในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดฟันกันให้แหลกแตกกระจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี่ไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดูดดื่มในธรรมทั้งหลายความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรย่อมคมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบททั้งสี่เย็นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องความดูดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการขุดค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถ่ายเดียวทั้งนั้นนี่ขณะที่ธรรมมีกำลังเห็นได้ชัดชาติภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปียกไปหมดนะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดเผยตัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นนี่แต่กิเลสเหยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยพยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเริ่มแบบกิเลสก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงไปภายในจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่อยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วน้ำความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมมันต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหงุดหงิดอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็มอัดเต็มธรรมเต็มจิตเต็มใจจะหาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายปัจฉาท่านไม่หาหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรกวนใจอีกนะท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังหลักของปรมังสุขขังแท้หลักของนิพพานแท้เอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่เอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ำเป็นน้ำเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอาดินเป็นดินเอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวกิเลสย่ำยีตีตัวกิเลสเคยย่ำยีตีแหลกอยู่นี่แหละฟาดกิเลสให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพพานถามหาทำไมปรมังสุขขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะดูที่นั่นเองนิพพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกำเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นบนบนเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจยากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเล่ากิเลสสวัสดิ์สามมันกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสวัสดิ์มันแตกกระจายไปหมดมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัตตาวัตตะหมุนมันก็ไม่มีมีผลของการปฏิบัติต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบึนบุษาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ค่ะอยู่ๆก็จะไปคว้าเอามาเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลกทำพระพุทธเจ้านะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเพื่อมเข้าถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือเป็นทางดำเนินเรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพากันประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่เฉยๆแล้วไม่บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอกราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภ ก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจ
เต็มอยู่ที่อาการของเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนำกิริยาออกมาแสดงไม่ว่าจะแสดงภายในจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจาไม่ว่าจะแสดงมาทางการทางความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรียนรู้แล้วมันต้องรู้เรียนยังไม่ถึงมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราเป็นเดียวกันแยกกันได้อย่างไรในเมื่อมันแยกแล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจริงต่างกันอ๋อมันเห็นชัดเจนบวชมาในศาสนาแล้วมันเกิดแบบความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านก็เห็นดูได้หรืออะไรๆก็ได้เทศสอนมาเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเทศสอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีอะไรเหลือนะผู้ปฏิบัติตามไม่ได้เรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทำยังไงดีก็เทศดุก็เทศตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้เดชเทศอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคิดทางอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิริยามารยาทอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตนเพื่ออยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราจิตฝึกไม่ได้พระเจ้าไม่สอนพระเจ้าไม่ฝึกและไม่สอนให้คนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นที่เรียกเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ท่านไม่สอนให้แก้ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในจิตใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้มีใจดวงเดียวเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู่ภายในใจก็ได้ธรรมเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทำให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้เอาตรงนี้อย่าไปคิดท่านเสียเวลาหมู่มาในการอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันให้ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสังสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเณรเราในวัดเราเห็นว่าเป็นของที่หยาบโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่แห่งความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่นบัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่สั่งอบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความมีผลเห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ผิดของตนนั่นที่ว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมแต่ปฏิบัติเป็นที่มงคลแก่ตนนี่การอยู่ด้วยกันเป็นสำคัญมากมัดระวังข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจวัตรเพื่อความสมบูรณ์ผลผลของเราเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทำทุกคนเกิดขึ้นจากกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโสภณารวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน่าดูน่าเคารพเริ่มใสภาคภูมิมีความร่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะบ่อแว้งและแค่ราคาขึ้นกันกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของพระผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัว
ในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบให้ได้สัดได้ส่วนนั้นเฉลี่ยเปลือกแผ่ความเหมาะสมให้แก่กันและกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันเนี่ยหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีละแคะระคายซึ่งกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมความเย็นอกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกันซึ่งพากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าโสสังฆโสปนาเป็นพระสงฆ์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนญาติโยมที่ได้เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพร่ำพร้าวแต่หาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยสันดานจะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทำอะไรให้คิดความคิดได้จากปัญญาคิดอ่านใจตรองมีสัมมะกัลลังเซ่ออยู่ให้ใคร่ควรพิจารณาก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทีอย่าเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภัยต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีหนึ่งนักธรรมะต้องแก้เสมอดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทางผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปราบปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเดิมแบบนั้นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปนัญญิโกโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอกก็เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบคือปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้ดังนั้นท่านจึงว่าสมาธิปริภาริกาปัญญามหาปราโหติมหานิสังขาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมได้ผลเป็นที่พอใจแปลตามความจริงไปเลยท่านจึงสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญเป็นไม่ไหนปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นไม่ไหนอะไรเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมานั่นที่ยอดเป็นภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามยปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเดิมน่ะจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นน่ะผลการภาวนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแก้ไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสังสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกัน

พระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับแล้วทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีทำมีแต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านใจจองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่หรือล่ำเวลาพอที่จะคึกหรือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมหรือข้าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อลวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญมาตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื่อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคึกจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่ง
ท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เตสาโลมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามอาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเตสาโลมานขาทันตาตะโจครอบหมายโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามั่นคงหรือมืดแปดที่แปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอันในธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกลางวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่ปาเกซาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานขาโลมาเกซาทั้งปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนธการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่ทำจิตใจให้มืดให้ดุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้มาลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัยท
ที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลล้มไม้ประเภทต่างๆคือรุกขมูลล้มไม้ตามธรรมดาและรุกขมูลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวและเป็นรุกขมูลที่หน้ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่รุกขมูลประเภทนี้เป็นลูกมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลุคโมเสนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดำเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุคโมเสนาสนังนี้มาแล้วอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี้มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลุกมูลเล่มไม้เราดูที่อย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำหนับตำนาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกมูลเล่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกมูลเล่มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเราไม่มีนอกจากทำเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่ก็สิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก่อนพระสาวกก่อนการสอนจึงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั้นใครจะไปถนัดใจเราก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไพร่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนี้มาแล้วนะนี่นะการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งและอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นนั้นก็ตามถ้ำเงื่อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นไรผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจริงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัด
ถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี้เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเส้นนาสนังหรือในป่าในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นที่เปรียวๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวปลอดภัยทั้งหลายเป็นอย่างนี้นั่นเลยนั่นเป็นพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระโอวาทนี้เป็นพระโอวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดเป้าหมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธน่ะขึ้นแล้วเห็นไหมธัมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมาก นี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัย เห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่งถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่มาได้ปรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสบไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนๆได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี่แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นและสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวดคาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วอยู่แล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมด
ไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจอมปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์ขพยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรือรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางต่างท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังเมื่อทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นนิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตาตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสอขาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้ยังได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษีภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมาจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแจกกล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนั่นรู้ได้ชัดโดยชัดโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันติโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันติโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองและปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์เวลาเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจำแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี่ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภมีเป็นกิเลส
ตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังที่ว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงที่หายไปปวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมผัสทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นก่อนนี่นะท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกอุตตปายความสว่างโลกขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นผมแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปัตตนสีนี่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลำดับเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้เกี่ยวความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วทีนี้หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วทีนี้เพราะปัญญามันยังทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตนเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี้ยังเหลืออะไรตามต้นเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่เมื่อจะเข้าโรงอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบหรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรมเป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังพระสารีบุตรที่ว่าแต่ก่อนก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้แต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เองไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในท่ามกลางแห่งสงตาแห่งพระแห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตร
ว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรเราทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นฟังอีกท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรมาชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะข้าวไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่อง

้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเหติจังอาตบังอัคขาตโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างประจำควันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควันของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่าไงนอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียรแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่จะก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนี้ให้เป็นตลาดน่าเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมมันละเอียดเรามาจากไหนผู้ปฏิบัติน่ะต้องคิดนี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพิจารณาเรื่องมันต้องมีพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นทำที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราบแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเต้อเต้อซ่าซ่าที่ยาการเคลื่อนไหวเป็นมาใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วอย่างนี้งานยังไม่ซ่ายังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหรอเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันเป็นจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทำกับใจกลมกลืนเป็นเดียวกันเถิดเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไร

0: ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันเองไม่มีอะไรจะถามกันสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่อมต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นมีเกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ำมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ำกับน้ำกระทบกันมันก็ดับไปที่น้ำนั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดยอดแห่งธรรมได้บรรลุอรหัตธรรมในขณะที่พิจารณาฟองน้ำที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกลับกุฎีของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันนี้ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอรรถธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุก็ผมขอประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนะไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้ง5อาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านค่ะนี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละฟังเลยนั่นแหละท่านฟังธรรมทั้งกลางวันคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกข์ฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกข์สมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรจึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรม ธรรมเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยขั้นพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกสมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล่าสมัยไหมมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเด่นไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้วันดั้งคำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมักคือจะมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือได้ล้าสมัยนั่งหนาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรอทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้กิเลสเจ้าอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล้าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสก็รู้และสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลสมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ทำไมจะคือทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นกายไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายสอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันยังไม่ถึงใจกันนะบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลยเวลาเราคุกคานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อ้ำไม่อายอายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันเกิดปราบตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเราคุกคานก็เห็นจะชัดเอาจนกระน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถถมขนาดที่เชื่อหรือวะกูจะมีกำลังสู้มึงเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะน่ะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้เลยทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันเถอะเมื่อกิเลสมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขม้นความมีแก่ใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามาไม่ใช่เออาก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบัดเวลากิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเราที่นี่ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นนะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทำไมเราเป็นธรรมจะเหยียบกิเลสให้แหลกไม่ได้ถ้าไม่โง่กว่ากิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันทั้งหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นะปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้กล้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากอ้าวกิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้าย กิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะที่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่การปฏิบัติมันถึงจะทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือราสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไหร่เท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอย่าให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาจนถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายอ้าวตายเถอะนะโลกนี้มันเกิดมาแล้วตายแล้วนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างธรรมกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะนะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลาเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าภาวะเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระแตกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิกเลยล่ะถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นฮะกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่งกงันงันเล่นเล่นด้านด้านมองไปไหนก็ขวางหูขวางตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท้นะแล้วมันเห็นที่ใจผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูที่ว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเขาทำงานทั้งหลายนั่นแหละเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินโยกมจับหยอกเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนเขาทำงานเอาเดินโยกมเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินโยกมเมื่อยหิวจะเป็นจะตายมันเป็นทำขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดหรือเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกเอานั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอ้าทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟาดให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่ละวิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัติมีอะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงขามันหนักต้องยอมรับอ๋อหนักก็หนักเป็นยังไงวาดจนให้มันถึงจิตถึงกันนี่สิที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียร
1: อืม
0: เอาแค่นี้ครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: ฏิสังฆาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสัพพิฆาตายะปุณณสัพพิฆาตายะ

ทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าเกลียดนะไม่ได้เป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนกำจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราเพื่อเราผู้มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่ที่ไหนกันดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักถึงเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช้ไม่ได้เลยเราทำสิ่งนี้เราทำเพื่อเราต่างหากพระองค์วัดบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัดแต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทำลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใด

วัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มที่ถึงกำลังความสามารถของผมที่อื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีช่างใครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุปถัมภ์สอนใครๆนี่เรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์อยู่มีพันเตโหหิมีก็รับลงโดยอุปายิกังปฏิยูกังปัสสาดิเกในสัมปายิเป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มภูมิว่าการสงเคราะห์สงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดตรงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเห็นนี้รับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรักเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะของผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆที่ไม่น่าจะเกินค่านี้มีรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งๆที่มาศึกษาและสิ่งยากๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทงอย่างยากก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างยากๆนี่ที่มันดูไม่ได้ไม่ควรจะบกพร่องไม่ควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้พากันฟังอย่างถึงใจเสร็จปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาลองดูสิมาผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะภิกษุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอศีลสมาธิปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใครมรรคผลนิพพานสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่กรรมหรือเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละธรรมเหล่านี้ไม่เป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้ากันตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนเฉยๆเกิดประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจมันสงบยังไงทำยังไงใจมันสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะดิ้นบ้างเลยเราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสจะไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายอยู่ตลอดเวลานั่นมันไม่มีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้จะสลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้จะสลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปเมื่อจะปล่อยหัวหนามมันฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นฉะนั้นเก็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกจนได้หัวหนามนั่นมีกิเลสมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทำให้เสียไปหลายภพหลายชาตินี่ตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องประหารเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดเรื่องอดีตอนาคตขอให้กำหนดธาตุกิเลสรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องภพเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังเมตบุญอยู่นี่นะสันทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนี่แล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่ยเอาให้จริงให้จังเลยมันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นเพราะเห็นไรเป็นเพราะปล่อยเป็นเพราะลอยลงตั้งหน้าตั้งตามุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเหตุผลตามต้อนจนได้และสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคำว่าปัญญาพรมสมาธิคือปัญญาตีต้อนจิตที่มันคึกขนองให้เข้าสู่ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสหมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้ที่เด็กที่สงบตัวสงบตัวด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบที่เหลือด้วยปัญญา

ให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสำคัญสำคัญนั้นการถอนกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขณะนั้นด้วยก็มีจะเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญทางใจไม่สะทกสะท้านเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกำลังหรือความสามารถของเราความอาถรรพ์ของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับนั่นเป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างถึงการที่จะใช้ปัญญาก็ฟาดมันลงไปเราสงวนไม่ทำใหม่เอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากตั้งสมที่เราตั้งใจสมข้อหมู่เพื่อนด้วยความตัดความจริงที่ได้เข้าใจปฏิเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีทางลี้ลับไม่แต่น้อยแค่น้อยหนึ่งเลยก็หมู่เพื่อนถ้าอยากเห็นพระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวทั้งพูดในข้างพุทธการองค์นั้นสำเร็จมรรคผลอยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จโสดาบันนั้นสำเร็จสกิทาคามนั้นสำเร็จอรหัตละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้องค์นั้นออกมาจากสกุลนั้นองค์นี้ออกมาจากสกุลพระชามหาประสาทเศรษฐีเจริญพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตักเอาความจริงท่านทำแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์ของความเพียรของท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลของมันนู่นเราไม่มองดูต้นของมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลนี้มาให้เรารับนะเราต้องดูลำต้นของมันด้วยต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดอาหารชนิดใดมันถึงจะผลิดอกออกผลดอกหนาขนาดนั้นเนี่ยแล้วมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมาธิแล้วก็พิจารณาที่มีจะปุ๋ยนั้นที่จะหล่อเลี้ยงมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวได้เฉยหาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไว้เปล่าศีลก็ดีแต่ชื่อว่าศีลมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบร่มเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคก็หมายว่าทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วมันก็มรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำดับดับจนกระทั่งถึงอาหารตผลพ้นไปจากมรรคปฏิวัตินี้ไม่ได้เลยนั้นทางการปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้ไปก็เป็นตายก็ตายทิ้งข่าวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกชื่อว่าลูกศิษย์ตถาคตไม่มีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจที่นี่ชมไปจนอนันตกาลไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกโลกโอ้ยใครเกิดมาก็ทำอย่างนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทำลงไปหนักขนาดไหนพลาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาก่อควรจิตใจให้ได้ต้องทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านจึงเรียกว่ามุทิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วเนี่ยท่านบอกพูดง่ายๆว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามถอดถอนกิเลสนี้จบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาตะตังกะเรียงสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทำงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายติประชานาติจิตอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะ
ลงตรงนี้ผูกระยะในอาทิตย์ตะปริยาสุดก็มีอนัตตลักษณสุดก็มีในธรรมจักรพวัตตนสุดก็มีท่านพูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเป็นธรรมจักรพวัตสุดที่ดังควบปนัดที่เรียนดูข้างอริยสัจจังชาติดูข้าชราไปดูข้าเนี่ยต้นเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็บอกไว้เวลาเกิดทุกข์เวลาเกิดภพชาติแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ชาติดูข้าจังเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มานำไปดูขังเวลาจะตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันบอกเนี่ยทุกขังใครบอกว่าทุกขังเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนั่นนะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอธิบายแต่ให้พุทธเจ้าว่าใจนั่นแหละเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบ่ากว่าแรงเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในเวลานั้นที่จะต้านทานทุกข์ได้ท่านจึงเรียกว่าชาติปิยุขาชาติปิยุขาวนังปิยุขังถ้าสรุปความแล้วท่านจิตเตยปัญญาปารณะท่านทารุข้าทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้ง5ถึงมีจะมีอะไรก็รูปขันธ์เป็นสําคัญเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันที่พุทธเจ้าสมุทัยก็ญาณังกถาปุโนภูการอนุญาคาสหกตาตตตตราทินันมีนี่ตัวผิดทุกข์ขึ้นมาตามตัณหาภวตัณหายิภวตัณหาไปเป็นสําคัญมันก็บอกแล้วที่สามนิโรธโยตัสสายิวัตันห้ายาเซสวิรากะยิราการิโรธาโรโคจากโคปนิสุโกมุติอนาลโยตาดไปหมดกิเลสประเภททั้งสามนี้ตาดเอาหมดเป็นอนาลโยหาความอะไรไม่ได้นิโรธมากกับเซสดังคืออะไรท่านก็บอกแล้วสมาธิสมาธิก็โปรดจนกระทั่งสมาสมาธินี้เครื่องมือปราบกิเลสท่านบอกไว้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนในอริยสัจหรือว่าในธรรมจักรกับพระราสุท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเช่นไรขอให้เล็งความจริงอย่าเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการพิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญจิตที่จะทำให้ทุกข์กำเริบรุนแรงขึ้นมาแล้วจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเช่นไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟมันลุกไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมาเป็นทุกขเวทนาเอาปัญญาพิจารณาจอดแท้งไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุกเนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะยังไงมันเป็นนามธรรมไม่เห็นมีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสำคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากปิดไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญามีต่างอันต่างจริงเข้าทำลายอะไรกันไม่ได้ที่ถึงทุกข์จนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวั่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่เราจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาและทุกข์ก็ดับไปทุกข์ทางใจดับไปส่วนทุกข์ทางร่างกายมันจะดับไปก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส
่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาอยู่ที่งานอย่างนี้เวลาที่จะงานมันเห็นตามความจริงมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายโพสหาเรื่องความตายอีกนะดินน้ำลงไปเวลาแตกไปอยู่ในร่างกายเรานี่คือดินน้ำลงไปประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายแล้วดินน้ำลงไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่ความเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหมันโกหกกันนะพูดให้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่งหลงสำคัญทั้งคนด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างกระจักในใจแล้วมันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหมันโกหกกันกลัวตายกลัวอะไรมันกลัวลมกลัวแล้งนี่ไงเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วอาจจะตายก็ตายสินะความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดนะรู้ชัดเจนขึ้นมาอาหารท่าทางทีเดียวเราได้ปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงๆเมื่อมันได้รอบถึงขนาดนี้แล้วมันมีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าจิตกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกถึงจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับของมันไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาจหาด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอาจกล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระหึ่มยิ่งย่องตลอดเวลานี่อำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยได้อย่างนี้เพราะนักปฏิบัติที่เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเถอะนั่นพ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างนอกพ่อหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีปัจจัยที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรเนี่ยรู้ชัดอย่างเพียงเท่านี้ก็ได้หลักถ้าเราพิจารณาได้หลักก็วันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาฐานเต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาฐานมากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่กระทบกระทั่งนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชัดแล้วเวลานี้เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันก็เวทนาเรื่องเวทนาเหล่านี้นะที่จะดอหรือที่จะอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาข้างหลังมันจึงไม่กระทบกระทั่งขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่กระทบกระทั่งหมดเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอกเสียใจถ้าจิตมันลงได้พิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภายในจิตใจแล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาจฐานร่าเริงขมักขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรเอาที่เอาให้เห็นที่ของจริงมีอยู่กับทุกคนเราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทำให้เราอาภัพสมาธิมันก็เลยปรากฏเพราะความขี้เกียจเหยียบย่ำทำลายเอาไว้ทำลายสมาธิเกิดไม่ได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดหมายนะเรื่องจิตสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรของตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดำเนินทั้งผลที่ประจักษ์อยู่เวลานั้นสงบแบบไหนมั่งนะมันรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนิสัยเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองการนิสัยของเรานะมันก็เล่งเข้าไปเล่งเข้าไปนะ
ในที่มันเป็นค่าติดต่อธรรมให้รีบสลัดปัดทิ้งอย่าไปเสียดายจึงชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้รักเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเองเอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เด็ดตรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนมีแต่เรื่องร่างกายสลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอะไรอันนาลโยจะเสียหายห่วงจะถือจะอุปาทิเสียจะนิพพานยังต้องรับผิดชอบในขังหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งตั้งแต่เรื่องถาดเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัญชาตญาณของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างการกับจิตมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดทั่วลงไปเลยสบายเสียทีถึงตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องสถานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันเกิดอากาลิกจิตอากาลิกธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาละอันนี้ก่อนท่านปัญญาที่มาพูดรู้แล้วรู้สึกว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 06-08ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อาหารที่จัดมาติดได้มาด้วยความชอบธรรมแยกให้สม่ำเสมอนะภายในครัวภายในวัดนี่พระเนรกับทางข้างในให้จัดให้สม่ำเสมอกันนี่คือครอบครัวหนึ่งวัดป่าบันตาดมีครอบครัวเรียกว่าครอบครัวของวัดป่าบันตาดอะไรไหลเข้ามามากน้อยต้องแจกให้ทั่วถึงสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นธรรมอันนี้ก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ได้เตือนอยู่เสมอเพราะผู้ที่มาอยู่ซึ่งจะต้องจัดต้องทำนั่นนี่มันเปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยนี่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาองค์เอกทรงพระเมตตาเป็นพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่ตั้งศาสนาขึ้นมาเขากระจายมาเรื่อยๆถ้ามีธรรมในใจแล้วเมตตามีละมันเรามีเมื่อมันมีในนี้เนี่ยมันจะค่อยกระจายเหมือนน้ำเทลงนี้ปั๊บมันก็จะไหลออกไหลออกไปกระจายออกไปมีมากมีน้อยมาเท่าไหร่ไหลกระจายออกไปหมดเลยถ้าไม่ตกไม่ค้างล่ะสำหรับนี่พูดได้ 100% เลยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะตกค้างในหัวใจเราไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยจะไม่มีอยู่ในนี้เลยจะออกไปหมดสำหรับเราก็มีแต่คำว่าพอแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการบำเพ็ญธรรมมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ต้นที่ออกประพฤติปฏิบัติการรักษาศีลธรรมในระบวชนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งการออกปฏิบัติกำจัดกิเลสนี่เป็นประเภทที่หนักมากทีเดียวประเภทที่ชีวิตจิตใจเข้าแลกกันเลยบางครั้งเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีตกเวทีว่างมีแต่ไม่เคยสลบนั่นแหละเราก็ยอมรับว่าเราไม่เคยสลบจะเฉียดตลอดหากไม่เคยสลบเอาบอกไม่สลบอย่าว่าแต่เพียงสลบถึงขั้นจะควรตายเอาตายนั่นมันมีอยู่แล้วเส้นขีดเส้นไปแล้วถ้าถึงขั้นที่ควรตายไม่มีเสียดายชีวิตพึงเลยเจ้าแต่มันไม่ถึงขั้นนั้นมันเฉียดก็ผ่านไปเรื่องฆ่ากิเลสเป็นสิ่งที่ลำบากมากทั้งละมากทีเดียวเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่มีใครสนใจจะแก้ไขถอดถอนกิเลสจากหัวใจนอกจากจะส่งเสริมให้มากมูลขึ้นมาเพื่อก่อฟืนก่อไฟความยุ่งเหยิงวุ่นวายเผาตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไปทั่วโลกดินแดนมีตั้งแต่แจ้งเรื่องของกิเลสแถมอำนาจทั้งนั้นแต่โลกมองไม่เห็นกันพระพุทธเจ้าจึงได้ทอพระทัยดิพระองค์มองเห็นหมดธรรมิจ้าหมดเลยเห็นหมดเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนมีสาเหตุเป็นมาจากอะไรอะไรมาจากกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ถือบังเหียนอยู่นี่นะไม่มาจากอะไรมาจากกิเลสทั้งนั้นถ้ามีธรรมก็แทรกก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปมีการยับยั้งชั่งตัวโลกก็พอสงบได้บ้างนะเพราะความมั่งมีสีสู่ความดีความเด่นในยศถาวรศักดิ์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเสริมทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องของธรรมนะกิเลสเสริมให้ลืมเนื้อลืมตัวแล้วดีดดิ้นอยากได้มันมีเมืองพอแล้วดีดตลอดจนกระทั่งถึงวันตายแล้วก็ตายได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นแหละแต่กิเลสมันไม่ยอมรับตายก็ตายฟาดมันทำให้ถึงใจแล้วก็ตายไว้อย่างนั้นแหละเขาตายแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยทิ้งเกลื่อนเหมือนกับร่างกายเจ้าของทิ้งไว้นั่นแหละใครจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เจ้าของหมดอะไรตายอย่างแล้วสลัดลงไปแล้วเรียกว่าตายแล้วเหมือนวัตถุทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันกับนี้เนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ละสิ่งที่ติดตัวที่โลกมองไม่เห็นนี่คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นได้ชัดเจนพระสาวกอันดับที่สองมองเห็นได้ชัดเจนคือบาปและบุญติดอยู่กับหัวใจนี่ละพาให้ไปเกิดในภพชาติต่างๆมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเพราะบาปบุญมีมากมีน้อยภายในจิตใจอันนี้พาให้เป็นเชื้อพาให้เกิดดีชั่วต่างๆท่านจึงแสดงว่ากัมมังสเตวิภัชชติยะดิรัมหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกัน พราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเกิดแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ไม่เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันลักษณะท่าทีกิริยาจริตนิสัยความมีความจนความโง่ความฉลาดไม่ได้เหมือนกันเลยมันฝังอยู่ในจิตใจพาให้มาเกิดคือการแสดงออกจึงแสดงออกจากใจทั้งนั้นแหละอันนี้ติดตัวท่านจึงให้ระวังสิ่งที่ติดตัวที่เป็นภัยแก่ตัวเองคือบาปกรรมอย่าพากันหารธรรมนะหารธรรมก็คือหารธรรมลายตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะอะไรที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อนะถ้าเชื่อกิเลสแล้วจะจมไปตลอดนะถ้าเชื่อธรรมแล้วจะฟื้นมีทางหลบตัวหลีกตัวให้เล็ดลอดไปได้นะมันถ้าเชื่อธรรมมีทางเล็ดลอดได้ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ไปตลอดนี่พูดถึงเรื่องการทำประโยชน์ให้โลกของเราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เข้ากับกิเลสฟาดกันเต็มเหนี่ยวไม่มองดูเมฆหมอกดินฟ้าอากาศที่ไหนมองแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจเท่านั้นจะเป็นจะตายถึงขั้นจะสลบสลายก็มีก็ไม่ยอมถอยเอาซะจนกระทั่งกิเลสมันทนไม่ได้เหมือนกันเมื่อการต่อสู้ไม่มีการยับยั้งทั้งตัวฟาดกันเต็มเหนี่ยวควรเป็นเอาควรตายสุดท้ายกิเลสมันก็ม้วนเสือลงไปได้ล่ะเอาพังครั้งนี้เอาพังครั้งนั้นเวลาเราอ่อนมันก็ตีแล้วทันทีมาตีแล้วเราก็หลบฉากันเหมือนนั่งมวยเอากันจนกระทั่งหลายครั้งหลายหนความชำนิชำนาญในการชำระกิเลสก็มีความชำนิชำนาญเฉลียวฉลาดแหลมคมขึ้นเรื่อยๆกิเลสก็ค่อยขาดไปจนกระทั่งฟาดซะจนม้วนเสือแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะเข้ามายุ่งทางภายในจิตใจกิเลสเป็นตัวสมมุติอันเลิศเลอสุดยอดที่สุดที่โลกไม่มองไม่เห็นเลิศเลอก็คือว่าเลิศเลอของคนหลงกิเลสนั่นแหละของพวกครั้งที่หลงตามมันทั้งนั้นที่จะเห็นว่ากิเลสไม่ดีนี่รู้สึกจะไม่มีนะอันนี้แหละกล่อมโลกทำให้โลกได้ลืมเนื้อลืมตัวอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสดูกันก็ดูด้วยความเอาฟืนเอาไฟเผากันถ้าทำดูกันนี่พรากไฟจากกันเอาน้ำดับไฟไปเรื่อยๆถ้าทำดูมันต่างกันนะพระพุทธเจ้าดูโลกดูด้วยธรรมโลกดูด้วยความตาบอดหูหนวกเอาหัวชนกันเลยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะต่างคนต่างโง่เขาบอกปัญญากับคนปัญญาของกิเลสไม่ทันมันจับหัวชนกันไปเรื่อยๆนี่พูดถึงเรื่องตอนนี้น่าสลดสังเวชมากนะพระพุทธเจ้าก็มีเพียงพระองค์เดียวทรงเล็งญาณดูทราบหมดแต่เรื่องของโลกมันเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติหรือจะไปแก้ไขยังไงต้องแก้ไขเท่าที่แก้ไขได้เท่านั้นเองที่จะไปลบล้างมันหมดนี้ไม่ได้ถ้าลบล้างหมดแล้วพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวปั้วเดียวหมดเลยกิเลสหมอบราบโลกนี้สงบร่มเย็นเป็นนิพพานทั้งเป็นไปเลยแล้วแต่นี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้จริงต้องให้ต่างคนต่างช่วยตัวเองตะเกียกตะกายแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจะค่อยๆเล็ดลอดไปตามรายของบุคคลที่มีความรักตนแล้วชำระสะสางตนพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีไปเรื่อยๆก็ จะมีทางดีไปเรื่อยๆนะวิธีที่เกิดตายคือจิตดวงนี้ไม่เคยตายจำให้ดีอันนี้เป็นพื้นฐานไม่เคยมีเลยว่าจิตดวงใดก็ตามตายแล้วศูนย์ไม่มีมีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนี่แหละที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวออกจากร่างนี้ปั๊บเข้าสู่ร่างนี้เรียกว่าเกิดเข้าร่างนั้นตายร่างนี้แล้วออกเข้าไปสู่ร่างนั้นเรียกว่าเกิดว่าตายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปอย่างนั้นด้วยบุญด้วยกรรมของตัวเองถ้าบุญมีกรรมดีมีก็เปลี่ยนชาติต่ำไปสูงชาติสูงถ้ากรรมชั่วก็เปลี่ยนสูงปั๊บลงไปหาต่ำเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อเราชำระมากเข้ามากเข้ามันก็เปลี่ยนสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยเปลี่ยนไปจนตั้งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานพอถึงนั้นแล้วปั๊บหมดทางเปลี่ยนนี่จิตอันนี้เป็นธรรมธาตุแล้วที่เกิดตายมาตัดตกนรกหมกไหม้กี่กับกี่กันไม่เคยชิบหายคือจิตดวงนี้ทุกข์จะทุกข์จะทนทุกข์ทรมานขนาดไหนยอมรับแต่ความชิบหายของจิตไม่มีนี่แหละถึงเล็ดรอดออกมาได้เวลาพ้นกรรมมาเป็นลำดับลำดาแล้ว ก็มาเป็นจิตตามเดิมแล้วก็ฟิตทั้งความดีเข้าสู่ตัวเองเรื่อยเรื่อยพอฟิตเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนจากสภาพที่อยู่ที่ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะบาปกรรมที่ตนทำด้วยความโง่เขลาบัญญานั้นออกเรื่อยเรื่อยกลายเป็นจิตดีคนดีขึ้นไปแล้วเปลี่ยนสภาพกันไปเรื่อยให้จำข้อนี้ให้ดีนะเรื่องจิตนี้ไม่มีคำว่าศูนย์ใครจะว่าตายแล้วศูนย์ต้องเท่าไหร่มีสลงปากไม่มีความหมายอะไรเลยความหมายที่แท้จริงที่ว่าลบไม่ศูนย์ก็คือตายแล้วไม่มีคำว่าศูนย์จิตไม่มีศูนย์เราทราบกันด้วยภาคปฏิบัติมันทราบได้อย่างชัดเจนทีเดียวเราพิสูจน์เฉยๆคาดเดานี่ทั้งวันผิดกันทั้งเพลถ้าภาคปฏิบัตินี้จะจับตัวได้โดยลำดับตามรอยของจิตสิภาคปฏิบัตินี่คือตามรอยของจิตร่องรอยของจิตมันเป็นมาอย่างไรยังไงจิตแต่ภาวนานี่จะตามร่องรอยมันเรื่อยเรื่อยทราบเรื่อยไปแล้วขัดเกลาเรื่อยขัดเกลาเรื่อยมันฟงชอบมองผ่องใสเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ติดตามแก้ไขดัดแปลงชาล้างไปเรื่อยๆแล้วจนกลายเป็นจิตดีขึ้นมาเช่นจิตของเราอย่างทุกวันนี้มันวุ่นวายหาหลักหาเกณฑ์ได้ที่ไหนโลกนี้มากแสนมากใครมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเป็นที่ตายใจของตัวเองเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีไหมเราอยากจะพูดว่าไม่มีนู่นนะว่าไงก็อยู่กับสิ่งทั้งหลายที่เกิดก่อนอยู่นะแต่มันไม่ใช่ที่พึ่งของจิตทำได้จิตใจจะทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยนั้นเป็นที่พึ่งมันไม่มีนะพอทำเข้าสู่ใจเท่านั้นเองมันจะเริ่มรู้ทันทีนะแล้วพออย่างยิ่งจิตตภาวนาพอเริ่มเข้าสู่ใจมันจะปล่อยนั้นเข้ามาที่พลุงพลังฝังเอาทับหัวจนมองไม่เห็นหมอกเห็นเมฆอะไรเลยนั้นจะค่อยจางไปจางไปจิตภาวนามีความสงบร่มเย็นการทำบุญให้ทานนี่เป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกช่วยกันช่วยกันจิตภาวนาเป็นแกนนำแล้วก้าวเดินไปทีนี้จะค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมานี่ที่เรียกว่าตามรอยของจิตดูความเกิดตายของจิตมันตายแล้วมันสูญไหมหรือไม่สูญดูตรงนี้นี่เวลาชำระตั้งแต่มันเศร้าหมองมืดตื้อนี้จนเป็นความผ่องใสสง่างามเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามไปเรื่อยจิตนี้ยิ่งผ่องใสเป็นเรื่อยเรื่อยตามเรื่อยเอาซะจนกระทั่งสิ่งใดที่มันมาเกาะมาพัวพันเป็นกาฝากกาฝากภายในจิตนี้แล้วชำระออกชำระออกเรื่อยเรื่อยเอาซะจนกระทั่งหมดกาฝากเมื่อรวมแล้วเป็นสมมุติด้วยกันทั้งบาปทั้งบุญติดอยู่ในจิตส่วนดีนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนส่วนชั่วเป็นเครื่องทำลายมันเป็นของติดอยู่เหมือนกับกาฝากแล้วเนี่ยแต่บุญเป็น สิ่งที่สนับสนุนส่วนบาปเป็นสิ่งที่ทำลายแล้วเวลาถึงขั้นสุดท้ายแล้วปัดทั้งหมดเลยหมดโดยสิ้นเชิงจิตนี่ผึ่งงอกนี่เนี่ยศูนย์ไหมเนี่ยเนี่ยดูตั้งแต่ต้นเอาต้นเราภาวนาตั้งแต่เริ่มรู้กุคานจนถึงขั้นสง่างามสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงมีความเฉลียวฉลาดรอบข้อภายในตัวเป็นน้ำแหลมราสง่าจ้าว่าสว่างจ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตดวงนี้รอบตัวแล้วปัดออกหมดในบรรดาสมมุติทั้งมวลดีผึ่งล่ะนี่ล่ะธรรมชาติสุดท้ายของจิตดวงนี้ไปอยู่ทัศธรรมชาติไม่มีศูนย์นี่เป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนี่ผลแห่งการชำระเป็นอย่างนั้นผลแห่งการอบรมจิตใจทำตัวให้เป็นถึงขั้นธรรมชาติแล้วเขาจะเดือดร้อนทั่วโลกดินแดนในสายในโลกธาตุนี้ธรรมชาตินี้ไม่หวั่นทั้งนั้นเลยไม่มีได้มีเสียกับใครพอแล้วเต็มตัวจากความดีของตนนี่พากันจำมนะข้อนี้นะเวลามันบกพร่องก็ให้หนุนกันเข้าไปหนุนกันเข้าไปเมื่อถึงขั้นสมบูรณ์แล้วก็ถึงขั้นธรรมชาติไม่เลยจากนั้นนั่นแหละที่สุดของจิตอยู่ธรรมชาติเที่ยงนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นจิตตรงนั้นไม่เคยตายละกลายเป็นนิพพานเที่ยงที่ธรรมชาติขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่แหละวางจำเอาละวันนี้พูดอย่างไรละแบ่งบ้างเมื่อวานคืนนี้ก็ไปเทศที่โน่นมันก็คงกระจายออกทั่วประเทศไทยแล้วมั้งเหรอแค่ที่ทุ่งศรีเมืองนะทางทุ่งศรีเมืองนี่แหละ กระจายไปทั่วประเทศไทยแหละออกไปหมดนั่นแหละธรรมะก็จะได้ทำฟังเสียงธรรมแปลกๆอยู่นะธรรมะป่าเป็นอย่างนั้นแหละไม่เหมือนบ้านเอาความจริงออกว่ากันเลยธรรมะป่าธรรมะบ้านเนี่ยอ้อมแอมอ้อมแอมแม้แต่จะไปสะแตกเล่ามันก็บอกว่าไปไหนไอ้บ้าเล่ามันไปไหนไปทานเล่าเมื่อต้องที่ไปทานเล่าเราจะตีปากกูว่าไปสะแตกเล่าว่ามันพูดไม่ได้เลยมั้งเราจะคุยว่าเข้าใจไหมมีประเทศแบบนั้นล่ะให้มันโกงกับสับตัวมันเลวร้ายเราจะไปนิ่มนวลหวานกับมันไม่ได้ใส่ปั้วเขาเลยปั้วเขาเลยนี่เรียกว่าภาษาธรรมทำละความชั่วชั่วมากเท่าไรทำละยิ่งหนักนั่นจึงแก้กันตกหนักภาษานี่จึงเรียกภาษาธรรมใครจะว่าโสกบกโรคลุงล่างเลือดเด็ดเผ็ดร้อนดุเดือดรู้ด่าว่ากล่าวกระแทกแดดดันก็ตามไม่มีความหมายนี่คือธรรมทำละความชั่วทั้งนั้นนั่น
2: สิ่งหนึ่งมือแล้วเนี่ย
3: เจ้าค่ะ
1: มาสมุทรสาคร 10,000 มหาชัย 10,000 อยู่ด้วยกันแล้วสมุทรสาครกับมหาชัย 10,000 กับ 10,000 มันก็ 10,000 นั่นเองจะเป็นอะไรล่ะเออ
3: พ่อเจ
1: ้
3: าขา
1: อะไร
3: คุณทองใบลิ้มไพบูลย์ฝากมาถวาย 2,000 คุณเต็มดวงและนายแพทย์รุ่งเรืองลิ้มไพบูลย์อีกท่านละ 1,000 เป็น 4,000 ทางคุณวิทยุค่ะอันนี้หนูบูชาธรรมเมื่อวานหนูฟังเทศอยู่ในตัว 5,500 ที่หลวงพ่อเทศว่าธรรมที่ออกมาจะแรงกับผู้ใดก็ไม่เป็นพิษภัยกับผู้ใด
1: เออใช่
3: แล้วก็จะเป็นคุณประโยชน์กับผู้นั้นถ้าผู้นั้นรับได
1: ้
3: ทีนี้หนูจะขอทานอนุญาตเล่าเรื่องหนูเองได้นะคะมันเรื่องจริงๆเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยหนูโดนนะคะ
1: โดนว่าไง
3: โดนที่สวนแสงธรรมนะคะหนูก็กำลังเก็บของหลวงพ่อก็หันมาเสียงดังว่าอย่ายุ่งนะแม้แต่ดังมากไม่มีใครทำได้เลยค่ะอย่ายุ่งนะเสร็จแล้วหนูนึกในใจหนูก็หันไปเถียงว่าหนูไม่ได้ยุ่งอะไรเพียงแต่ว่าส่งยามาให้แม่ชีน้องเท่านั้นหลวงพ่อว่าเอ็งจะเถียงดีเขากลับไปบ้านนะหนูก็ไม่นั่งนึกเสียใจหนูไม่ทำผิดทำไมหลวงพ่อดุหนูพอตกกลางคืนความดื้อของหนูก็เดินจงกรมฟ้องพระพุทธเจ้า
1: เนี่ย
3: หนูเดินจงกรมคืนแล้วหนูก็ฟ้องพระพุทธเจ้าว่าหลวงตาดุหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทันทีหนูก็ได้ยินคำสอนกลับมาว่านั่นคือวิธีสอนหนูก็เลยก้มลงกราบค่ะคนอื่นจะได้รู้ด้วยนี่คือของ
1: เออละเจ้าวะนะเอาปิดหูได้เปิดฟังทางอื่น
3: อันนี้คุณมงคลไวฉาย
1: าให้เปิดอีกนิดเนี่ย
3: แล้วหลังจากนั้นนะคะจ
1: ิ
3: ตพัฒนาขึ้นคือหนูไม่ออกไปยุ่งยากหนูไม่ออกสังคมไม่อะไรอยู่ในที่สงบคือไม่ยุ่งตามที่เมตตาค
1: ่
3: ะ
1: อะไรดูเกี่ยวนะเราเกี่ยวกับ8:40ยังไม่สายแล้ววันมันค่อยบ้องมันไปเองนะเอายาอะไรใส่ไม่มีความหมายมันค่อยสงบความนั้นไปเรื่อยๆสังเกตดูไม่ฟังเสียงยามันไปตามของมันเองหมดอายุแล้วมันก็ไปนี่จวนละวันนี้ปรากฏเพียงเล็กน้อยวันนี้หนักเบาลงไม่เอายาอะไรมาใส่เราก็ไม่สนใจกับยาดูมันอยู่นั่นแหละเอาเลิกได้ที่วันที่24 25 28ตอนเช้านี่จะเป็นฉันนู่นนะฉันโดนจ่าตอนเช้าวันที่28ทำดีไปก่ออะไรขึ้นมึงนู่นผ้าป่าพับอะไรมาอยู่นะที่โรงพยาบาลโดนสะอาดเพราะที่นั่นเราไปสร้างกุฏิไว้สองหลังสร้างตึกไว้สองตึกแย่ทำดีเลยจะไปทำที่นั่นเป็นการเหมือนมาฉลองตึกนี่แหละถ้าสองหลังมันตั้ง30 ล้านนั่นน่ะไม่ใช่เล่นนะเอาละนะเอาละไปละ

0: ามาไรมาเมื่อไรนั่นมาเมื่อไรเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี
1: ้หลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะกราบขอเมตตาให้คุณหมอคุณเย็นปิดรัดคุณหมอคุณเย็นคุณหมอไก่อะค่ะถูกไฟลวกตอนนี้อยู่ ICU โรงพยาบาลรามาธิบดีกราบถวาย 2,000 บาทพร้อมผ้าขาว1พักเจ้าค่ะ
0: ห
1: มอไก
0: ่
1: ค่ะ
0: มีกระใช้เข้าใช้ไป
2: กระ
0: ใ
2: ช้เจ้าค่ะของคุณแม่ตันฝากมาถวาย 1,000 บาทเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: คุณยายตันเจ้าค่ะฝากมาถวาย 1,000 เจ้าค่ะกระใช้เจ้าค่ะนี่ของมาจากพิจิตรเจ้าค่ะ
0: ฮะ
2: มาจากพิจิตรทองคำ4บาทเจ้าค่ะคนนี้ 1,000 เจ้าค่ะมาจากพิจิตรทับคออำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรเจ้าค่ะ
0: อำเภออะไรอ
2: ำเภอทับคอ
0: โอ้ทับคอจังหวัดพิจิตร
2: จังหวัดพิจ
0: ิตรเอามาจังหวัด
2: ของหลวงพ่อจันทา
0: ฟัง
2: นะของหลวงพ่อจันทามาด้วยเจ้า
0: หลวงพ่ออะไร
2: หลวงพ่อจันทากับหลวงปู่อัมนะคะ
0: โอ้จันทาหลวงปู่อัม
2: เจ้าค่ะ
0: เออเข้าใจเราเคยไปเทศที่นั่น
2: เ
0: ทศที่วัดท่านจันทา
2: แล
0: ้
2: ว
0: ท่านอ่ำดูเข้าไปเฉยดูไม่ได้เทศนะ
2: เ
0: ทศอยู่เลย
2: เ
0: ทศอยู่จ้ะค่ะส่วนจันทาไปข้างที่นั่นด้วยเทศที่นั่นด้วยไปหาท่านอ่ำนี่ดูไม่ได้ข้างนะข้างอยู่เลย
2: ข้างเจ้าค่ะมันเป็นป่าข
0: ้
2: างเจ้าค่ะมันเป็นป่าม
0: ันจำไม่ได้นะ
2: คร
0: ับ
2: เจ
0: ้า
2: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างครูสุรีหมอสุชยายอดทหารนางสาลินีนางสาวโสภณามณีเรืองลูกศิษย์หลวงปู่จันทาหลวงปู่อัมวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรถวายทองคำหนัก4บาทและเงินจำนวน 1,000 บาทแด่หลวงตาขอที่ส่วนกุศลให้แก่แม่ปานยายหลิมตาปื้มยอดทหารผอ.ปุรเวศดีสอนเนี่ยดีสอนและนางลิขิตมณีเรืองพัฒวายอะไรอยู่นั่นเนี่ย
2: ถวายทองคำ4บาท
0: โอ้4บาทเราทองคำน้ำหนัก4บาทใช่ก็ได้เยอะนี่ทองคำเราอยู่กับ4บาทของเล่นอะไรทองคำน้ำหนัก4บาทบ้านดีนะเราจะไม่ได้ปิดปากนะทองคำลงมากระทั่งถึงน้ำไหลซึมไม่ได้ปิดปากนะให้ซึมเข้าเรื่อยๆทองคำดอลลาร์อะไรเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเพราะเห็นกลางหลวงเราบกพร่องมากทีเดียวแล้วก็ทองคำมีบกพร่องมากในกลางหลวงจึงได้อุตส่าห์พยายามตลอดมายังสุดท้ายยังว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมไม่มีให้ไหลซึมก็ไปอยู่ตลอดได้เดี๋ยวนี้ทองคำเรา ที่ได้เข้าครั้งหลวงแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ
3: 11,500 ครับ
0: 11,550 530
3: 550หวานได้อีก1กิโล
0: ทองคำ
3: 149
0: ทองคำที่เราได้ในการช่วยชาติคราวนี้เข้าสู่กลางหลวงเรา 11,550
3: กิโลครับ
0: น้ำหนักทองคำที่เข้าสู่กลางหลวงคราวนี้จากพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศได้ทองคำ 11,550
3: กิโล
0: 30กิโล
3: 50
0: กิโล
3: 50กิโลครับ
0: 50ได้ทองคำเข้าสู่กลางหลวง 11,550
3: กิโล
0: 550กิโล นั่นทองคำของเล่นเมื่อไรกว่าจะได้เป็นกิโลหนึ่งเท่าแต่ฟ้าดินถล่มนั่นนะกว่าจะได้ทองคำหนึ่งกิโลนี่ฟาดซะ 11,000 เห็นไหมเก่งไหมเมืองไทยเราเก่ง 11,500 500กิโล
3: 550กิโลครับ
0: เออ11,550กิโลทองคำที่เข้ากับหลวงเขาช่วยชาติชาวนี้นะทองคำสำคัญมากก็นับว่าได้มากอยู่10,000กิโล1,000กิโล500กิโล50กิโลนี่เป็นของน้ำหนักของทองคำทั้งนั้นที่เข้าสู่กลางหลวงส่วนดอลลาร์นี้ได้เพียง10ล้าน2แสนกว่าที่เข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้วนะนอกนั้นจากนั้นแล้วจะไม่เข้าเราก็บอกเองจะไม่ได้เข้าเพราะเงินไทยเราไม่พอที่จะช่วยชาติไทยของเราเองต้องไปดึงดอลลาร์มาช่วยสุดท้ายดอลลาร์ก็เลยไม่ได้เข้ากลางหลวงตามเงินไทยช่วยชาติตัวเอง
4: ตาครับนักเรียนมาทำบุญ
0: ฮะ
4: นักเรียนอุดรพิษชั้นม.6 ทับ1 ทับ2ทั้งหญิงทั้งชาย73คน
0: ฮะ73คน
4: รวมทั้งหญิงทั้งชาย73คนครู3คนมาทำบุญกับหลวงตา 2,922 บาท
0: เท่าไหร
4: ่ 2,922 บาท
0: ถวายปัจจัยด้วยเหรอ
4: นี่ฮะปัจจัยด้วยฮะ 2,923 บาท
0: สองพันเก้าร้อยยี่สามบาท
4: มีประภัยพรทำบุญให้นายอภิชัยเดชตีระยากรสามีให้หายจากโรคภัยเข้าเจ็บไวๆครับ
0: ฮะไม่ครับ
4: ประภัยพรนะครับ
0: เ
4: จ้าเก่าถวายให้เจ้ากรรมในเวรให้อุทิศตนตนให้สามีอภิชัยหายป่วยไวๆครับ10,000บาทสุนทรกองห้าร้อยเดือนขึ้นแก้วห้าร้อยรอทวีพันห้าร้อยครับแล้วนี่ตากับไว้ที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาที่ว่าขายของอยู่สาราแดงครับทำบุญ 1,000 บาทตากับไว้ลูกศิษย์หลวงตาแกเขาลืมไว้ในครัวนู่นนะครับเขาหักประกาศหาเจ้าของลืมไว้ในครัว
0: ผมแก
4: ครับ
0: ลืมไว้ในครัว
4: ฮะ

0: มากินกล้องปลากระป๋ามันขวางทางว่ะเนี่ยบอกว่ามันขวางทาง
1: นี่เขาบูชาธรรมเขาชื่อสมนึกสมนึกกับบางออน 2,000 บาทอนุชามหาโคตร500แล้วนี่กิติพัฒน์นาสวัสดิ์อีก500บาทครับ
0: เราอยู่วันที่4วันที่5
1: ครับ
0: แล้ววันที่6นี่ครับพระสวัสดิ์ทรงยิ่งจำนวนมากนะ
1: ครับ
0: วันที่6ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: พระสมาจำนวนมากวันที่6น่าจะเป็นตอนบ่ายโมงนะฮะ
1: บ่ายโมงครับ
0: คือพระจะมากจริงๆตอนท่านจะเริ่มจะเที่ยงบ่ายโมงส่วนมากท่านจะฉันกันให้เสร็จแล้วท่านกลับมา
1: เข้าไปหาใคร
0: บางรายที่อาจจะมาฉัน
1: อ
0: าหารที่นี
1: ่
0: ด้วยก็ได้แต่มีจำนวนน้อยที่ฉันเสร็จแล้วค่อยมาเยอะมากมันถือเป็นขนมไปมีไงเหรอ
1: ครับ
0: ถือขนมไปมีไงวันที่หกเดี๋ยวเราอื่นได้ไหมท่านเจ้าคุณ
1: วัดท่านเจ้าคุณวัดโพขอไว้หลายปีมาแล้วหลวงตาก็อนุญาตเลยเอาทุกปีเลย
0: ท่านคุณพระโคงท่านขอพระพาลูกศิษย์ลูกหามากราบบ้านในวันนี้อ่ะวันแรงแปดค่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแรงแปดค่ำหลังจากเข้าพรรษามาแล้วก็วันแรงแปดค่ำของทุกปีท่านมาบางปีเราก็ลืมนู่นไปย้อนอยู่วัดป่าหนองแสงหลวงตาบัวจนกระทั่งถึงบ่ายโมงถึงเลยรู้ได้ว่าท่านก็คุณพาลูกศิษย์ลูกหามามาเอ๊ะทำไงมันสายแล้วสายเกินกลางแล้วเลยไม่มาเราต้องขอโทษท่านเพราะเราลืมจริงๆเราอยู่วัดวัดหนองแกงจนจะถึงเวลาเช่นถึงเลยรู้ได้โอ้ถึงจะมาก็ไม่ทันเอาละช่างเถอะวะเราขอโทษกันเอาวะก็ไม่มีใจเป็นหงามันยืนจริงนะผมว่าหลายปีมาแล้วรู้ตั้งแต่หลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู่นะ
1: ครับ
0: เข้าไปตั้งแต่หลวงตาบัวเสียไปแล้วเราก็ไม่ไปนะวันหนองแสงตอนหลวงตาบัวยังแวะไปมาหาสู่กันตลอดพอช่างเสียไปแล้วก็เลยไม่อยากไป
1: เขามาเอาแล้วครับกุญแจ
0: มาเอาแล้วเหรอ
1: คร
0: ับ วันนี้วันเสาร์คนก็มากวันพรุ่งนี้วันที่ก็มากคือวันที่หกนี่จะมากนะทั้งที่หกซึ่งเป็นวันพระทั้งหลายจะมารวมกันที่ศาลาใหญ่วัดป่าบางจากมารวมธรรมมาอะไรมาฟังอ่านฟังธรรมมาคารวะที่ท่านจะฝืนท่านขอให้เป็นอย่างนั้น
1: ถวายปัจจัยนายสมนึกโลหิตดีถวายปัจจัยเนื่องนั้นในวันคล้ายวันเกิดของหลวงตา10,000 บาทถ้วนเขาบอกให้นายสมนึกหายขอให้นายสมนึกหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยไว
0: เออ
1: เขาถวายปัจจัยให้หลวงตา10,000แล้วขอพรหลวงตาให้เขาหายโรคภัยไข้เจ็บโดยไวสมนึกโลหิตดี
2: หลวงตาเจ้าค่ะลูกสาวของลูกที่อเมริกาฝากมาถวายทองคำ2 บาทกับเช็ค10,000 บาทเจ้าค่ะ
1: ลูกสาวอยู่อเมริกาฝากมาทำบุญทองคำ2บาทเช็ค10,000 บาท
0: เออเออพ่อใกล้พ่อใกล้พ่อใกล้เช็ค10,000 บาททองคำ2บาท
1: ครับ
0: ถวาย
1: ทองคำถวาย1บาท
0: ช่วยชาติตอนนี้รู้สึกว่าได้ผลสมบัติเข้าทางหลวงเยอะอยู่นะคือชาติใจเราจะร่วมเป็นร่วมส่งปี540ในปี540
1: เอาวางเลย
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ให้ยาคู
1: ซบเซาไปหมดหัวบุกคนหัวสัตว์หัวจ่อลงไป
0: จริ งไห
1: มใช่เลยความร่มจมจนเราจะเสื่อมใจนี่ออกปากร้องโก้เลยเราเอาจะช่วยวะเต็มกำลังนั่นแหละวะตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งป่านนี้นะช่วยตลอดมาค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาอย่างกองคำตะกอดก็ไม่เคยได้นี่ก็ได้ตั้งเท่าไหร่11,000
0: 11,550 กิโลครับ
1: นั่นกองคำตั้งแต่ช่วยชาติชาวนี้ก็ได้ตั้ง11,500 กิโลนู่นมันของเล่นเมื่อไหร่ว่ามันยอดราได้10,200,000 กว่าส่วนเงินไทยกระจายทั่วประเทศเงินไทยดอลลาร์ไม่เข้าคลังหลวงแต่ไปกับเงินไทยช่วยทั้งประเทศกระจายไปหมดเลย
0: คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกเอาเทียนมาถวายหลวงตาแล้วบอกเป็นน้ำหนัก3 กิโลกรัมจำนวน59 ต้นเทียน59 ต้นน้ำหนัก3 กิโลกรัมนี่นักเรียนมาจากพิษณุโลก
2: พิษณุโลกเลยช่วยตาเท่าไหร่ตาด้วยพิษณุโลกมากกว่าเพื่อนนะพิษณุโลกช่วยตามากกว่าเพื่อนนะ
0: ต้องอ่านดูที่ครับนักตำรามา
1: ตาเขานี่มันเป็นเนื้ออะไร100 ล้านขึ้นไปนะตารอบหมดเลยลองอ่านดูที
0: ่ครับ
1: ลองอ่านดูตามากมากอยู่นะตาเอาลองอ่านที
0: ่พิษณุโลกนะฮะพิษณุโลก9,500,000 บาท
1: ตา
0: ครับเฉพาะตาอย่างเดียว
1: เ
0: ก้าล้านห้าหมื่นบาท
1: เก้าล้านห้าหมื่นบาทพิษณุโลกนะหลายจังหวัดเอาว่าเอาอ่านไปดูที่น่ะตา
0: อ่านทุกจังหวัดเลยล่ะครับ
1: เอาอ่านไปดูที่มันอ่านย่อจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เอาว่าไปมันอะไรกันก็ไม่รู
0: ้รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาเฉพาะเครื่องมือตาเป็น17 โรงพยาบาล
1: นั่นน่ะฟังที่น่ะเอาว่าไปที
0: ่1โรงพยาบาลอุดรธานี20 ล้านบาท2ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตานครเวียงจันทร์ประเทศลาว30 ล้านบาท
1: ว่าไป
0: 3โรงพยาบาลบุรีรัมย์6 ล้านบาท4โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่8,100,000 บาท5ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น6,800,000 บาท6โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก9,500,000 บาท7โรงพยาบาลอุตรดิตถ์4,300,000 บาท8โรงพยาบาลจังหวัดเลย9,600,000 บาท9โรงพยาบาลหนองบัวลำพู2,500,000 บาท10โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลจังหวัดสกลนคร5,520,000 บาท11โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี3,920,000 บาท12โรงพยาบาลหาดใหญ่9,000,000 บาท13โรงพยาบาลเพชรบูรณ์6,000,000 บาท14โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี2,200,000 บาท15โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี1,800,000 บาท16โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม2,500,000 บาท17โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น2,750,000 บาทรวม17โรงพยาบาลเป็นเงินทั้งสิ้น129,500,000 บาท
1: นั่นละ129 ล้านฟังดีละอย่างตาแล้วมันเป็น100 กว่าแล้วก็จ่ายไปร่างอื่นรวมกันแล้วโหนับอะไรก็ออกหมดเลยออกช่วยโลกทั้งหมดมีเราพูดเฉพาะตานั่นเนี่ยที่ว่านี่เป็นตาไม่น้อยนะเรียกว่าหมดเราแบ่งนี่เลยนะ เราไม่มีกรรมแม้บาทเดียวไม่เอาเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยโลกจริงๆมีเท่าไหร่ออกมดออกมดออกตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละช่วยไปเต็มความสามารถของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาหรือว่าวาสนาครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่ผิดเพราะมันแน่อยู่ในหัวใจนี้แล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นผลงานของตนโดยลำดับจนกระทั่งสันทิฏฐิโกสุดท้ายนั่นมันพระพุทธเจ้าก็สันทิฏฐิโกเป็นพระองค์แรกไม่ต้องถามใครสาวกทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นสันทิฏฐิโกจากผลงานของตนโดยลำดับเช่นเดียวกันอันนี้ผลงานของเราที่ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายก็ว่าสุดท้ายแล้วว่าผลงานสำเร็จทุกอย่างสมบูรณ์แบบถ้าพูดถึงเรื่องภายในจิตใจหมดทางต้องสิแล้วหมดทุกอย่างเลยแต่กิริยาท่าทางภายนอกนั้นมันมีทุกแบบพวกปากเรานี่เรามีฝ่ามือเดียวเราตีปากไม่พอจูงหมาไป ก็ว่าท่านหลวงตาจูงหมาจูงอะไรก็ว่าจูงอะไรก็ว่าไปวนอันนี้แหละปากมันปากเปาะปากบอลพูดก็ว่าไปอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมเราก็จูงเราไปนี่กิริยาภายนอกเข้าใจไหมมันอยู่ในสนามแห่งการตำหนิติชมโลกธรรม8อยู่ในกิริยาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละส่วนจิตใจผ่านหมดพูดให้ฟังชัดเจนเราไม่มีอะไรที่จะคล้องแล้วในจิตในว่าเรานี่เป็นชาติสุดท้ายของเราเราช่วยโลกยังช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนี้แล้วก็ดีดผึ่งไปเลยไม่กลับบอกว่าไม่กลับก็ไม่กลับเพราะประจักษ์มันขาดกันอยู่คนละฝั่งฝั่งวัตวนฝั่งวิวัตจักวิวัตธรรมฝั่งวัตวนคือหมุนกันตลอดฝั่งวิวัตธรรมนี้หมุนกลับไม่ต้องมาอีกแล้วนั่นสองฝั่งเป็นคนละฝั่งขาดกันแล้วเชื่อมกันไม่ได้เลยนั่นนี่แหละพูดจากสันทิฏฐิโกที่ปฏิบัติมาบ้างน้อยเราก็ได้ช่วยโลกเต็มกำลังเราเรียกว่าเราไม่เอาอะไรก็บอกว่าแบเลยไม่เอาทุกอย่างไม่เอาทั้งนั้นแหละออกหมดได้มากได้น้อยตามแต่จะเห็นต้องควรที่จะช่วยเหลือหรือมากน้อยเพียงไรตามเหตุผลและความจำเป็นที่จะช่วยเหลือที่นั่นมากที่นี่น้อยใครจะมาว่าเราลำเอียงไม่ได้เราถือเหตุผลความจำเป็นสำคัญเหตุผลคือความจำเป็นไปยังไงควรจะมากจะน้อยก็ลงตามนั้นจนหมดตลอดมาเราไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวเราละออกตลอดอย่างนี้ละเพื่อช่วยพี่น้องทั้งหลาย นี่ก็บอกว่าเป็นเวลาสุดท้ายด้วยพูดอย่างเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ด้วยนะเป็นเวลาสุดท้ายของเราไปแล้วจะกลับไม่กลับมาอยู่แล้ววะเพราะว่าอย่างนั้นให้ชัดเจนเลยจะกิริยาท่าทางอยู่ในสนามแห่งโลกธรรม8เราเอาจริงเอาจังกับมันมาได้ทิ้งไว้นี่เลยเอาโลกธรรม8ทางไหนจะเข้าทางไหนให้เข้าเลยบอกส่วนกิริยาอาการเข้าใจไหมใครจะมีติชมอะไรเอาว่ามาเลยกิริยาอันนี้เป็นสนามโลกธรรมให้เข้ามาแต่ส่วนธรรมชาติอันหนึ่งเข้าไม่ได้ผ่านแล้วนั่นพากันเข้าใจโลกธรรมมันจะอยู่ในวิสัยของโลกด้วยกันส่วนนอกจากโลกธรรมแล้วเลยโลกไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเอื้อมถึงละพูดง่ายๆแม้ตัวเราเองเราก็ไม่เคยได้มีข้อใดที่ตำหนิจิตใจของเราว่าบกพร่องตรงไหนหมดโดยสิ้นเชิงมีหมายทั้งใจล้วนๆโลกนี้เป็นโลกศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดเลยจิตหมดทุกสิ่งแล้วก็เรียกว่าหมดสมมุติทั้งมวลก็สูญไปหมดจากจิตคลายออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านว่าสุญญโตโลกังโลกเป็นของศูนย์เปล่าศูนย์ออกจากหัวใจหมดมีอะไรก็มีอยู่ตามสภาพของเขาแต่ไม่เข้ามาผ่านหัวใจท่านเรียกว่าโลกนี้ศูนย์หมดศูนย์จากหัวใจนั่นถ้ากันจำเอาไว้นะการปฏิบัติธรรมในชาตินี้แล้วก็ในธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราจนกระทั่งหมดที่ต้องสิในการบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจเอาจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันหมดทางต้องสิหมดทุกอย่างภายในหัวใจไม่มี
2: แก่กิริยานี่เป็นสนามของโลกธรรมแล้วแต่ใครจะตำหนิที่เตียนไปแบบไรภูมิอะไรมันเป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายและป่าของผลต่างหากนะอันนี้เป็นสนามที่ลงของโลกธรรมส่วนอันหนึ่งนั้นเข้าไม่ถึงแล้วนะพากันจำเอาไว้กิริยาการนี่เหมือนโลกทั่วไปใครจะติก็ได้ใครจะชมก็ได้กิริยาการอย่างนี้แต่ธรรมชาติดีก็หนึ่งเหนือไปแล้วตำหนิติเตียนไม่มีความหมายนะพากันจำมันนะเอาละวันนี้ตอนนั้นเราให้พรนะ8:15 น.ให้พรละนี่อิชิตังปฏิตังสุมหังสิปะเมวะสัมมิจตุสาเพกูเรนโตสังกัปปาจัมโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสาพโรโคยินัสสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริชนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละสิเท่านั้นแหละนี่8:00 น.แล้วนะวันนี้วันที่4วันที่5วันที่6แล้วพระจะเต็มหมดเลยที่ศาลาใหญ่ตั้งแต่เริ่มเที่ยงไปละพระจะมาเต็มเพราะฉันอะไรต่างหันนึกเพลงไปแล้วจะพระวัดบ้านเอาแน่นนะมาเป็นระยะระยะเอาแน่ไปดูก็พูดคือว่านี่เราเอาของไปลงโรงพยาบาลท่านจัดฟังยังนานๆไปเป็นระยะแล้วมีโครงการเขียนไว้ในโครงการห่างกันระยะไหนเท่าไหร่ไปตามโปรแกรมวันนี้ยังไม่ได้กำหนดเราจะไปลงเอ้ามันก็น่ารักไปเลยหมาเรามันก็น่ารักทำได้แล้วมันน่ารักอยู่ทุกตัวอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายจริงเลยหางกูยืดหางคอยหรือหางกูยืดหางคอยแต่เราดิสิอันนี้ก็เรื่องนี้สิคุยไปแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113